0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันนี้อย่างเต็มที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่14จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี
1: ้อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารที่เชื่อมโยงกับสหรัฐในบาเรนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้วยการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านสโมสรเอแบร์โอมิยะอาดิจาเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันนี้อย่างเต็มที่และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส
2: ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและพัทยา133หน่วยเรียบร้อยแล้วพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการลงคะแนนในกรุงเทพมหานครผู้มีสิทธิ์ 4,400,000 คนจะใช้บัตรเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.โดยกากบาทได้เพียง1หมายเลขเช่นเดียวกับเมืองพัทยาผู้มีสิทธิ์ 80,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากากบาทได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือสม.ไม่เกิน6หมายเลขทั้งนี้กกต.ได้เน้นย้ำข้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามหาเสียงทุกรูปแบบตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันก่อนเลือกตั้งห้ามจัดเตรียมรถรับส่งฟรีห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเตือนนายจ้างห้ามขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างเด็ดขาดนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนร่วมออกมาสังเกตการบรรยากาศการลงคะแนนและการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งเพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสหากพบความผิดปกติสามารถทักท้วงต่อคณะกรรมการประจำหน่วยได้ทันทีทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 17:00 เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงตนทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันไทยดีหรือใบขับขี่ดิจิทัลไปแสดงซึ่งสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote BKK Vote หรือแอปพลิเคชันทางรัฐ
3: นอกจากท่านออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับขอให้ท่านช่วยกันออกมาสังเกตการเลือกตั้งครับท่านมีสิทธิ์ที่จะสังเกตกระบวนการเลือกตั้งการกระทำในตัวหมายเลือกตั้งของผู้สมัครหรือผู้ใดก็ตามนะครับรวมถึงสังเกตกระบวนการลงคะแนนการนับคะแนนนะครับหากท่านมีข้อสงสัยมีประเด็นใดที่อาจจะไม่ชอบมาพากลหรือได้ผิดสังเกตนะครับท่านสามารถทักท้วงทักท้านนะครับบอกท่านกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้นะครับขอความร่วมมือนะครับให้พวกเราออกมาช่วยกันร่วมกันสังเกตการ 6,628 หน่วยของเทพนครนะครับและ133หน่วยของเมืองพัทยาเพื่อให้การเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้เป็นการทุกความเรียบร้อยเป็นที่ยอมรับกันทุกท่านส่วนนะครับ
2: ด้านนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 4,400,000 คนกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง50เขตและได้จัดหน่วยเลือกตั้งรวม 6,628 หน่วยทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความพร้อมของสถานที่ความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและทั่วถึงโดยประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครรวมทั้งจอแสดงผลบริเวณลานคนเมืองโดยกรุงเทพมหานครตั้งเป้าประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 22:00 น.ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่14จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้ นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชกล่าวว่าสทนชเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดน่านพะเยาตากบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูล
0: กระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือกระทรวงพลังงานการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดงบ 20,000 ล้านบาทหาแนวทางจัดสรรงบประมาณสำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันนี้จะร่วมหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เพื่อหาแนวทางจัดสรรงบประมาณวงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาทสำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศโดยที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาแหล่งงบประมาณหรือรายได้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถนำส่วนใดมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้บ้างเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายของประชาชนทั้งนี้ภายหลังได้ข้อสรุปจากการหารือจะนำเสนอให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาหลังเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศก่อนกำหนดแนวทางการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
4: ส่วนเรื่องไฟฟ้าก็จะทานข้าวกับท่านเอกนัททางผมก็จะมีทั้ง2การไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นนครหลวงไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคเนี่ยไปทานข้าวกันเพื่อที่จะไปหารือกันว่าไอ้เงิน 20,000 ล้านที่จะมา coverไฟสาธารณะหรือไฟทางหลวงอะไรเงี้ยว่าเราจะเอางบประมาณส่วนไหนหรือเอากำไรส่วนไหนหรือเอาค่าบริการส่วนไหนในส่วนที่กระทรวงมหาดไทยดูแลและกระทรวงพลังงานดูแลเนี่ยสามารถจะเอามา cover เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนได้แบกภาระตรงนี้ได้ยังไงแล้วก็คงจะมีทำเฟรมนิดนึงเพราะท่านนายกได้กลับมาจากต่างประเทศก็คงได้นำเงินท่านนายกเพื่อที่จะเสนอครม.ต่อไป
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบมาตรฐานของเล่นสกุชชี่หลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสกุชชี่ลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็กจนอุดตันหลอดลมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุ ข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522หากพบว่าสินค้าก่อให้เกิดอันตรายผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพร้อมกันนี้ขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเฉพาะที่มีเครื่องหมายมอก.หลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีฉุนผิดปกติหมั่นทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นทั้งนี้ผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าไม่ปลอดภัยหรือต้องการร้องเรียนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าไทยจะพิจารณาผลลัพธ์กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS อย่างรอบคอบให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศสูงสุดนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนมองว่าถือเป็นความสัมพันธ์ตามปกติของทั้งสองประเทศส่วนกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ยืนยันว่ายังคงดำเนินการต่อไปโดยไทยจะพิจารณาผลลัพธ์อย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศและเกิดความเป็นธรรมสูงสุด
5: เป็นเรื่องปกติจีนกัมพูชานะครับแต่อะไรที่มันจะมีผลกระทบต่อสถานการณ์ความขัดแย้งเขาคงเขารู้แล้วนะครับว่าเขาควรจะหลีกเลี่ยงผมคิดว่าเราอย่าไปหวั่นไหวอะไรมากมายนะครับข่าวที่ออกไปเนี่ยบางครั้งก็เป็นข่าวที่ฝ่ายกัมพูชาออกไปเพื่อเข้าข้างเขานะครับก็เราก็เดินหน้าไปนะครับก็อย่างที่เรียนไปว่าเรื่องอันครอสเนี่ยเราต้องดูรายละเอียดต่างๆนะครับต้องดูข้อเท็จจริงต่างๆว่าในที่สุดแล้วมันก็เป็นผลลัพธ์เนี่ยคือการเสนอแนะแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับถ้ามันดีเราก็อาจจะรับได้ถ้ามันไม่เราคิดว่ามันอาจจะไม่อย่างที่เราคิดว่าเป็นสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทยนะครับแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่มีเที่ยงธรรมเราก็ไปคุยกันต่อ
0: ส่วนสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าแม้อิหร่านและสหรัฐอเมริกาจะเพิ่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแต่ทุกฝ่ายยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมหวังว่าจะนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนเพราะหากความขัดแย้งยืดเยื้ออาจกระทบต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าลดคาร์บอนสู่การฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวกเตรียมนำ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เป็นกลไกเศรษฐกิจใหม่ของประเทศนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแนวนโยบายระดับประเทศในการยกระดับเป้าหมายของการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธรรมชาติเชิงบวกภายในงานไซส์2026จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนนั่น X Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามภารกรโดยนายยศชนันท์กล่าวว่าแม้ปัจจุบันหลายภาคส่วนจะมุ่งเป้าไปที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือ Net Zero แต่ในความเป็นจริงแล้วเปรียบเสมือนการรักษาคนป่วยให้ประคองตัวรอดเท่านั้นซึ่งปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูและสร้างการเติบโตอย่างแท้จริงคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมชาติที่ต้องทำให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ธรรมชาติไม่ถูกทำลายแต่กลับอุดมสมบูรณ์มากขึ้นโดยจุดแข็งที่สุดของไทยคือการมีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นสินทรัพย์มหาศาลที่แตกต่างจากหลายประเทศหากนำมาต่อยอดจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได
6: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนตรวจล้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ล้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากขอย้ำว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้นโดยปฏิเสธแนวทางกัญชาเสรีเพื่อการสันทนาการอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสล้านผิดกฎหมายผ่าน LINE @traffyfongdu สามารถขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนศูนย์ประสานงานกัญชาทางการแพทย์โทร022577042ในวันและเวลาราชการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยสเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวน ุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารที่เชื่อมโยงกับสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกขณะที่ทางการบาเรนรายงานว่าอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายในดินแดนของบาเรนซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐพร้อมประนามว่าการกระทำดังกล่าวของอิหร่านเป็นการละเมิดอธิปไตยของบาเรนอย่างจงแจ้งแต่ไม่มีระบุเป้าหมายที่โดรนของอิหร่านโจมตีทั้งนี้หลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าเหตุการณ์โจมตีตอบโต้กันไปมาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบล่าสุดกำลังสร้างความไม่แน่นอนให้กับบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ทั้งสองฝ่ายลงนามไปแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนนี้
1: นายนาอิมกัสเซมผู้นำกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ออกแถลงการระบุว่ารัฐบาลเลบานอนกำลังมอบความชอบธรรมแก่อิสราเอลในการยึดครองดินแดนเลบานอนผ่านกรอบความร่วมมือฉบับใหม่ซึ่งเลบานอนลงนามความร่วมมือกับอิสราเอลและสหรัฐพร้อมย้ำว่ากลุ่มฮิสบอลเลาะห์ไม่ยอมรับกรอบความร่วมมือฉบับนี้ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงและเหมือนเป็นการยอมสละอำนาจอธิปไตยที่อาจนำไปสู่การที่อิสราเอลผนวกดินแดนทางตอนใต้ของเลบานอนแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลประกาศว่ากรอบความร่วมมือฉบับนี้อนุญาตให้อิสราเอลยึดครองเขตความมั่นคงภายในเลบานอนตราบเท่าที่จำเป็นต่อการรักษาความมั่นคงของอิสราเอลซึ่งสอดคล้องกับถ้อยแถลงของนายอิสราเอลแคชรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลที่ยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลไม่ถอดถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนจนกว่ากลุ่มฮิสบอลเลาะห์จะถูกปลดอาวุธทั่วทั้งเลบานอน
0: สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งชาติของสหรัฐรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ในอัฟกานิสถานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่บริเวณเทือกเขาฮินดูกุชทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานและอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ208กิโลเมตรโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในหลายพื้นที่ของอัฟกานิสถานปากีสถานและพื้นที่ทางตอนเหนือของอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงหรือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและสูญหายมากกว่า 54,000 คนขณะที่เจ้าหน้าที่เวเนซุเอลากว่า 14,000 นายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติอีกราว 1,600 คนเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มเป็นวงกว้าง
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60รายการ ITF Junior World Tennis Tour J60ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือวางอันดับ4และมือ513เยาวชนโลกแพ้คิมโซฮยอนจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ1และมือ293เยาวชนโลก0-2เซตคว้ารองแชมป์ไปครองภูนสิริมงคลคว้าเหรียญทองเสือภูเขาครอสคันทรีในศึกจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียติดตามได้จากรายงาน
11: การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31 Asian Continental Championship ที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรายการเสือภูเขาคลายคันทรีอินดิมิเนเตอร์ภูนสิริมงคลนักจักรยานเสือภูเขาชิงชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มเกินคาด ฟาดด่านคู่แข่งระดับพระการกว่า44คนจนพังงาดคว้าแชมป์เอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเป็นเหรียญทองที่3ของทัพจักรยานเสือภูเขาไทยต่อจากวิภาวีดีคาบาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์ที่ได้2เหรียญทองแรกจากรายการดาวฮิลล์โดยทีมจักรยานไทยรั้งอันดับ3ของเอเชียโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนได้ไป10เหรียญทองพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
10: สโมสรเอแบร์โอมิยะอาดิจาสโมสรจากเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2030และเตรียมลงซ้อมปรีซีซั่นกับเพื่อนร่วมทีมที่เยอรมันทันทีโดยเจ้าแบงค์จะสวมเสื้อหมายเลข21ให้กับทีมลงลาดตะข่ายในศึกเจลีก2ฤดูกาลหน้าผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาเทควันโดเตรียมส่งนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันรายการสำคัญที่ประเทศเกาหลีใต้รวม2รายการประกอบด้วยรายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคมและรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคมซึ่งทั้ง2รายการนี้สมาคมตั้งเป้าเบื้องต้นไว้รายการละ1เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้โดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากนั้นจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสต ั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:43 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
12: 1นาทีกับกปท.
13: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถแล้วเพื่อเป็นการลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการติดต่อราชการโดยอ้างอิงจากข้อแนะนำของแพทยสภาซึ่งมีเกณฑ์ใหม่ดังนี้การกำหนดการมองเห็นสีจะทดสอบเฉพาะการขอรับใบอนุญาตขับรถครั้งแรกเท่านั้นหากเป็นการต่ออายุไม่ต้องทดสอบแล้วอายุไม่เกิน55ปีขาดต่ออายุไม่เกิน1ปีได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าโดยให้ทดสอบแค่สายตาทางกว้างและทางลึกเท่านั้นอายุ55ปีขึ้นไปหรือขาดต่ออายุเกิน1ปีขึ้นไปยังคงต้องเข้ารับการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าควบคู่กับการทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกตามปกตินอกจากนี้ทางกรมการขนส่งทางบกกำลังหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งพัฒนาระบบต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าภูคำว่าภูเขียนพอพานสระอูใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะนูนออกมาเช่นภูทุเรียนเมื่อรวมกับคำว่าพรเป็นภูพรหมายถึงรากไม้ที่ขึ้นเป็นปีกหรือเป็นปมที่โคนต้นและแผ่ขยายออกไปรอบๆเพื่อพยุงลำต้นนอกจากนี้ยังเรียกชื่อถั่วชนิดหนึ่งว่าถั่วภูเป็นถั่วที่ฝักมีคลีบคล้ายสันไปตามยาวของฝักส่วนคำว่าภูที่เขียนพอสำเภาสาระอูแปลว่าภูเขาเช่นภูกระดึงภูพานภูเรือภูชี้ฟ้านอกจากนี้ภูที่เขียนด้วยพอสำเภายังมีอีกคำหนึ่งซึ่งมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าแผ่นดินหรือโลกปรากฏในคำว่าภูธรภูทะเรศภูทะเรศวรภูบดีภูบดินภูบาลภูเบศแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินหมายถึงพระราชา
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีพื้นที่กว้างใหญ่แต่เป็นที่ราบสูงและการอยู่ใกล้ดินแดนล้านช้างทำให้ประเพณีส่วนใหญ่ของชาวอีสานสืบทอดคตินิยมเรื่องฮี่สิบสองครองสิบสี่เช่นเดียวกับลาวล้านช้างฮี่มาจากคำว่าจารีตหมายถึงสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีที่ดีงามชาวอีสานเรียกว่าจาฮี่หรือฮี่สิบสองในหนึ่งปีครองสิบสี่หมายถึงคันลองหรือครองธรรมสิบสี่อย่างเป็นกรอบหรือแนวทางที่ใช้ปฏิบัติระหว่างกันเพื่อความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมืองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
16: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: เคราะห์เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของประเทศจีนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจนเติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับการปฏิรูปสิ่งแวดล้อมตลอดจนการสร้างเสถียรภาพความปลอดภัยในสังคมที่มั่นคงเชิญติดตามรับฟังครับ
1: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมพรหมดิษฐ์
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมยังอยู่ในประเทศจีนซึ่งผมก็เดินทางในประเทศจีนมาเกือบ3เดือนแล้วผมมองว่าประเทศจีนปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากซึ่งผมเองในอดีตผมนั้นไปประเทศจีนมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่เมื่อ40กว่าปีที่แล้วเมื่อปี1980ผมไปจีนครั้งแรกจีนตอนนั้นยากจนมากเหลือเกินและถนนหนทางหรืออะไรทุกอย่างในประเทศจีนก็ถือว่าไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้ที่ผมไปประเทศจีนหลังจาก40กว่าปีให้หลังจีนเปลี่ยนยังหน้ามือกับหลังมือโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมผมเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมเดินทางตั้งแต่ตอนใต้สุดของจีนผมเดินทางไปถึงตอนเหนือโดยค่อยๆเดินทางผ่านไปทุกเมืองทุกแห่งทุกหนและการที่เราเดินทางขึ้นเหนือไปเรื่อยๆตลอดทางนั้นสิ่งที่ผมเห็นก็คือเศรษฐกิจของจีนล่ะครับเราก็คงต้องพูดกันล่ะครับว่าในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมานั้นเศรษฐกิจของจีนนั้นโตเร็วที่สุดในโลกเฉลี่ยออกมาก็ 8% กว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นจุดที่ทำให้จีนนั้นมีเงินและการที่จีนมีเงินจีนก็ได้มีการปรับปรุงตัวเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายมหาศาลด้วยการที่เมื่อมีเศรษฐกิจดีจีนก็สร้างถนนหนทางสะพานอุโมงสารพัดอย่างสร้างแบบเต็มที่เพราะจีนมีเงินแหละนั่นก็ทำให้เศรษฐกิจของจีนก็ยิ่งเข้มแข็งยิ่งพัฒนานะทุกอย่างเร็วขึ้นเข้าไปอีกวันนี้เราคงจะเห็นได้ละครับว่าจีนกลายเป็นประเทศที่มีเงินทุนสำรองมากที่สุดในโลกและที่สำคัญคือไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจจีนที่พัฒนาได้ดีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้จากการเดินทางครั้งนี้ก็คือการเรียกว่าดูแลสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่สีเขียวและก็ความปลอดภัยวันนี้เราคงจะเห็นแล้วครับว่าถนนที่ผมนั่งรถไปตลอดเส้นทางจนกระทั่งไปถึงทางภาคเหนือของจีนสองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดเรียกว่าไม่มีที่ว่างตรงไหนที่จะเห็นว่าจะทิ้งว่างเปล่าไว้เลยซึ่งต่างกันกับประเทศไทยเราถนนบางนาตราดเราเวลาวิ่งไปก็จะมีที่ว่างไม่ทำอะไรเลยซึ่งนั่นก็สะท้อนให้เห็นว่าการกักเก็งกำไรของที่ดินนั้นวันนี้มันเป็นตัวที่ทำให้การที่เราจะใช้ที่ดินให้เป็นประโยชน์อย่างประเทศจีนก็ไม่มีวันนี้เราคงมีคำถามมาละครับว่าเอ๊ะทำไมประเทศจีนทำได้อย่างที่ว่าซึ่งเราก็มองว่าประเทศจีนเขามีเป้าหมายและนโยบายที่เรียกว่ามั่นคงไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายจะพัฒนาประเทศแล้วเขาก็ทำได้แล้วก็ต้องควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมเขาก็ทำอย่างต่อเนื่องเราคงจะเห็นละครับว่าวันนี้สิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมผมมองว่าประเทศจีนนั้นถ้าวันนี้เขายังดำเนินการอันนี้ต่อไปเรื่อยๆผมเคยคุยกับคนจีนนะครับว่าประเทศจีนให้อีกเวลา10ปีข้างหน้าผมคิดว่าประเทศจีนทั้งประเทศก็จะอยู่ในอุทยานแห่งชาติและอีก20กว่าปีเป็นต้นไปนั้นผมว่าประเทศจีนทั้งประเทศเลยน่าจะอยู่ในป่าดงดิบถามว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากนโยบายของประเทศผู้นำที่มองเห็นว่าถ้าเขาจะพัฒนาประเทศด้วยความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแล้วสิ่งแวดล้อมต้องไปควบคู่กันไปวันนี้

เราคงจะเห็นนะครับว่าพื้นที่สีเขียวของทั้งประเทศวันนี้กลายเป็นนโยบายหลักและที่สำคัญในทะเลทรายที่จีนมีเขาก็เอาต้นไม้ไปปลูกและเมื่อปลูกต้นไม้ขึ้นเขาก็ทำไอโซล่าฟาร์มแผงไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ตอนนี้อยู่ในทะเลทรายโกบีกันเยอะมากจนกระทั่งตอนนี้ไฟฟ้าที่อยู่ในทะเลทรายโกบีนั้นเหลือเฟือจนกระทั่งเขาต้องเอาไปทำทางด้านไฮโดรเจนซึ่งก็ถือว่าเป็นพลังงานอีกชนิดหนึ่งซึ่งวันนี้จีนถือว่าประสบความสำเร็จมากในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือเรื่องเสถียรภาพของสังคมประเทศจีนวันนี้ถกชิงวิ่งราวฆาตกรหรือยาเสพติดหรือพวกเกี่ยวกับผิดตามกฎหมายของทางด้านออนไลน์เขาแทบจะไม่มีเลยนั่นก็คือความสำเร็จของประเทศจีนที่ผมเพิ่งไปเยือนมาเวลา3 เดือนนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ Bangkok

0: คือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวโดยได้หาทางออกร่วมกันระหว่างไทยและมาเลเซียอย่างยั่งยืนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
6: หลังทางการมาเลเซียได้ออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ประกอบด้วยกุ้งลายกุ้งขาวกุ้งกุลาดำกุ้งกล้ามกรามและกุ้งแชบ๊วยจากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศยังคงได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไทยมีปริมาณการส่งออกกุ้งไปยังตลาดมาเลเซียถึงกว่า 10,000 ตันต่อปีโดยรัฐบาลได้ตระหนักและเร่งหาแนวทางแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมาตรการเร่งด่วนการส่งเสริมการบริโภคกุ้งในประเทศการแสวงหาตลาดใหม่และแก้ปัญหาดังกล่าวระหว่างไทยและมาเลเซียส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งตรวจสอบและแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเช่นกันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลังคำหนังสือด่วนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวรวมถึงการหาทางออกในการลดขั้นตอนการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารนั้นทางการมาเลเซียได้ตอบกลับหนังสือของฝ่ายไทยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เนื่องด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียยังคงติดภารกิจอยู่ส่งผลให้ยังไม่สามารถกำหนดวันในการหารือร่วมกันของรัฐมนตรีทั้งสองประเทศอย่างเป็นทางการได้เบื้องต้นได้รับการยืนยันว่าหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาเลเซียเสร็จสิ้นภารกิจต่างประเทศแล้วจะกำหนดวันหารืออย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งไทยจะยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้เกษตรกรทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมและไม่เกิดอุปสรรคทางการค้าเกินความจำเป็น
7: จนขณะนี้ก็กำลังรอหนังสือตอบจากเขาอยู่คือตอนนี้ผมกลับมายังอยู่ในจุดที่ผมบอกผมทำหนังสือไปแล้วแล้วตอนนี้ก็รอคำตอบจากทางท่านรัฐมนตรีเขาท่านรัฐมนตรีเขาบอกกำลังเดินทางไปต่างประเทศและจะประสานเวลาที่เหมาะสมกลับมาก็รอตรงนี้อยู่
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าการแก้ปัญหาเร่งด่วนในขณะนี้รัฐบาลเตรียมใช้กลไกความร่วมมือระดับผู้นำโดยได้หารือกับนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอให้กับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำไปประกอบการหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในการเดินทางเยือนมาเลเซียเดือนหน้าขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีมาเลเซียยังได้แสดงท่าทีที่อยากเห็นมาตรการที่ผ่อนปรนของทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าจะเห็นทางออกการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของทั้งไทยและมาเลเซียได้ในเร็วๆนี
7: ้อย่างนั้นผมกำลังได้คุยกับท่านรองนายกท่านศรีศักดิ์นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศผมกำลังทำข้อมูลทั้งหมดให้แล้วก็ท่านคงจะทำให้ท่านนายกของเราแล้วก็จะส่งไปประสานไปที่นายกมาเลเซียเพราะว่าเมื่อเป็นทางนายกมาเลเซียเป็นท่านเองเป็นคนบอกว่าอยากเห็นมาตรการที่ผ่อนปลนกันทั้งสองฝ่ายคงไม่ทอดไปถึง2เดือน3เดือนแล้วครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเพราะเดือนหน้านี้ท่านนายกอนุทินเองเขาจะไปพบกับท่านนายกมาเลยอยู่แล้วเพราะผมอยากจะทำทั้งหมดให้มันจบก่อนที่ไปถึงนั่นก็ไปเรื่องของเซ็นความสัญญาความร่วมมืออะไรเพิ่มเติมไปลักษณะนั้นมากกว่าครับ
6: แม้ขณะนี้ทางการมาเลเซียยังไม่ได้กำหนดวันเจรจาแต่ทางการไทยได้แสดงความพร้อมหากฝ่ายมาเลเซียกำหนดวันมาแล้วโดยกระทรวงเกษตรพร้อมจะเดินทางไปเจรจาแก้ไขปัญหาดังกล่าวในทันทีเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นถูกแก้ไขได้อย่างถาวรส่งผลดีต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตช ชวนันท์มาลีรายงาน
5: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวสุพรรณบุรีเมื่อโครงการสร้างสรรค์ระดับท้องถิ่นสามารถผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนติด1ใน7พื้นที่ต้นแบบระดับประเทศภายใต้โครงการ Sound of Community พื้นที่แห่งเสียงเตรียมปักหมุดพลิกฟื้นลานสนามชัยให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งเสียงเพลงและเศรษฐกิจชุมชนติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
8: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีมีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยโดยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน15อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมการเกิดย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และจัดเทศกาลระดับประเทศสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์และอุตสาหกรรมไทยสู่สากลเช่นผลักดันวงการดนตรีสู่เทศกาลระดับโลกบ่มเพาะนักสร้างสรรค์เมื่อเปิดเวทีใหญ่ประกวดไอเดียสุดเข้มข้นมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศมากกว่า15ทีมล่าสุดจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการเป็น1ใน7พื้นที่ที่ได้รับโอกาสขับเคลื่อนโครงการต่อในระดับปฏิบัติจริงสมหญิงศรีประจันในนามคณะทำงานของสุพรรณบุรีเล่าว่าการที่ได้รับโอกาสทำโครงการในครั้งนี้ทีมงานคิดถึงเรื่องของเสียงธรรมชาติเสียงนกแต่กรรมการบอกว่าในเมื่อสุพรรณบุรีมีรากฐานเป็นเพลงพื้นบ้านทำไมไม่ชูเรื่องนี้วันนั้นเราก็เลยได้โอกาสด้นสดร้องเพลงพื้นบ้านให้กรรมการฟังตรงนั้นเลยซึ่งกลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เราชนะใจกรรมการ
9: เดี๋ยวที่สนามชัยก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน่ารักน่ารักจะเป็นเรื่องของพื้นที่แห่งเสียงเนี่ยค่ะเราก็คงหนีไม่พ้นของการมีกิจกรรมทางดนตรีแต่เดิมเนี่ยนะคะทางทีมเนี่ยเขาก็คิดถึงเรื่องเสียงของธรรมชาติพวกพี่ๆกรรมการเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ในเมื่อสุพรรณบุรีมันมีรากฐานเป็นเพลงพื้นบ้านทำไมไม่ดูเรื่องนี้วันนั้นก็เลยได้มีโอกาส
8: โครงการ Sound of Community พื้นที่แห่งเสียงณโบราณสถานวัดสนามชัยในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงการแสดงดนตรีเพื่อความบันเทิงแต่โจทย์สำคัญที่ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA คือจะทำอย่างไรให้เสียงเพลงนั้นแปลเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ซึ่งก่อนที่จะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจได้ต้องทำให้คนเข้ามาใช้ประโยชน์ก่อนต้องทำให้เป็นที่ที่คนอยากมาเพราะฉะนั้นขั้นแรกต้องทำให้คนมาแล้วประทับใจก่อนแล้วเศรษฐกิจจะตามมา
9: ตื่นเต้นกว่าไปเล่นให้คนดูอีกเป็นอะไรที่ตื่นเต้นค่ะจนคณะกรรมการเขาถามว่าแล้วทำยังไงให้มันกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหนูคิดในใจว่าก่อนที่มันจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจได้มันต้องเป็นที่ที่คนเข้ามาใช้ก่อนคนต้องเข้ามาก่อนเพราะเดี๋ยวพอมีคนมามันจะเกิดการค้าการขายกระจุงกระจิงขึ้นมาเองขายอาหารเอ่ยขายของที่ระลึกขั้นแรกทำให้มันเป็นที่ที่คนอยากมาแล้วประทับใจก่อนแล้วเดี๋ยวเขามาซ้ำแล้วมันจะเกิดเศรษฐกิจเอง
8: อย่างไรก็ตามทีมงานคนรุ่นใหม่เตรียมพร้อมเนรมิตพื้นที่สร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งการเติบโตจะไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงพื้นที่โบราณสถานวัดสนามชัยแต่จะช่วยกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจรายรอบทั้งร้านอาหารโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดสุพรรณบุรีแบบองค์รวมต้องมาร่วมติดตามและส่งแรงใจให้เสียงเพลงพื้นบ้านสุพรรณบุรีทำหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนไปด้วยกันเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
5: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดระนองเชิญชวนสัมผัสความสวยงามของผืนผ้าด้วยลายเส้นเงินเส้นทองหัตถศิลป์ดิ้นโบราณภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกนำมาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามนโยบายซอฟต์พาวเวอร์พลิกโฉมงานฝีมือจากรุ่นสู่รุ่นให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
10: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยมุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกหลายคนนึกถึงซอฟต์พาวเวอร์คืออาหารมวยไทยแต่ที่จังหวัดระนองหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนแนวคิดนี้ได้อย่างชัดเจนคือหัตถศิลป์ดิ้นโบราณของจังหวัดระนองภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดจากวัฒนธรรมโบราณกันหรือบ้าบ๋าย่าหยาก่อนพัฒนาเป็นงานหัตถศิลป์ร่วมสมัยที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองระนองผ่านเครื่องประดับอันวิจิตรงดงามความโดดเด่นของหัตถศิลป์ดิ้นโบราณระนองคือการนำเทคนิคการพันดิ้นแบบดั้งเดิมมาผสมผสานกับวัสดุอัตลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งไข่มุกอันดามันแร่ดีบุกปีกแมลงทับ และผ้าไหมทอมือสร้างสรรค์เป็นเข็มกลัดปิ่นปักผมต่างหูสร้อยคอที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันพร้อมสะท้อนเรื่องราวนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนระนอง
11: ปิยนัทอิสระสงครามประธานกลุ่มหัตถสิ่งดิ้นโบราณจังหวัดระนองงานแขนงนี้ค่ะในอดีตมีการถ่ายทอดในชนชั้นสูงของชาวจังหวัดระนองซึ่งตระกูลที่ได้รับการถ่ายทอดแล้วก็มีฝีมือมีชื่อเสียงของในจังหวัดระนองก็คือตระกูลสตรีชาวณระนองเป็นกลุ่มสตรีที่ทำงานหัตถกรรมแขนงนี้นะคะได้ออกมาสวยงามวิจิตรพิสดารมากจากการให้ข้อมูลของลูกหลานของท่านพญาลักษดานุประดิษฐ์นะคะท่านคอซิมบี้ก็ยังมีการให้ข้อมูลว่างานแขนงนี้ยังมีหลงเหลืออยู่ทางฝั่งของตระกูลณระนองทางฝั่งปีนัง
10: ตลอดกว่า14ปีที่ผ่านมากลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นพร้อมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวทางการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยหัตถศิลป์ดิ้นโบราณของจังหวัดระนองอาจเริ่มต้นจากเส้นดินเล็กๆที่ถักทอด้วยความประณีตแต่สิ่งที่ถักทอควบคู่กันมาตลอดหลายปีคือหัวใจของผู้คนที่ไม่ยอมปล่อยให้ภูมิปัญญาของบ้านเกิดเลือนหายบางครั้งความดีอาจไม่จำเป็นต้องส่งเสียงดังแต่ก็ไม่จำเป็นต้องซ่อนอยู่ในความเงียบเพราะเรื่องราวที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนควรได้รับการบันทึกและส่งต่อให้รุ่นหลังได้รับรู้นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงไม่ใช่เพียงพลังของวัฒนธรรมแต่คือพลังของผู้คนผู้คนธรรมดาที่ทำสิ่งไม่ธรรมดาด้วยหัวใจที่รักบ้านเกิดและนั่นคือความงดงามของจังหวัดระนองที่พร้อมก้าวไกลสู่สายตาของโลกอภิสราคุงมณีสวทระนองรายงาน
5: ท่านผู้ฟังคะท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชายแดนใต้กือโต๊ะการละเล่นพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดนราธิวาสภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสู่การพัฒนาเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยอย่างงดงามและกำลังก้าวสู่การยอมรับในระดับนานาชาติติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
12: กรือโต๊ะการละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังกลายเป็นหนึ่งในพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยได้อย่างงดงามและทรงคุณค่ากรือโต๊ะมีต้นกำเนิดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสืบทอดกันมาอย่างยาวนานในวิถีชีวิตของชุมชนไทยมุสลิมโดยเฉพาะในอำเภอสุไหงปาดีแหวงและสุไหงโกลกที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์การแสดงไว้อย่างเข้มแข็งทั้งลีลาท่าทางจังหวะดนตรีและบรรยากาศแห่งความสามัคคีของคนในชุมชนนายสมมาตรเทพพรมนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสให้ข้อมูลว่าความโดดเด่นของกรือโต๊ะไม่ได้อยู่เพียงความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมความศรัทธาและความสัมพันธ์ของผู้คนในพื้นที่จนในปี2556ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขาศิลปะการแสดงสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นจุดเริ่มต้นของกรือโต๊ะเกิดจากวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวบ้านโดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่ใช้เวลาว่างสร้างความสนุกสนานและคลายเหงาด้วยอุปกรณ์พื้นบ้านอย่างไม้ไผ่ที่เรียกว่าเดาหรือใบและกาบมะพร้าวใช้ตีประชันเสียงเกิดเป็นการละเล่นที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยภูมิปัญญาก
13: รือโต๊ะนะครับก็เป็นหนึ่งในการละเล่นพื้นบ้านของจังหวัดนราธิวาสมีความสำคัญในส่วนของการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในส่วนของการศิลปะการแสดงกรือโต๊ะนี่ก็ใช้ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับปัจจุบันนี้นะครับมีกรือโต๊ะที่มีชื่อเสียงโต๊ะคณะสีกูนิงนะครับก็จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่ประเทศมาเลเซียในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์ที่มีการพัฒนาจากกรือโต๊ะนะครับที่เป็นการละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมปัจจุบันก็มีการพัฒนาเป็นในส่วนของฝากของที่ระลึกก็จะเป็นขนาดเล็กขนาดแบบจำลองนะครับเพื่อใช้ในเป็นของฝากให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้ครับผม
12: จากการละเล่นพื้นบ้านที่เรียบง่ายกรือโต๊ะได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการใช้ไม้ไผ่มาสู่การใช้กะลามะพร้าวและไม้เนื้อแข็งขุดเป็นหลุมเพื่อให้เสียงดังชัดเจนและทนทานมากขึ้นพร้อมทั้งมีการกำหนดรูปแบบและกติกาการเล่นอย่างเป็นระบบจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างปัจจุบันกรือโต๊ะไม่เพียงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างรายได้และเชื่อมความเข้าใจในสังคมผู้วัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดที่ว่าเดินหน้าผลักดันอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งเสริมการแสดงในงานเทศกาลสนับสนุนเยาวชนให้เรียนรู้และสืบสานรวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสมัยใหม่เพื่อขยายการรับรู้สู่ระดับประเทศและนานาชาติทั้งนี้กรือโต๊ะไม่ใช่เพียงการละเล่นหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าสะท้อนรากเหง้าแห่งวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไทยที่พร้อมประกาศศักยภาพสู่เวทีนานาชาติอย่างสง่างามและยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
14: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
15: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
16: เมื่อในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
17: ธรรมดามนุษย์เมื่อประสบทุกข์ภัยเข้าเบียดเบียนย่อมมีจิตใจวันไหวกระสับกระส่ายหมายจะหาที่พึ่งพำนักให้เกิดความมั่นใจปลอดภัยและคลายวิตกเหตุดังนี้ศาสนาหรือคำอบรมสั่งสอนนำทางประพฤติปฏิบัติจึงปรากฏขึ้นเป็นของคู่โลกมานับแต่มีมนุษยชาติเพื่อช่วยส่องสะท้อนสัจธรรมของชีวิตปลุกใจให้สามารถอาจหารดำเนินไปอย่างถูกทิศทางไม่หลงไหลไม่ว่าโดยกระบวนความคิดหรือนิยามอย่างใดๆสุดแล้วแต่ศาสดาหรืออาจารย์แห่งศาสนานั้นๆจะกำหนดชี้นำซึ่งบางก็ว่าเป็นกลไกของกรรมบางก็ว่าเป็นกลไกของธรรมชาติหรือบางก็ว่าเป็นกลไกของอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลเพราะฉะนั้นในท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นมิได้เว้นผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ปฏิบัติและผู้เผยแผ่สัจธรรมจึงเป็นบุคคลผู้ทรงคุณค่าย่อมจะสามารถเป็นที่พึ่งของชนหมู่มากอาจนำพาสังคมให้ก้าวพ้นความยากลำบากทั้งปวงให้ล่วงไปได้โดยสวัสดีพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างมีความหวังโดยพระครูศรีวิรุณหกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร
1: ขอถวายความนอบน้อมบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอความเจริญสุขและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการปาฐกถาธรรมก็มาพบปะกับญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งซึ่งในวันนี้อาตมภาพก็ขอน้อมนำข้อคิดธรรมะในเรื่องที่ว่าอยู่อย่างมีความหวังมาฝากแก่ญาติโยมท่านสาธุชนตามสมควรแก่เวลาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็สำหรับข้อคิดธรรมะที่เรียกว่าอยู่อย่างมีความหวังนี้เป็นสิ่งที่อยากจะน้อมนำมาเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ญาติโยมเพราะชีวิตคนเรานั้นถ้าหากว่าขาดความหวังคนเราก็ไม่รู้จะทุ่มเททำอะไรไปเพื่อใครเพื่ออะไรไม่มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตฉะนั้นถ้าหากว่าคนเรานั้นมีความหวังในใจเราก็พร้อมที่จะทุ่มเทเสียสละต่อสู้ฝ่าฟันอดทนเข้มแข็งเพียรพยายามที่จะทำหน้าที่ของตนหรือสิ่งที่ตนตั้งใจกระทำนั้นให้สำเร็จลุล่วงประสบผลสำเร็จให้ได้ด้วยความหวังเหมือนกับญาติโยมบางท่านมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังทางด้านการเสี่ยงโชคเนี่ยโยมวันที่1ก็ดีวันที่16ก็ดีเนี่ยญาติโยมผู้มีความหวังในฐานะนักเสี่ยงโชคเราก็หวังกันว่าเอองวดนี้เราก็อาจจะได้รางวัลกับเขาบ้างนะแม้ว่าจะได้รางวัลมากน้อยหรือเปล่าไม่รู้แหละจะขาดทุนหรือกำไรก็ไม่รู้ก็ดีใจโยมนะถึงแม้ว่าลึกๆเราจะรู้ว่าแหมมันขาดทุนนะลงทุนไปตั้งหลายพันได้ไม่กี่ร้อยเนี่ยแต่ก็ยังชื่อว่าแม่ได้โชคกับเขานะดีใจได้เฮเหมือนกันนะแต่เรื่องของขาดทุนนั้นเก็บไว้ในใจอันนี้ก็เรียกว่าความหวังเล็กๆโยมชีวิตอยู่ด้วยความหวังคราวนี้ไม่สมหวังคราวหน้าก็หวังใหม่นะก็ว่ากันไปตามประสาของนักเสี่ยงโชคแต่ในมุมของพุทธศาสนานั้นญาติโยมสาธุชนความหวังในทางพุทธศาสนาคือเป้าหมายของชีวิตที่เราวางไว้ภาษาทางพุทธศาสนาเรียกว่าอธิษฐานธรรมหรืออธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีนี้พระพุทธเจ้าของเรานั้นได้ทรงตั้งไว้แล้วก็ได้บำเพ็ญถึง4อสงไขยแสนมหากัปเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ความหวังที่มหาบุรุษได้ตั้งไว้คืออะไรก็คือพระโพธิญาณ การที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออะไรเพื่อพาคนให้พ้นจากทุกข์เมื่อเห็นผู้คนมนุษย์ทั้งหลายในโลกนั้นประสบแต่ความทุกข์ก็ทรงเมตตาสงสารจึงประสงค์ที่จะทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่รับภาระอันยิ่งใหญ่ที่น้อยคนหรือแทบจะไม่มีที่จะเสียสละเพื่อทำหน้าที่นี้พระองค์ก็เลือกว่าพระองค์ขอทำหน้าที่นี้เพื่อที่จะให้สำเร็จพระโพธิญาณฉะนั้นเป้าหมายที่พระองค์ทรงวางไว้ว่าข้าพเจ้าจะทำทุกสิ่งเพื่อที่จะให้สำเร็จมรรคผลบรรลุพระโพธิญาณให้ได้เพื่อการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาถ่ายทอดสั่งสอนบอกกล่าวถึงวิธีที่ผู้คนจะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เพื่อคลายทุกข์เพื่อให้พ้นจากทุกข์ได้เข้าถึงความเป็นอิสระเสรีภาพได้อย่างสมบูรณ์ก็คือมรรคผลนิพพานไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอีกไม่ต้องประสบความทุกข์ทรมานอีกฉะนั้นเป้าหมายเหล่านี้ญาติโยมได้ทรงวางไว้กำหนดไว้เพื่อที่จะได้ปฏิบัติทุกสิ่งเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จเหล่านั้นฉะนั้นท่านจึงได้บำเพ็ญบารมีสิบทัศหรือบารมีสามสิบทัศอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเสียสละในการที่จะสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณนั้นต้องเป็นผู้เสียสละถึงสามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งเสียสละทรัพย์สินภายนอกขั้นตอนที่สองเสียสละทรัพย์สินอันเป็นที่รักใกล้ตัวขั้นตอนที่สามเสียสละเลือดเนื้อและอวัยวะอันเป็นของรักของหวงที่สุดเนี่ยสามขั้นตอนนี้เป็นการเสียสละเพื่อชนหมู่มากเพื่อผู้คนเพื่อสังคมเพื่อเป็นการตัดอุปทานข้อยึดมั่นหวงแหนผูกพันทั้งหลายเพื่อให้พบกับอิสระเสรีภาพที่แท้จริงแล้วก็จะไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นเมื่อทำได้แล้วจึงจะนำวิธีเหล่านี้ไปบอกกล่าวแก่มนุษย์โลกทั้งหลายดังที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วแล้วก็มาตรัสสอนอันเป็นหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนานั่นเองญาติโยมก็จะเห็นได้ว่าหลักที่พระองค์ได้ตรัสสั่งสอนแก่มนุษย์ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินั่นเองมัชฌิมาปฏิปทานี้เริ่มต้นจากความคิดสัมมาทิฏฐิคือความคิดเห็นที่ถูกต้องโยมความคิดเห็นที่ถูกต้องก็หมายถึงว่าความคิดที่คนเรานั้นจะพ้นจากทุกข์มีวิธีที่สามารถจะพ้นได้นี่เรียกว่าความคิดเห็นที่ถูกต้อง มื่อเราพบว่าหรือเราคิดนะคิดว่าเรามีวิธีที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้จากสัมมาทิฏฐิก็เป็นสัมมาสังกัปปะเราก็มาดำริคือตั้งใจว่าเราจะทำทุกสิ่งเพื่อให้เรานั้นประสบผลสำเร็จให้ได้สัมมาทิฏฐิสังสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาจากนั้นการศึกษาของเราเนี่ยวาจาก็คือการศึกษาเรียนรู้เพราะสมัยก่อนเขาใช้คำพูดสอนกันด้วยปากต่อปากไม่มีตำราข้อเขียนเพราะฉะนั้นการที่คนเราจะเรียนรู้อะไรก็ต้องพูดต้องถามเขาจึงมีหลักของนักปราชญ์เอาไว้ว่าสุจิปุริวินิมุตโตกระทั่งโสปันดิโตภเวก็หมายถึงว่าสุจิปุริปัญญาเกิดจากสุตตามยปัญญาการฟังจินตามยปัญญาการคิดภาวนามยปัญญาเกิดจากการกระทำหรือทดลองเพราะฉะนั้นสุก็คือสุตตะการฟังจิก็คือจิตตะการคิดปุก็คือปุจฉาการถามลิก็คือลิขิตการเขียนการบันทึกดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าหัวใจนักปราชญ์นั้นก็เกิดขึ้นมาจากการที่เรานั้นมีสัมมาวาจารู้จักถามเพื่อให้ได้ความรู้ก็จึงเป็นสัมมาวาจาอย่าไปถามในสิ่งที่มันได้สาระประโยชน์การพูดการสื่อสารก็จริงถ้าเราไปพูดไปสื่อสารที่ไร้ประโยชน์มันเกิดโทษเดี๋ยวก็ทัวลงพอดีโยมเพราะฉะนั้นก็เพราะอะไรล่ะเพราะเราสื่อสารในสิ่งที่เป็นโทษดังนั้นก็ถ้าใช้เป็นสัมมาวาจาก็ได้ความรู้โยมเพื่อมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของความพ้นทุกข์นักปราชญ์ท่านก็จะสื่อสารสนทนาเพื่อให้เกิดปัญญาจากคำพูดคำถามสัมมาวาจาแล้วก็สัมมากัมมันตะการลงมือกระทำยอมเมื่อได้ความรู้แล้วไม่ใช่ว่าเชื่อเลยไม่คิดพิจารณาไม่ทดสอบทดลองในทางพุทธศาสนาสอนให้เรานั้นต้องพิจารณาทดลองดูก่อนว่ามันใช้ได้จริงไหมมันถูกต้องไหมมันจะได้ผลจริงหรือเปล่าเมื่อทดลองแล้วแล้วมั่นใจแล้วก็ทำจริงๆเพราะทุกอย่างมันต้องมีลองผิดลองถูกยอมไม่มีอะไรที่สำเร็จรูปเหมือนปากกระป๋องนะเปิดขึ้นมาก็ทานได้ไม่ใช่แต่ว่ามันต้องมีลองผิดลองถูกยอมเพื่อให้มั่นใจนะเพื่อให้มั่นใจสัมมากัมมันตะก็เช่นกันไม่ว่าอาชีพหน้าที่การงานอะไรเนี่ยมันไม่สวยหรูเหมือนอย่างที่เราคาดหวังไว้ทั้งหมดมันจะต้องผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆก็เรียกว่าต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยตนเองถึงจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเพราะว่าอาจจะอาศัยแต่ก๊อปปี้คนอื่นอย่างเดียวนั่นมันก็ไม่ใช่ประสบการณ์ของตนเองโดยตรงเพราะฉะนั้นสัมมากัมมันตะคือต้องลงมือกระทำด้วยตนเองถึงจะเรียกว่าเป็นผู้เก่งเป็นผู้เชี่ยวชาญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็หมายถึงว่าการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องปราศจากโทษคือบาปอกุศล ไม่เข้าไปหมกมุ่นไม่เข้าไปแปดเปื้อนด้วยบาปอกุศลเหล่านั้นเพราะก็จะทำให้เรานั้นต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกประสบทุกข์อีกเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นเมื่อเราละสิ่งเหล่านั้นได้เราก็จะพบกับทางที่เป็นอิสระจากการถูกกดขี่ครอบงำด้วยกิเลสตัณหาเหล่านั้นนี่คือการใช้ชีวิตอย่างไม่แปดเปื้อนด้วยบาปอกุศลทั้งหลายเป็นสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะก็คือมีความเพียรพยายามอย่างถูกต้องทำสิ่งที่ไม่เป็นโทษแม้จะเจออุปสรรคปัญหาก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาเหล่านั้นนอกจากนั้นก็จากสัมมาวายามะก็สัมมาสติก็คือมีสติสัมปชัญญะประคองตนอยู่เสมออยู่กับการทำงานของปัจจุบันซึ่งจะทำให้เรานั้นเมื่อมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วทำงานได้อย่างเต็มที่ไม่ถูกอดีตมาหลอกหลอนไม่ถูกอนาคตมาบั่นทอนขวัญและกำลังใจซึ่งอนาคตที่เราหวาดกลัวอาจจะทำให้ขวัญกำลังใจของเรานั้นท้อแท้สิ้นหวังแต่สามารถสร้างความหวังคือเป้าหมายให้มั่นคงหนักแน่นด้วยสติสัมปชัญญะของตนว่าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เป้าหมายของตนสำเร็จแม้จะเจอกับอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามจะมุ่งมั่นตั้งใจอย่างหนักแน่นเด็ดเดี่ยวจากสัมมาสติก็เป็นสัมมาสมาธิความมุ่งมั่นอย่างหนักแน่นเด็ดเดี่ยวนั้นนี่ซึ่งบางครั้งถ้าเราเจออุปสรรคปัญหาแล้วเนี่ยญาติโยมมักจะทำให้เราท้อแท้ท้อถอยเพราะอุปสรรคปัญหามักจะทำให้ความตั้งใจของเรานั้นหวั่นไหวแล้วก็ที่สุดเมื่อมันเจออุปสรรคปัญหาอย่างหนักหน่วงเกิดความท้อถอยหมดกำลังใจก็มักจะเลิกล้มความตั้งใจเหล่านั้นเสียก็ทำให้ความปรารถนาตั้งใจมั่นไว้ในเบื้องต้นนั้นล้มเหลวไปเขาก็เรียกว่าคนล้มยอมคนล้มโบราณท่านจึงบอกว่าคนล้มอย่าข้ามเพราะคนที่ล้มนั้นอาจจะลุกขึ้นมาทำให้ชีวิตของตนเองนั้นดำรงอยู่อย่างมั่นคงได้ในอนาคตเพราะนั้นการที่จะไปดูถูกดูแคลนเหยียดหยามวันหนึ่งถ้าหากว่าเขามีชีวิตที่มั่นคงขึ้นมาได้แล้วเราล่ะจะสู้เขาได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราล้มก็ต้องรู้จักลุกเพราะการล้มเมื่อเรารู้จักลุกก็จะทำให้ชีวิตนั้นมั่นคงจากประสบการณ์เรียนรู้จากการล้มแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นที่สำคัญก็คือล้มแล้วไม่กล้าลุกนี่คือสิ่งที่ทำให้คนเหล่านั้นไปไม่ถึงจุดหมายเพราะว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆไม่สามารถที่จะขัดขวางความสำเร็จของมนุษย์ได้แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือใจของเราที่ยอมแพ้ไม่สู้นั่นแหละทำให้เรานั้นไม่สามารถประสบผลสำเร็จ ดังนั้นเราท่านทั้งหลายในทางพุทธศาสนาจึงได้ให้หลักธรรมเพื่อให้เรานั้นอยู่อย่างมีความหวังก็คือตั้งความหวังของเราไว้ว่าเรานั้นจะทำอะไรเพื่อชีวิตเพื่อครอบครัวเพื่อพ่อแม่เพื่อญาติพี่น้องลูกหลานหรือเพื่อตนเองในทางที่ดีที่ถูกต้องไม่เป็นการเบียดเบียนตนและบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็สามารถตั้งความหวังของตนเองเอาไว้ได้จากนั้นก็ใช้หลักของพระธรรม5ประการก็คือศรัทธา1นี่แหละศรัทธาความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองว่าสามารถทำได้พัฒนาได้เมื่อศรัทธาแล้วต้องมีวิริยะในวิริยะคือความภาคเพียรพยายามเหล่านี้จะต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นอาศัยความมุมานะขยันหมั่นเพียรพยายามทุกอย่างถ้าทางนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้มันไม่ถูกก็เปลี่ยนใหม่ยอมเพราะว่าเส้นทางที่จะไปสู่ความสำเร็จนั้นนี่มันไม่ได้มีเส้นทางเดียวมันมีทั้งทางตรงทางอ้อมทางเลี่ยงทางหลบนะทางลัดเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้ได้ทางใดทางหนึ่งต้องมีความอดทนอดกลั้นอย่างมากในความขยันหมั่นเพียรเหล่านั้นเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ศรัทธาวิริยะแล้วก็ต้องมีสติสติต้องมั่นคงเพราะบางทีอุปสรรคปัญหามันเกิดขึ้นสิ่งที่เข้ามารบกวนจิตใจของเราเนี่ยทำให้เราใจของเรานั้นหวั่นไหวท้อแท้ฉะนั้นสติสัมปชัญญะของเราต้องมั่นคงอย่าลืมเป้าหมายเดิมของตนความยืนหยัดในการที่จะทำอะไรสำเร็จให้เกิดขึ้นเราต้องมั่นคงนี่คือสติเมื่อมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่เอาใจใส่ด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยอิทธิบาทธรรมที่จะนำมาประกอบเรามีฉันทะความยินดีพอใจที่จะทำจากจุดเริ่มต้นของเราความเพียรพยายามเราก็ทำมาดีแล้วจิตตะเราเอาใจฝักใฝ่ใส่ใจครบถ้วนทุกสิ่งหรือยังถ้ามันไม่ครบถ้วนทุกสิ่งแล้วก็ใส่ใจให้มากขึ้นกว่าเดิมฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาทบทวนไตรตรองให้รอบคอบนี่เป็นสิ่งที่เป็นพละกำลังที่จะเสริมให้ความหวังของเรานั้นสำเร็จจากศรัทธาความเชื่อมั่นมีแล้วมีความเพียรแล้วมีวิริยะศรัทธาวิริยะสติสมาธิก็มีแล้วความมุ่งมั่นตั้งใจอีกส่วนคือปัญญาญาติโยมปัญญาที่เราจะมองว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นสิ่งที่เราคิดเราจะทำได้ไหมมันจะเป็นความคิดที่นำไปสู่การกระทำได้จริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ความเพ้อฝันปัญญาที่จะยอมรับเรียนรู้จากความจริงที่เกิดขึ้นแต่ข้อผิดพลาดเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จให้ได้และถ้าหากว่าในยามที่เราท้อแท้สิ้นหวังให้นึกถึงพระพุทธเจ้าของเราที่ได้ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้งอดีตและปัจจุบันชาดกที่เป็นพุทธชาดกนั้น500พระชาติเยอะแยะมากมายหรือในเรื่องมหากาพย์พระเวสสันดรซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายพระองค์ต่อสู้ กับสิ่งที่พระองค์นั้นได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการที่จะสำเร็จเป็นพระโพธิญาณแม้จะถูกกล่าวหาว่าร้ายพระองค์ก็หนักแน่นมั่นคงไม่ยอมแพ้พยายามที่จะยืนหยัดยึดมั่นในความดีที่ถูกต้องแล้วก็ไม่กล่าวโทษกล่าวร้ายไม่ถือโทษโกรธเคืองต่อใครจนในที่สุดพระองค์ก็ได้รับการยอมรับจากประชาชนแล้วก็กลับมาครองราชย์จนพระองค์นั้นได้บำเพ็ญมหาทานบารมีจนสำเร็จประโยชน์พระชาติต่อไปจึงสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่มั่นคงนี่คือความหวังที่หวังได้ญาติโยมท่านสาธุชนจึงได้นำมาฝากเป็นข้อคิดว่าชีวิตอยู่ยังมีความหวังไว้ให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ญาติโยมในช่วงนี้เพื่อพลิกฟื้นชีวิตของตนให้ก้าวต่อไปเอาละในท้ายที่สุดนี้ก็ขอบุญกุศลบารมีแห่งพระพุทธเจ้าประทับประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลญาติโยมได้มีความหวังที่ประสบผลสำเร็จแม้จะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาใดๆก็ขอให้มีกำลังอุดหนุนส่งเสริมให้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้ด้วยดีด้วยสติปัญญาของตนอย่างมั่นคงเข้มแข็งและขอจงมีความสุขสมหวังแคล้วคลาดปลอดภัยสมปรารถนาทุกประการขอเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างมีความหวังโดยพระครูศรีวิรุณกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรายการคุณของแผ่นดินซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้ครับสำหรับวันนี้เสนอตอนน้ำพระทัยแห่งพระเมตตามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากท่านผู้ฟังที่เคารพครับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ของเรานั้นมีมากมายหลายประเภทด้วยกันนะครับและสร้างความเสียหายแต่ละพื้นที่แตกต่างกันออกไปโดยสร้างความสูญเสียและความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินรวมไปถึงร่างกายและจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในประเทศไทยของเราซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและที่ผ่านมาได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้างผมขอย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2538ครับซึ่งในครั้งนั้นกรุงเทพมหานครเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยครั้งร้ายแรงความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงแต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงได้ออกปฏิบัติภารกิจรับน้ำใจจากผู้ประสบภัยและเสด็จเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจากความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งเป็นผลมาจากอุทกภัยครั้งร้ายแรงในครั้งนั้นทำให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

0: ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงทุ่มเทพระวรกายสืบสานพระปณิธานแห่งความเมตตาเปลี่ยนการบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าให้กลายเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนกับทางรายการว่าม
1: ูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นก่อกำเนิดเกิดเป็นนิติบุคคลเป็นมูลนิธิขึ้น30ปีที่แล้วพอดีเมื่อ30ปีที่แล้ว2538อุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทย2538ท่วมทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคกลางตอนล่างและกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาที่ว่านั้นกรุงเทพมหานครก็เรียกว่าในเมืองและถนนต่างๆก็ยังน้ำเจิ่งนองเป็นช่วงที่แถบถนนจรัญสนิทวงศ์ก็ดีแถบพระนครก็ดีถ้าใกล้แม่น้ำเป็นอันว่าต้องมีแนวกระสอบทรายแนวกระสอบทรายนี้เองที่เป็นตัวก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างหมู่ราษฎรด้วยกันเพราะจะมีกลุ่มชุมชนที่อยู่ในแนวกั้นน้ำแปลว่าแห้งถ้านอกแนวกั้นน้ำแปลว่าเปียกไม่ได้เฉลี่ยกันเป็นการกันแบบเด็ดขาดราษฎรจึงทะเลาะวิวาทกันอยู่เนืองๆเพราะกลุ่มที่ต้องลุยน้ำตลอดเวลาเขามองเข้ามาแค่ห่างไปเพียงหลังคาเดียวทุกคนอยู่กันอย่างเหมือนปกติไปทำงานได้เหมือนปกติกลับเข้าบ้านตามเวลาปกติเปิดร้านขายของของตัวได้เหมือนปกติแต่ถ้าเป็นพอก้าวข้ามกำแพงนั้นมาก้าวข้ามแนวกระสอบทรายนั้นมาน้ำก็ท่วมกันถึงเอวกันหมดเป็นอย่างน้อยใช้ชีวิตยากลำบากมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ณเวลานั้นจึงทรงมีรับสั่งให้เจ้านายต่างๆเสด็จออกไปเยี่ยมประชาชนไปส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์องค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศณเวลานั้นก็ออกมาพบกับประชาชนทรงนำพระธิดาของท่านก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหรือพระองค์ภาที่พวกเรารู้จักออกมาด้วยซึ่งก็เหมือนทุกครั้งทุกแนวองค์เจ้าสมสวลีก็จะออกงานพร้อมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสมอในที่แห่งนั้นท่านเสด็จไปที่ถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งธนบุรีพอชาวบ้านรู้ว่าเจ้านายจะเสด็จมาเขาก็ต่างตั้งอกตั้งใจรอรับเสด็จกันท่านเล่าว่าเมื่อท่านเสด็จเข้าไปในซอยจรัญสนิทวงศ์แล้วท่านก็เริ่มประทานสิ่งของที่ท่านเตรียมมาเพื่อจะมามอบให้เป็นการบรรเทาทุกข์บ้างก็รับในขณะที่เขายืนอยู่บนที่แห้งบ้างก็รับในขณะที่ท่านต้องทรงลงเรือออกไปมอบให้แก่คนที่น้ำถึงเอวอยู่เป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นไม่เพียงแต่ยังไม่ได้รับแต่เขายื่นธนบัตร20บาทเปียกๆเข้ามาใส่พระหัตถ์ของพระองค์ท่านพระองค์ท่านจึงรับสั่งถามกลับไปว่าน้ำท่วมทุกคนลำบากทำไมถึงเอาเงินมาให้ไม่เก็บไว้ใช้เองเล่าสุภาพสตรีใบกลางคนท่านนั้นบอกว่าเห็นเจ้านายมาช่วยประชาชนจึงอยากสนับสนุนให้เจ้านายได้ออกไปช่วยประชาชนคนอื่นๆให้ได้มากๆท่านจึงทรงรับธนบัตรนั้นใส่พระกระเป๋าเอาไว้กลับมากราบบังคมทูลรายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่าเกิดอะไรขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับฟังแล้วทรงมีพระดำรัสตอบว่าในเมื่อเกิดความศรัทธากันแล้วอย่างนี้ก็จงไปคิดดูเถอะว่าจะทำให้เป็นโครงสร้างอย่างไรพระดำรัสนั้นจึงนำมาซึ่งการพยายามคิดว่าเอ๊แล้วจะมีองค์กรอะไรขึ้นมาให้เป็นโครงสร้างก็ได้ข้อยุติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากถูกจดทะเบียนขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยยื่นจดสำเร็จในปี2543เพราะฉะนั้นจากปี38 39 40 41 42 43ใช้เวลาประมาณ5ปีจึงมีนิติบุคคลชื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเกิดขึ้นแม้เพียงมีพระดำริจะให้มีมูลนิธิก็แปลว่าพระราชปณิธานนั้นแน่วแน่แล้วว่าจะให้มีองค์กรดังนั้นพวกเราที่เข้ามาทำงานอยู่ในองค์กรขอน้อมถวายรับที่จะเข้าไปเป็นทำหน้าที่เป็นกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก

ด้วยความตั้งใจเต็มที่ถวายงานด้วยความจงรักภักดีซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นเป็นความภาคภูมิใจเสมอตั้งแต่วันแรก9ปีเศษที่แล้วจนถึงวันนี้ดีใจที่ได้มีโอกาสทำงานถวายรับใช้และงานที่ทรงให้ใช้งานล้วนเป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินลดความทุกข์ยากของพี่น้องราษฎรและศึกษาเข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติฝนฟ้าน้ำไหลที่สูงที่ต่ำมองได้เห็นถึงผู้พิการมองเห็นถึงผู้สูงอายุมองถึงผู้ติดเตียงมองถึงคนที่เขาหลบไม่ได้หรือความทุกข์ยากเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูอาชีพของผู้คนหลังน้ำท่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเพราะพระองค์ท่านไปใช้เวลาในการศึกษาในต่างประเทศจนกระทั่งจบปริญญาเอกทางด้านกฎหมายเคยไปเป็นเอกอัครทูตไทยที่ต่างประเทศจึงได้ทรงเห็นเทคโนโลยีดีๆแล้วก็ทรงนำเรื่องสถานีโทรมาศเข้ามาในมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งพระองค์ทรงทราบอยู่ว่าจะเป็นปีที่เราจะสามารถติดตั้งสถานีโทรมาศทยอยติดมาตลอด5ปีนะครับทีละเป็น50บ้าง80บ้าง100บ้างแล้วแต่เงินศรัทธาบริจาคที่ประชาชนเขาจะส่งเข้ามาให้ปีนี้จะติดได้ครบตามแผนทั้งหมดคือ510สถานี

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงทุ่มเทพระบรกายสืบสานพระปณิธานแห่งความเมตตาเปลี่ยนการบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าให้กลายเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งในยามยากทรงตระหนักถึงความสำคัญการเฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบจึงทรงเริ่มจัดตั้งศูนย์การจัดการภัยพิบัติเพื่อนพึ่งพาเพื่อเป็นกลไกในการช่วยเหลือและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางพื้นดินภัยพิบัติทางพื้นน้ำภัยพิบัติทางสภาพอากาศและภัยพิบัติอันเกิดจากไฟล้วนส่งผลต่อความสูญเสียต่อมนุษย์ทั้งสิ้นสำหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอุทกภัยในยามที่บ้านเมืองต้องเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ่กระแสน้ำที่เชี่ยวกรากมักพัดพาทรัพย์สินและความหวังของราษฎรให้สูญหายไปในพริบตาทว่าในความมืดมิดและความสิ้นหวังนั้นภาพของถุงยังชีพพระราชทานและภาพการเสด็จลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพระองค์เองเป็นเสมือนหยาดน้ำทิพย์ฉลุ่มใจที่ทำให้ประชาชนรู้ว่าพวกเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งจาโทโกเมททองบุญชูประธานต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาได้ถ่ายทอดเรื่องราวพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในด้านสาธารณภัยได้เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปีพุทธศักราช2563ในการให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่กับทางรายการว่า
1: ผมจาโทโกเมททองบุญชูประธานต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนมึงพาตำบลก่อขันอำเภอชวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพระองค์เคยเสด็จไปที่ตำบลก่อขันที่ศูนย์การจัดการปฏิบัตินะครับแล้วก็พระราชทานให้ศูนย์การจัดการปฏิบัติตำบลก่อขันเป็นต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนมึงพาก็ให้มีบทบาทหน้าที่หลักๆตามที่พระองค์รับสั่งนะครับก็มีเรื่องของช่วยขุดพี่น้องประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในยามที่เกิดภัยแล้วก็ช่วยเรื่องฝึกเด็กเยาวชนเด็กเล็กๆไอ้สับเพราะว่าเด็กเป็นกลุ่มเปราะบางก็ให้เขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ยามที่เกิดไปเรื่องพระองค์ก็รับสั่งอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องทำอย่างไรให้บ้านเรือนชาวบ้านที่ประชาชนที่เสียหายจากภัยพิบัตินะครับก็ได้ช่วยซ่อมแซมหรือสร้างบ้านไอ้กับผู้ประสบภัยพิบัตินะครับนี่เป็นรับสั่งที่พระองค์รับสั่งไว้แล้วก็ให้ผมทำงานร่วมกับมูลที่อาสาเพื่อนมุ่งไปยามยากสภากาชาดไทยแล้วก็สสน.นะครับพอปีช่วงปี63เกิดน้ำท่วมใหญ่นะครับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพระองค์ก็ทรงรับสั่งว่าพระองค์จะเสด็จนะครับไปเยี่ยมพี่น้องที่พื้นที่ที่ลำบากแล้วน้ำมันท่วมหนักที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีชุมชนบ้านบางนกวักครั้งแรกพระองค์ตั้งใจจะเสด็จลงลุยน้ำนะครับความลึกที่1เมตรเนี่ยไปเยี่ยมประชาชนเพราะว่าพระองค์เรียกชาวบ้านว่าประชาชนนะครับทางผมก็ได้ทูลรายงานพระองค์ท่านว่าข้างในไม่มีบ้านนะครับแต่มันมีบ้านห่างๆจากนั้นพระองค์ก็หลังจากพระองค์ได้พบปะนะครับพระองค์ก็เดินมาสัก100เมตรได้นะครับซึ่งสภาพบ้านเนี่ยตอนนั้นถนนมันสูงแต่บ้านเขาจะอยู่ห่างแล้วก็น้ำก็จะขังถึงพื้นบ้านครับตรงก็จะเรียกว่ากินข้าวกันแล้วยังได้ถุงยังชีพแล้วหรือเปล่าตรงก็บางคนก็บอกว่าไม่ยังไม่ได้ตรงก็เรียกแล้วก็เอาถุงพระราชทานเพื่อนมึงพาเนี่ยครับมอบให้นะครับแล้วต่อมาเมื่อหมดย่านชุมชนตรงนั้นแล้วเนี่ยมันเส้นทางระยะไกลก็ประมาณเกือบ4กิโลพระองค์ก็ทรงวิ่งพวกผมเองผมก็วิ่งตามไม่ทันแต่ผมก็มีทีมอาสานะครับ10กว่านายเนี่ยที่วิ่งที่ร่างกายแข็งแรงก็วิ่งตามพระองค์ท่านพระองค์เจอบ้านพระองค์ก็จะนั่งตะโกนถามพี่น้องว่ากินข้าวแล้วยังได้ถุงยังชีพแล้วถุงยังชีพแล้วยังแล้ว บ้านไหนที่ไม่มีพระองค์ก็เรียกถุงยังชีพจากทหารติดตามจากพวกผมส่งมอบให้กับพี่น้องนะครับพระองค์วิ่งแต่ละบ้านเนี่ยห่างไกลกันพระองค์เห็นบ้านหนึ่งนะครับพระองค์เห็นสุนัขด้วยพระองค์ก็ถามว่าน้องหมามีอะไรกินไหมนะครับขณะที่พระองค์ก็มอบถุงยังพระราชทานให้แล้วพระองค์ก็ยังเพราะบ้านมันไกลครับก็วิ่งไปบ้านหนึ่งผมยังจำได้ดีเลยว่าเพราะว่าการที่พระองค์เสด็จทางนั้นเนี่ยวิ่งเสด็จทางนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้มาก่อนเพราะว่าเป็นการเสด็จส่วนพระองค์ไม่มีชาวบ้านไม่รู้ว่าพระองค์จะเสด็จผ่านชาวบ้านก็ตกใจบางคนก็ประมาทจนทำอะไรไม่ได้พระองค์ก็จะยกมือไหว้ถามชาวบ้านบางคนคนแก่ครับเขาตกใจเขาประมาทเขาลืมยกมือไหว้เช้าขึ้นมาเขานึกได้เขาเลยอยากให้ผมพาไปหาท่านนายอำเภอว่าที่เขาไม่ยกมือไหว้เนี่ยเพราะว่าเขาไม่รู้เขาตกใจเขาประมาททำอะไรไม่ได้นะครับแต่พระองค์ก็จะทักทายเลยยกมือไหว้แล้วก็ถามขณะที่วิ่งไปก็ไปเจอคอกปศุสัตว์เพราะว่าปศุสัตว์ควบวัวนะครับเขาต้องเอามาไว้บนถนนแล้วก็มีสังก้อนใหญ่ๆนะครับก้อนขนาด1เมตรพระองค์ก็ยกเพื่อที่จะให้วัวนะครับให้ลูกวัวผมก็บอกให้น้องว่าช่วยดึงฟางข้าวออกจากก้อนใหญ่ให้พระองค์ด้วยพระองค์ก็ส่งให้วัวลมก็พัดแรงครับฟางข้าวก็ปลิวมาทางตัวพระองค์นะครับแล้วพระองค์ก็วิ่งไปเรื่อยตลอดทางครับนั่นคือสิ่งที่พวกผมมองว่าพระองค์ท่านทำไมต้องเหนื่อยต้องทำอย่างนั้นนะครับก็เป็นความรู้สึกที่พวกผมหลังจากสุดทางแล้วพระองค์ก็ขอบคุณพวกเราครับแล้วพระองค์ก็บอกขอบคุณมากนะอาสาของเราซึ่งคำนี้พวกผมก็เลยได้มาถึงทุกวันนี้ว่าพระองค์รับรองว่าเป็นอาสาของเรานะครับคือจริงๆแล้วผมเองนะครับต้องเรียนว่าต้องครับถึงนะครับในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่อันนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวครอบครัวผมทุกคนแล้วก็ประชาชนในอำเภอจะวัดครั้งปี62พระองค์เสด็จไปที่บ้านผมไม่รู้ตัวด้วยนะครับรู้ก็พระองค์เสด็จไปแล้วเสด็จไปที่บ้านแล้วก็พระราชทานศูนย์ผมไม่เป็นต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยวิบัติชุมชนเพื่อนเมืองป่าแล้วก็รับสั่งเรื่องงานต่างๆให้ผมช่วยแต่ในโอกาสนั้นผมได้มีโอกาสสาธิตการช่วยเหลือภัยพิบัติให้พระองค์ทอดพระเนตรพระองค์อยู่บนไปสาธิตที่สุราษฎร์ธานีพระองค์นั่งอยู่ที่พระปราสูงเมื่อเราเปิดสถานคารพระองค์เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักไปจัดการภัยพิบัติพระองค์ได้ยินเสียงหวอที่เราเปิดสถานคารพระองค์ก็วิ่งมาเลยวิ่งผ่าสวนยางมาผมก็ตกใจว่าเอ๊ะผมทำอะไรผิดสงสัยพระองค์ท่านไม่พอใจแต่ว่าพระองค์วิ่งมาเพื่อมาอยู่ใกล้ๆทีนี้พอมาอยู่ใกล้ๆผมเป็นชาวบ้านนะครับน้องผมเป็นชาวบ้านมันตกใจมันก็ไม่กล้าพูดวิทยุสั่งการเพราะว่าพระองค์มาทรงยืนอยู่ข้างหน้าทีนี้พระองค์ก็ถอยพระองค์อ๋อๆพระองค์ก็ถอยแล้วพระองค์ก็บอกพูดแบบเชิงให้กำลังใจพวกผมว่าพระองค์บอกเนี่ยถ้าไม่วิ่งมาเนี่ยก็ไม่เห็นช็อตเด็ดก็คือพระองค์ถ่ายรูปอะครับก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมาตั้งแต่นั้นแล้วครับแล้วก็ตั้งแต่ที่พระองค์ท่านพระราชทานหลายครั้งที่ผมไปรับเสด็จพระองค์ท่านพระโดพระองค์ก็ทรงรับสั่งเรื่องงานต่างๆทุกเรื่องพระองค์สั่งเรื่องให้ดูแลพี่น้องชาวบ้านนะครับที่เดือดร้อนเรื่องภัยวิบัติให้ดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เรื่องช่วยฝึก

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจะตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากของราษฎรจากปัญหาภัยพิบัติอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอื่นๆอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้ที่อ่อนแอโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิได้ปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนและได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า30ปี

0: านผู้ฟังครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
2: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
1: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
4: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
5: แบงค์ขอบวกแบงค์ขอบวกเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบวกแบงค์ขอบวกมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบวกเลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบทุกหน่วยเรียบร้อยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรุงเทพมหานครส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบทุกหน่วยเรียบร้อยพร้อมเปิดหน่วยเลือกตั้งครบทุกเขตนางสาวอรัญญาพรชยะรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมการดำเนินการรับหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งณสำนักงานเขตราชบูรณะซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งรวม101หน่วยในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยมีกปน.และเจ้าหน้าที่ทยอยเดินทางมาเตรียมพร้อมรับหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งตั้งแต่ก่อนเวลา 5:00 น.ทั้งนี้ภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งให้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งครบทุกหน่วยเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเปิดหน่วยเลือกตั้งให้ประชาชนใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งได้ตามกำหนดเวลาบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักรช่วงเช้าเริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน
8: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกในช่วงเช้าวันนี้ณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเทวสุนทรหน่วยเลือกตั้งที่31และ32แขวงลาดยาวเขตจตุจักรเริ่มมีประชาชนจากบริเวณใกล้เคียงทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งพร้อมตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการเลือกบนบอร์ดหน้าคูหาจากนั้นในเวลาประมาณ 7:50 นกรรมการประจำหน่วยได้ตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้งความหีบบัตรและแสดงภายในหีบบัตรต่อหน้าประชาชนและผู้สังเกตการเพื่อยืนยันว่าเป็นหีบเปล่าก่อนปิดผนึกก่อนจะเริ่มให้ประชาชนตั้งแถวรับบัตรลงคะแนนในเวลา 8:00 นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถออกมาใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อตามทะเบียนบ้านได้จนถึงเวลา 17:00 นโดยเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ทั้งนี้หากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้จะต้องแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์ต่อหน้านายทะเบียนท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดชวิสาประทุมมารายงาน
1: ปลัดกรุงเทพมหานครแถลงเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมเจ้าหน้าที่กว่า 70,000 คนพร้อมสั่งการรับมือปัญหาการจราจรและฝนตกมั่นใจทราบผลคะแนนภายใน 22:00 น.วันนี้
9: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครแถลงเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่ 42-46 แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกว่า 74,000 คนมีความพร้อมสำหรับการอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันนี้ซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนตื่นตัวมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเวลา 8:00 น.โดยเฉพาะในเขตคลองสามวาซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดกว่า 170,000 คนแม้จะมีข้อกังวลเรื่องการจราจรติดขัดในบางจุดที่มีการก่อสร้างทางยกระดับและสภาพอากาศที่อาจจะมีฝนตกแต่ทางกรุงเทพมหานครได้ประสานตำรวจท้องที่อำนวยความสะดวกและเตรียมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งเครื่องสูบน้ำไว้รองรับสถานการณ์เรียบร้อยแล้วและได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและประมวลผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยจะมีการรายงานผลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนภาพรวมทั้งหมดได้ไม่เกินเวลา 22:00 น.ของวันนี้ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการจ๊ะจ๋าอันดามัน 11:07 น.รายการไทยทอล์ก 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน 13:00 น.รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ 14:07 น.รายการลูกทุ่งวันหยุด 15:07 น.รายการซองเสเฮฮา 16:07 น.รายการบอกเล่า90กับกปท. 17:07 น.รายการร้อยเรื่องมาเล่า 18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์ 19:00 น.ถ่ายทอดข่าว 19:30 น.รายการสบายๆหลังข่าว 20:00 น.ถ่ายทอดข่าว 20:30 น.รายการโลกเปลี่ยนสี 21:07 น.รายการถนนดนตรี 22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการถนนดนตรีไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการจ้าจ๋าอันดามันค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
4: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
3: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
5: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

มาแล้วครับรายการจ๊ะจ๋าอันดามันสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านทุกพื้นที่นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังครับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งความสุขเสียงเพลงไทยลูกทุ่งอยู่กับเอกชวลิตคงเฝือนะครับทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะครับวันนี้เริ่มต้นครับ1งานเพลงแรกหยิบมาทักทายครับบรรยากาศที่มันครึ้มฟ้าครึ้มฝนหลายพื้นที่ก็ฝนตกไปบ้างแล้วนะครับคิดฮอดวันละหน่อยครับเสียงร้องของไผ่พงษ์สะทอนแต่หลายคนบอกว่าสภาพอากาศแบบนี้นะครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนไม่อยากที่จะลุกจากเตียงนอนเลยอยากจะนอนแบบยาวๆกันเลยนะครับวันนี้สภาพอากาศพื้นที่ไหนครับเป็นอย่างไรกันบ้างฝนตกแล้วหรือว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันอยู่ส่งเสียงมาทักทายพูดคุยกับเอกกันได้นะครับหลากหลายช่องทางด้วยกันที่ยังคงสื่อสารพูดคุยกับรายการจ๊ะจ๋าอันดามันกันได้ช่องทางแรกครับหมายเลขโทรศัพท์076-421-055ช่องทางที่2นะครับทาง Facebookของสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทาง TikTok ไลฟ์ของเอกนะครับสามารถที่จะพิมพ์ค้นชวลิตพูดคุยทักทายสื่อสารกันได้วันนี้สภาพอากาศอย่างที่บอกกันไปครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับมีเพลงไหนที่ฟังแล้วเข้ากับบรรยากาศหรือว่าอยากส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กับใครก็ทักทายบอกกับเอกได้เลยนะครับ076-421-055ช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวของสภาพฝนฟ้าอากาศกันนะครับ

ิดถึงเธอนะครับเสียงร้องของเอิ้นขวัญวรัญญานะครับฝนฟ้าอากาศเป็นแบบนี้หลายคนบอกว่าอยู่บ้านคิดถึงคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าไปทำงานที่ไกลบ้านนะครับก็เป็นแรงใจเป็นกำลังใจครับให้คนที่สู้ชีวิตหรือว่าทำงานหนักเพื่อครอบครัวนะครับกลับมาพูดคุยกับรายการจ้าจ๋าอันดามันนะครับมาติดตามเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศกันช่วงนี้ที่พังงาบ้านเรานะครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับช่วงหัวค่ำเนี่ยฝนตกแบบเทน้ำเทท่าดังนั้นเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ครับในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยครับเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนครับแล้วก็เวียดนามตอนบนก็จะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้นะครับก็ขอให้ประชาชนครับระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับส่วนคลื่นลมครับทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับมาดูที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยกันนะครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดชุมพรแล้วก็สุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากครับบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับดังนั้นช่วงนี้ครับเป็นช่วงหน้ามรสุมครับก็ต้องติดตามครับเรื่องราวของสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่ประกอบอาชีพเป็นชาวประมงนะครับออกเรือไปหาปลาหรือว่าอาชีพต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับฟ้าฝนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับในการทำงานโดยเฉพาะคนที่ขับรถอยู่บนท้องถนนก็ต้องสวมหมวกนิรภัยสวมหมวกกันนกแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับ0764210055นะครับยังคงพูดคุยกับรายการจ๊ะจ๋าอันดามันกันได้นะครับ

ฝนตกในทะเลนะครับเสียงร้องของรัชนกศรีโลพันธ์นะครับจัดงานเพลงนี้แทนคำขอที่ขอมาจากบังไก่ทอดลานโล่งนะครับเนื่องจากงานเพลงที่บังไก่ทอดขอมาครับเป็นงานเพลงสตริงนะครับรายการจ้าจ๋าอันดามันนะครับเปิดเพลงไทยลูกทุ่งนะครับจัดงานเพลงของพี่รัชนกแทนก็แล้วกันนะครับช่วงนี้มาพูดคุยครับมีกิจกรรมดีๆที่ต้องบอกเล่า90แล้วก็บอกต่อกันได้เลยนะครับสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจแล้วก็สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมรับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญตลอดโครงการนะครับก็สามารถที่จะร่วมโครงการกันได้นะครับเปิดรับสมัครนะครับอย่างที่บอกกันไปผู้ประกอบการ SME ครับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยด้วยทรัพย์สินทางปัญญานะครับซึ่งสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการนะครับคุณผู้ฟังก็จะได้รับการออกแบบโลโก้สินค้าและก็บริการฟรีครับได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสูงสุดถึง 3,000 บาทแล้วก็รับคำปรึกษาด้านการตลาดรวมทั้งการสร้างแบรนด์แบบตัวต่อตัวครับร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานใหญ่ระดับประเทศด้วยพบกันนะครับวันที่15แล้วก็16กรกฎาคมนี้ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับก็สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกันได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่6กรกฎาคมนี้นะครับสมัครฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายสแกน QR Codeของ Facebook ครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เลยแล้วก็ติดตามประกาศผลการคัดเลือกครับในวันที่8กรกฎาคมนี้นะครับจากเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการ SME นะครับไปต่อกันที่ครับเชิญชวนเลยครับสำหรับเยาวชนครับใครที่รักเสียงเพลงนะครับชอบการร้องเพลงห้ามพลาดเลยครับกลับมาอย่างยิ่งใหญ่พร้อมปรากฏการบริกเซอร์ไพรส์ครับกับการประกวดร้องเพลงโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่4สั้นที่3ปี2569นะครับซึ่งกิจกรรมดีๆนะครับบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์แรกครับก็จะมีการเพิ่มประเภทการประกวดเพลงไทยร่วมสมัยด้วยส่วนเซอร์ไพรส์ที่2ครับก็จะมีโอกาสครับก้าวสู่วงการบันเทิงแล้วก็เป็นศิลปินค่ายเพลงดังระดับประเทศด้วยดังนั้นก็ขอเชิญชวนน้องๆทั่วประเทศนะครับที่มีใจอนุรักษ์เพลงไทยแล้วก็กล้าครับจุดไฟแห่งความฝันคว้าโอกาสครับท้าชิงถ้วยแล้วก็เงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทรับสมัครแล้วทั่วประเทศเลยตั้งแต่วันนี้จนถึง15กรกฎาคม2569รายละเอียดการสมัครแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถที่จะคลิกนะครับที่Facebook ครับเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยได้เลยนะครับดังนั้นก็เชิญชวนนะครับน้องๆเยาวชนถือว่าเวทีนี้ครับเป็นเวทีแห่งการอนุรักษ์บทเพลงไทยพร้อมพัฒนาศักยภาพเยาวชนกดติดตามกันได้นะครับ Facebook เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวในการประกวดร้องเพลงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรสอบถามกันได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0909755555นะครับในวันแล้วก็เวลาราชการนะครับหนึ่งงานเพลงนะครับจากสุดหล่อแห่งทับตะวันบอกว่าหล่อที่สุดหล่อที่สุดในปัตตภีแม่ไม้รำพันส่งมอบเป็นพิเศษครับให้กับผู้ใหญ่เหลงบางในสีด้วยครับ

ใบตองรองน้ำตาครับเสียงร้องของหนุ่มแขนซ้ายสักลายมังกรพรศักดิ์ส่งแสงถ้าอกหักทุกวันแบบนี้เอาใบตองมารองน้ำตาแบบนี้รักไม่เป็นจะดีกว่านะครับ ขอบคุณด้วยสำหรับการสื่อสารพูดคุยกับรายการจ๊ะจ๋าอันดามันนะครับเราอยู่เป็นเพื่อนกันแบบยาวๆเลยครับตั้งแต่เวลา 9:10 นโดยประมาณจนกระทั่งถึง 11:00 นทักทายคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามรับฟังทางติ๊กตอกไลค์ของเอกชวลิตกันด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณนกนะครับฟังอยู่ที่อำเภอกระเปอจังหวัดระนองนะครับแล้วก็ทักทายสทหมอนด้วยนะครับฟังอยู่ที่บางในสังสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับวันนี้ทำอะไรกันอยู่คิดถึงรายการจ๊ะจ๋าอันดามันก็ยังคงพูดคุยทักทายกันได้นะครับวันนี้รายการจ๊ะจ๋าอันดามันก็มีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารเนี่ยเยอะแยะมากมายครับมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของการใกล้แล้วนะครับใกล้หมดฤดูกาลของมังคุดทิพพังงานะครับใครที่ชื่นชอบครับในการรับประทานมังคุดนะครับอีกไม่กี่วันนะครับผลผลิตมังคุดเนี่ยก็จะค่อยๆที่จะเริ่มหมดนะครับหมดจากสวนกันแล้วนะครับหลายสวนบอกว่าหนองเอเกอร์บานผีเนี่ยตอนนี้มังคุดราคาไม่ดีแต่มังคุดก็ไม่มีให้เก็บกันแล้วนะครับตอนนี้ราคามังคุดก็รู้สึกว่าจะอยู่ในช่วงของขาลงกันแล้วเป็นกำลังใจครับให้เกษตรกรชาวสวนมังคุดไม่ว่าฝนจะตกนะครับเงยหน้าปุ๊บเนี่ยถ้าเก็บมังคุดนะครับน้ำฝนก็เข้าตาทันทีนะครับแล้วก็ถ้าแดดออกบอกว่าแดดมันแยงตาแล้วเก็บไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับหลายคนบอกอย่างนี้นะครับก็เป็นกำลังใจครับให้ชาวสวนมังคุดเนี่ยสู้ต่อไปนะครับสู้ต่อไปนะครับไม่ว่าราคามังคุดเนี่ยจะขยับขึ้นหรือว่าขยับลงนะครับก็ต้องเก็บกันต่อไปกันแล้วกันนะครับ

พักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อครับกับรายการจ๊ะจ๋าอันดามันที่นี่สวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักรช่วงเช้าคึกคักขณะที่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์แสดงความคาดหวังทีมบริหารชุดต่อไปให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทำงานอย่างโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมามามาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตมามามาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักรช่วงเช้าคึกคักขณะที่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์แสดงความคาดหวังทีมบริหารชุดต่อไปให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทำงานอย่างโปร่งใส
8: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะที่หน่วยเลือกตั้งที่31และ32แขวงลาดยาวเขตจตุจักรมีประชาชนเดินทางมารอต่อคิวเพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดหีบบัตรลงคะแนนในเวลา 8:00 นที่ผ่านมาซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยคอยอำนวยความสะดวกและแนะนำขั้นตอนการลงคะแนนอย่างใกล้ชิดจากการสอบถามประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่สะท้อนความคาดหวังต่อทีมบริหารกรุงเทพมหานครชุดใหม่โดยต้องการเห็นการเข้ามาพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการจัดระเบียบการคมนาคมขนส่งสาธารณะการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังพร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้และการใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดชวิษาปทุมมารายงาน
1: หัวหน้าพรรคประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครย่านตลิ่งชันชี้ผลการเลือกตั้งคือเสียงสะท้อนที่แท้จริงของประชาชน
9: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ภายหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่หน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพหลังจากพบปัญหาไม่พบรายชื่อที่หน่วยเลือกตั้งที่15และ16แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพว่าในวันนี้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งเล็กน้อยซึ่งเหตุที่ต้องเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งนั้นเนื่องจากชื่อตนเองอยู่ในทะเบียนบ้านเดิมกับที่เลือกตั้งครั้งก่อนจึงเข้าใจว่าเป็นหน่วยเลือกตั้งเดิมแต่กลับพบว่าจุดเลือกตั้งมีการเปลี่ยนยืนยันว่าไม่ได้ลำบากในการเปลี่ยนแปลงจุดเพราะหน่วยงานรัฐมีเว็บไซต์เปิดเช็คออนไลน์ได้เลยซึ่งเห็นว่าอยู่ตรงไหนสามารถเดินทางได้ซึ่งที่หน่วยเลือกตั้งในวันนี้มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างคึกคัก ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการประเมินจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดจะส่งผลต่อคะแนนที่พรรคประชาชนจะได้รับแค่ไหนอย่างไรนายณัฐพงษ์มองว่าผลการเลือกตั้งของประชาชนคือตัวตัดสินทุกอย่างและประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากพรรคก็จะได้เสียงสะท้อนจากประชาชนมากขึ้นเท่านั้นส่วนผลจะเป็นอย่างไรหลังปิดการลงคะแนนประมาณ2ชั่วโมงก็จะน่าทราบผลอย่างไม่เป็นทางการแล้วชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านรองปลัดเมืองพัทยาสำนักงานสาขาเกาะล้านจังหวัดชลบุรีเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ภายในเวลา 17:00 น
10: เกาะล้านชลบุรีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากันตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งประชาชนบนเกาะล้านตื่นตัวที่จะออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องขณะที่มีการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งโดยนายวีรพัฒน์กุฎแถลงรองปลัดเมืองพัทยาสำนักงานสาขาเกาะล้านลงพื้นที่ดูแลภาพรวมการเลือกตั้งในพื้นที่เกาะล้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเขตเลือกตั้งบนเกาะล้านตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนเมืองพัทยา10มีจำนวน3หน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่1มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง758คนหน่วยเลือกตั้งที่2มีจำนวน771คนและหน่วยเลือกตั้งที่3จำนวน769คนรวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 2,298 คนทางนี้เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าทำให้ประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบเลือกตั้งโดยรองปลัดเมืองพัทยาได้เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองภายในเวลา 17:00 น.ณัฐยาโทธการนันท์สทชลบุรีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
13: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
12: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
14: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
15: เดี๋ยวไปไหนอ่ะพ่อหนุ่ม
16: แฮ่ๆกำลังจะไปซื้อน้ำเต้าหู้ร้านอยู่ตรงนี้นี่เองครับ
15: ฮะแล้วย้อนสอนมาทางนี้ยังไม่พอไม่ใส่หมวกกันน็อกอีกผิดกฎจราจรหลายข้อเลยมานี่หยุดเดี๋ยวนี้แล้วขับรถตามทางเอ้าแล้ววันนี้ไปเอาหมวกกันน็อกไปใส่ด้วยอย่าให้มีครั้งที่สองนะ
16: ขอโทษครับทราบแล้วครับพี่สาว
17: มารยาทของผู้ใช้รถใช้ถนนคือการเคารพกฎจราจรและแสดงน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ต้อนรับครับกลับเข้าสู่รายการจ๊ะจ๋าอันดามันครับชั่วโมงที่2ชั่วโมงสุดท้ายยังคงอยู่กับเอกชวลิตคงเฝือนะครับทางคลื่นวิทยุสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับหลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับที่ยังคงพูดคุยกับรายการจ๊ะจ๋าอันดามันนะครับช่องทางแรกนะครับสื่อสารของานเพลงกันได้พูดคุยกันได้นะครับ0764210055นะครับหรือว่ารับชมแบบเรียลไทม์เลยครับสดๆนะครับผ่านทาง Facebook ของสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับ TikTok ไลฟ์ของเอกครับพิมพ์ค้นหาเลยเอกชวลิตนะครับพิมพ์ค้นหาเอกชวลิตก็จะขึ้นแล้วก็สามารถเข้ามารับชมรับฟังรายการจ๊ะจ๋าอันดามันกันได้นะครับชั่วโมงที่2เริ่มต้นทักทายหลายคนบอกว่ายังไม่ตื่นยังนอนอยู่บนที่นอนไม่ค่อยอยากจะตื่นเลยไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงไม่กระฉับกระเฉงต้องดื่มกาแฟกันก่อนครับส่งงานเพลงของพี่หญิงลีเลยครับคาเฟอีนน่าจะตื่นกันได้แล้วนะครับมีทั้งคาปูชิโน่มีทั้งเอสเปรสโซ่นะครับเรียกว่าถ้ากินคาปูชิโน่กินเอสเปรสโซ่เนี่ยน่าจะตาค้างอย่างแน่นอนเลยนะครับ วันนี้รับฟังอยู่พื้นที่ไหนคิดถึงรายการจ๊ะจ๋าอันดามันทักทายพูดคุยกันได้เลยนะครับเอาเป็นว่าชั่วโมงนี้มาเรียกจังหวะกันหน่อยนะครับเอาใจคนที่กำลังเรียกว่างวงเงียบนที่นอนใกล้จะตื่นกันแล้วครับไปต่อกันเลยดีกว่าครับสาวรำวงของพี่ต่ายอรไทยครับ

อกหักไม่กล้าบอกผัวนะครับขอมาจากคุณเจี๊ยบนะครับคุณเจี๊ยบก็ฟังทาง TikTok ไลฟ์ของเอกขอบคุณด้วยแล้วก็มีเสียงทักทายนะครับมาไกลเลยครับบอกว่าฟังอยู่ฝั่งเขาศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกสักครู่หนึ่งงานเพลงที่ขอมาเอกเปิดให้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ขอบคุณอีก1เสียง1สายนะครับจากหนุ่มลานโล่งนะครับร้านไก่ทอดนะครับก็เป็น FC นะครับของรายการจ๊ะจ๋าอันดามันขอบคุณด้วยนะครับแต่ชั่วโมงนี้นะครับมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับในการทำคอนเทนต์นะครับทั้ง TikTok ทั้ง Facebook ทั้ง IG หรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับอยากทำคอนเทนต์ให้สวยขายของให้น่าสนใจหรือว่าอัพสกิลด้านดิจิตอลห้ามพลาดเลยครับสำหรับกิจกรรมดีๆครับที่ทางวิทยาลัยชุมชนพังงาจัดขึ้นนะครับตอนนี้ก็เปิดรับสมัครอบรมครับหลักสูตรดิจิตอลกราฟิกเรียนรู้ครับตั้งแต่การถ่ายภาพสินค้ามีการตกแต่งภาพอย่างไรให้มีความสวยงามน่าสนใจออกแบบสื่อด้วยแคนวานะครับไปจนถึงความรู้ครับเรื่องของงานพิมพ์แล้วก็ลิขสิทธิ์ด้วยครบจบในหลักสูตรเดียวนะครับค่าอบรมเพียง200บาทต่อคนเท่านั้นแต่ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งเทคนิคแล้วก็ฝึกปฏิบัติจริงด้วยนะครับสามารถนำความรู้เนี่ยไปต่อยอดการขายของออนไลน์ไปผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ไปทำคอนเทนต์กันได้เลยนะครับหรือว่าใช้พัฒนางานธุรกิจของตนเองได้ทันทีครับสนใจนะครับเรียนเป็นกลุ่มก็ได้หากผู้เข้าอบรมนะครับรวบรวมสมาชิกในกลุ่มได้ตั้งแต่10คนขึ้นไปก็สามารถที่จะติดต่อนะครับให้ทางวิทยาลัยชุมชนพังงาครับไปจัดอบรมนอกสถานที่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขอย้ำนะครับว่ารับจำนวนจำกัดนะครับสมัครได้แล้ววันนี้นะครับสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับก็สามารถติดต่อที่อาจารย์พิพัฒน์ครับ0650342847นะครับ0650342847นะครับซึ่งตอนนี้อาจจะบอกได้เลยนะครับอาจจะพูดเป็นเสียงเดียวได้เลยว่าสื่อคอนเทนต์การทำคอนเทนต์มาแรงแล้วก็แซงทางโค้งจริงๆนะครับหากเราผลิตคอนเทนต์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ดึงดูดให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาชมเข้ามารับฟังนะครับเข้ามาดูคอนเทนต์สื่อโซเชียลมีเดียของเรานะครับก็จะสร้างยอดวิวการดูเป็นการอัพสกิลเป็นการเพิ่มทักษะในการทำสื่อโซเชียลมีเดียกันด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับสำหรับโครงการสร้างผู้ประกอบการสินค้าและก็บริการทางวัฒนธรรมรุ่นใหม่สู่ CEO รุ่นที่2ตอนนี้ก็เปิดรับสมัครครับนิสิตนักศึกษามาร่วมต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์ครับสู่การเป็นสตาร์ทอัพสายวัฒนธรรมเรียนรู้ครับการพัฒนาธุรกิจสินค้าและก็บริการทางวัฒนธรรมครับพร้อมเสริมทักษะด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารการทำงานเป็นทีมนะครับสนใจครับสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฟรีนะครับชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 520,000 บาทพร้อมรับใบประกาศเกียรติคุณนะครับจากกระทรวงวัฒนธรรมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่19กรกฎาคม2569สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนะครับก็จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยครับกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีครับชั้นปีที่3ขึ้นไปหรือว่าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครับไม่เกิน1ปีแล้วก็มีความพร้อมครับเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการเลยแล้วก็เน้นย้ำว่าสนใจสร้างสรรค์สินค้าแล้วก็บริการทางวัฒนธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อเลยครับคุณน้ำ0628685380นะครับสำหรับโครงการที่หลายๆคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะครับสตาร์ทอัพสายวัฒนธรรมนะครับในการสร้างผู้ประกอบการสินค้าและก็บริการทางวัฒนธรรมรุ่นใหม่สู่ CEO รุ่นที่2นะครับ

ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการเลือกงานเพลงเข้าสู่รายการจ๊ะจ๋าอันดามันนะครับบอกว่าฟังอยู่ที่บางจัมโบ้นะครับบางใหญ่ใกล้ๆกับบ้านของเอกเลยนะครับจากลุงน้อมเท่าเสเพลคนเลหวันตกนะครับของงานเพลงของสุรพลเข้าสู่รายการนะครับยิ้มก็เห็นแก้มขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ทักทายนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังทาง TikTok ไลฟ์ของเอกสวัสดีผู้ใหญ่รักนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1บ้านบางวันด้วยนะครับวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ผู้ใหญ่รักเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็พูดคุยกับรายการจ๊ะจ๋าอันดามันกันได้นะครับแต่ช่วงนี้ครับจังหวัดพังงาก็ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองนะครับก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่รักธรรมชาติผู้ที่สนใจงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมเป็นสักขีพยานนะครับในปรากฏการณ์สำคัญของธรรมชาติครับชมการฟักไข่แล้วก็การเดินลงทะเลครั้งแรกครับของลูกเต่ามะเฟืองนะครับสัตว์ทะเลหายากแล้วก็เป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับบริเวณชายหาดท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะครับซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ครับถือเป็นปรากฏการณ์สำคัญเป็นเหตุการณ์สำคัญครับที่น่าประทับใจอย่างยิ่งเนื่องจากแม่เต่ามะเฟืองที่ขึ้นมาวางไข่บนชายหาดท้ายเหมืองในปีนี้เป็นเต่าที่คาดนะครับคาดว่าเคยฟักออกจาก

ไทยแล้วก็เติบโตจากชายหาดท้ายเหมืองครับก่อนจะกลับคืนสู่ถิ่นกำเนิดเพื่อวางไข่สืบทอดชีวิตรุ่นต่อไปตามวงจรธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์นะครับซึ่งในฤดูกาลนี้ครับแม่เต่ามะเฟืองตัวดังกล่าวนะครับก็ได้ขึ้นมาวางไข่รวมถึง5ครั้งมีจำนวนไข่ครับรวมกว่า488ฟองครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองแล้วก็เครือข่ายอนุรักษ์ครับก็ร่วมกันดูแลแล้วก็อภิบาลรังไข่อย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของลูกเต่ามะเฟืองให้ได้มากที่สุดนะครับโดยคาดนะครับว่ารังแรกก็จะเริ่มทยอยฟักในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนนี้นะครับจังหวัดพังงาก็ขอเชิญชวนครับนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตครับชมภาพแห่งความประทับใจของลูกเต่ามะเฟืองตัวน้อยๆครับที่ค่อยๆลืมตาดูโลกแล้วก็มุ่งหน้าสู่ท้องทะเลกว้างเป็นครั้งแรกพร้อมร่วมกันเรียนรู้ครับความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งอย่างใกล้ชิดนะครับดังนั้นก็เชิญชวนนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านก็สามารถที่จะไปชมปาฏิหาริย์แห่งชีวิตร่วมเฝ้าชมลูกเต่ามะเฟืองนะครับลืมตาดูโลกแล้วก็เดินลงทะเลครั้งแรกกันได้นะครับที่ชายหาดท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะครับหนึ่งงานเพลงครับเสียงร้องของพี่หญิงทิติการครับรักเธอไม่มีวันหยุดนะครับฝากไปถึงคุณนกที่ฟังอยู่ที่อำเภอกระเปอจังหวัดระนองด้วยนะครับ

คิดถึงบ้านเกิดนะครับขอบคุณน้องทันด้วยที่ช่วยเลือกงานเพลงของเอกชัยศรีวิชัยเข้าสู่รายการนะครับมีกิจกรรมดีๆครับของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงามาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาก็ขอเชิญเที่ยวงานครับเกษตรแฟร์จังหวัดพังงาภายใต้แนวคิดวิถีพังงากับศาสตร์พระราชาที่ยั่งยืนนะครับพบกับบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ด้านการเกษตรยุคใหม่ครับเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะแล้วก็มีสินค้าเกษตรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดพังงาครับแล้วก็กิจกรรมมากมายตลอดทั้ง3วันครับเริ่มงานครับ28 29แล้วก็30มิถุนายน2569 3วันด้วยกันเน้นย้ำปักหมุดกันเลยครับ2829 30มิถุนายน2569ครับที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนกีฬาอบจ.พังงาซึ่งไฮไลท์กิจกรรมภายในงานครับก็จะมีการประกวดและก็การแข่งขันผลผลิตทางการเกษตรด้วยแล้วก็ชมการแสดงพื้นบ้านจากน้องๆในโรงเรียนต่างๆด้วยแล้วก็มีการประกวดครับเครื่องแกงส้มนะครับมีการสาธิตการประกอบอาหารโดยครัวต้นฝนครับเชมเชฟเชฟกระทะเหล็กนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตจากพี่กล้วยสเต็มด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตรด้วยนะครับมาเที่ยวมาชมมาชิมมาช็อปกันได้ครับร่วมสัมผัสเสน่ห์เกษตรพังงาเรียนรู้วิถีแห่งความยั่งยืนแล้วก็ร่วมสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นไปด้วยกันนะครับสำหรับงานเกษตรแฟร์จังหวัดพังงาครับวิถีพังงากับศาสตร์พระราชาที่ยั่งยืนนะครับจัดงานเพลงนี้ครับแทนคำขอที่ขอมาจากหนุ่มลานล่วงครับหักคอไอเท่งนะครับ

เดินทางครับมาถึงช่วงท้ายของรายการจ้าจ๋าอันดามันนะครับ2ชั่วโมงเนี่ยมันแป๊บเดียวจริงๆนะครับเหมือนนั่งรถไฟจากกรุงเทพนะครับมาลงสุราษฎร์แล้วก็ต่อรถทัวร์นะครับมาลงที่ตะกั่วป่านะครับ2ชั่วโมงมันแป๊บเดียวจริงๆนะครับน่าจะมีต่อเวลาคุณผู้ฟังหลายท่านบอกอย่างนั้นแต่เราก็สามารถที่จะหมุนคลื่นครับมาติดตามรับฟังรายการจ๊ะจ๋าอันดามันกันได้ทุกวันอาทิตย์ครับ 9:10 น.โดยประมาณจนกระทั่งถึง 11:00 น.ตอนนี้มองออกไปนอกห้องส่งของสวท.ตะกั่วป่าครับฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับก็ฝากไปยังผู้ที่ขับขี่นะครับยวดยานพาหนะบนท้องถนนก็ต้องขับรถนะครับด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็ใส่ใจกฎจราจรกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับทุกวันอาทิตย์อย่างที่บอกกันไป 9:10 น.จนถึง 11:00 น.ครับกับรายการจ๊ะจ๋าอันดามันทางสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้เอกชวลิตคงเฝือลาไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขกันทุกคนครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคึกคักแกนนำพรรคผู้สมัครทยอยใช้สิทธิ์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกำหนดอนาคตเมืองหลวงก่อนปิดหีบเย็นนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ของโบสถ์แบงค์ของโบสถ์เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ของโบสถ์แบงค์ของโบสถ์มาเรามาใช้สิทธิ์โบสถ
6: ์กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ของโบสถ์เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ของโบสถ์มาเรามาใช้สิทธิ์โบสถ์
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคึกคักแกนนำพรรคผู้สมัครทยอยใช้สิทธิ์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกำหนดอนาคตเมืองหลวงก่อนปิดหีบเย็นนี้
8: บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกตลอดช่วงที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีบุคคลสำคัญและผู้สมัครทยอยเดินทางเข้ามาใช้สิทธิ์และทำหน้าที่พลเมืองอย่างต่อเนื่องที่เขตคลองสานพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดพรรคเศรษฐกิจเดินทางมาพร้อมมารดาวัย90ปีและบุตรสาวไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่13แขวงสมเด็จเจ้าพระยาโดยพลตำรวจโทชันเทพได้เชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมกันเลือกคนดีเข้ามาบริหารและพัฒนาขับเคลื่อนเมืองหลวงทั้งนี้หลังจากการปิดหีบลงคะแนนแล้วจะมีกำหนดเดินทางเข้าวอร์รูมของพรรคเศรษฐกิจเพื่อร่วมติดตามผลคะแนนกับแกนนำพรรคต่อไปขณะที่เขตวัฒนานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1โรงเรียนสวัสดีวิทยาแขวงคลองตันเหนือโดยภายหลังการลงคะแนนได้กล่าวเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครให้ออกมาใช้สิทธิ์เช่นกันเนื่องจากทุกการเลือกตั้งมีความสำคัญและส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนโดยในช่วงเย็นหลังจากการปิดการลงคะแนนในเวลา 17:00 นตนเองจะเดินทางเข้าไปสมทบที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์เพื่อก่อติดผลการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่สังเกตการเลือกตั้งเมืองพัทยาพร้อมเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างโปร่งใสภายใต้มาตรการที่สุจริตและเที่ยงธรรม
9: นายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่สังเกตการการเปิดหน่วยเลือกตั้งและการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาณโรงเรียนเมืองพัทยา2อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.และติดตามการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งเน้นให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสและเป็นกลางนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งยังได้นำผู้รับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยรุ่นที่2ร่วมสังเกตการเพื่อศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงณพื้นที่จริงด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเมืองพัทยาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้จนถึงเวลา 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1444หรือเว็บไซต์ www.ect.go.th ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: หลายประเทศในยุโรปมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการจากโดมความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายประเทศในยุโรปมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยสถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเดนมาร์กรายงานว่าเมืองโอดุมทางตอนเหนือของเมืองอาฮูสเมืองใหญ่อันดับ2ของเดนมาร์กมีอุณหภูมิอยู่ที่37องศาเซลเซียสสูงสุดนับตั้งแต่มีการบันทึกเมื่อปี2417ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของเยอรมนีเปิดเผยว่าสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางตะวันออกของเยอรมนีรายงานค่าอุณหภูมิอยู่ที่ 41.5 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ของเยอรมนีด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าเมืองบาเซิลทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์มีอุณหภูมิสูงถึง39องศาเซลเซียสนับเป็นการทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดในเดือนมิถุนายนติดต่อกันเป็นวันที่3ทั้งนี้ยุโรปกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งเป็นผลจากคลื่นความร้อนที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลทรายซาฮาราและกลายเป็นปรากฏการณ์โดมความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ยุโรปตะวันตกและยุโรปตอนกลางน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
11: ลูกเอ๋ยแม่ถูกตัดขาแล้ว
12: แม่จ๋า
13: เบาหวานมหันตภัยเงียบ
14: ทุก10นาทีคนไทยตายด้วยโรคเบาหวาน1คนและ 50% ของประชาชนไม่รู้ว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวาน
13: ตรวจร่างกายค้นหาโรคเบาหวานกันเถอะเพื่อลดปัญหาการตายและพิการดูแลห่วงใยเพื่อทุกคนพ้นภัยจากโรคเบาหวาน
14: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

0: รีบกลับบ้านมาเป่าเค้กกับน้องนะน้องจะรออ
1: ย่าให้ความแค่เพียงชั่ววูบทำให้คำสัญญาเป็นไปไม่ได้ถึงจะแคบแค้นในก็ต้องหยุดรถเมื่อเจอไฟแดงไม่ขับรถย้อนซ่อนไม่ขับรถเร็วไม่ขับรถปาดหน้าและเคารพกฎจราจรเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: เช็คเรตติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งคุณพี่คะเช็คเรตติ้งอย่าลืมเช็ครถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเช็คสภาพรถให้พร้อมเช็คลมยางให้ดีเช็คระบบเบรกให้ชัวร์เช็คน้ำมันเครื่องอย่าให้ขาดและมีสติทุกครั้งก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
4: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
3: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
1: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
6: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
5: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
6: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
5: ใช้แล้วจ้าพี
6: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณรู้จักคำเหล่านี้หรือไม่ Internet of Things AI Blockchain Cryptocurrency Cyber Security Droneถ้ายังไม่รู้จักหรือยังไม่เข้าใจมาพบกันในรายการไทยทอล์กทุกวันอาทิตย์เวลา 11:10 น.จนถึง 12:00 น.ดำเนินรายการโดย DJ มะตูมพาสุรัตน์

ไทยทอล์คทอล์คเทคโนโลยีสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยทอล์คทอล์คเทคโนโลยีค่ะวันนี้พบกับดีเจมะตูมภาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะคุณผู้ฟังงานต้องขอไปด้วยนะช่วงที่ผ่านมาหายไปหลายวันมากเลยนะคะช่วงนี้มีภารกิจต่อเนื่องค่ะแต่อย่างที่บอกถ้ามีเวลาก็จะมาเจอกันในช่วงเวลา 11:00 น.นะคะเช่นเดิมเลยค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของรายการไทยทอล์ควันนี้หยิบยกนวัตกรรมที่น่าสนใจ2 อย่างนำมาฝากทุกท่านกันค่ะอันแรกสำหรับสาวๆนะคะก็คือเขาบอกว่ามีการเปิดตัวสร้อยคออัจฉริยะเดอะเจมค่ะที่สามารถวัดรังสี UVA UVB แบบเรียลไทม์พร้อมแอปเตือนทากันแดดค่ะเรียกว่าน่าสนใจมากนะคะสำหรับสาวๆแล้วก็ทุกๆคนนะจริงๆแล้วแดดเนี่ยคือมันทำลายชั้นของผิวเนี่ยเยอะมากถ้าไม่ได้มองเรื่องของความสวยความงามเนี่ยคือการที่เรารับเรื่องของรังสีเยอะๆเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสเสี่ยงในโรคต่างๆได้เนาะกับอีกหนึ่งเรื่องราวก็คือหุ่นยนต์ดินสอใช้กล้อง AI นะคะดูแลผู้ป่วย24ชั่วโมงเตือนฉุกเฉินเป็นเพื่อเล่นเกมได้ด้วยนะคะอันนี้น่าสนใจมากเป็น2เรื่องราวที่จะนำมาฝากทุกท่านกันนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามฟังกันต่อในช่วงหน้าช่วงนี้เราไปฟังเพลงกันก่อนค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงของรายการไททอล์คค่ะเรามาดูเรื่องราวเรื่องแรกนวัตกรรมผ่านสร้อยนะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องประดับไม่พอแล้วก็ยังมีการแบบว่าทำเป็นเครื่องประดับอัจฉริยะที่จะวัดรังสี UV ได้ด้วยนะคะโดยมีการเปิดตัวนะคะ The 90นะคะเปิดสร้อยคออัจฉริยะค่ะสร้อยคออัจฉริยะ The Gem ค่ะนะคะที่เป็นนวัตกรรมเครื่องประดับอัจฉริยะในรูปแบบจี้สร้อยคอที่ออกแบบมาเพื่อปฏิวัติวงการการดูแลผิวพรรณด้วยการช่วยให้ผู้สวมใส่ค่ะสามารถติดตามปริมาณรังสี UV ในชีวิตประจำวันได้อย่างแม่นยำด้วยนะคะซึ่งภายในตัวจี้เนี่ยจะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่สามารถตรวจจับรังสี UVA UVA เนี่ยก็จะเป็นสาเหตุของริ้วรอยผิวแก่ก่อนวัยแล้วก็ UVB ค่ะก็จะเป็นสาเหตุของผิวไหม้แดดแบบเรียลไทม์ด้วยนะคะไม่ว่าผู้สวมใส่ค่ะจะทำกิจกรรมอยู่กลางแจ้งหรือนั่งรถทำงานหรือนั่งทำงานอยู่ที่ริมหน้าต่างนะคะข้อมูลเซ็นเซอร์ตรวจจับเนี่ยก็จะถูกซิงค์ไปผ่านแอปพลิเคชันเพื่อประมวลผลกับข้อมูลบุคลากรนะคะข้อมูลของเราเนี่ยไม่ว่าประเภทของผิวพฤติกรรมการใช้ครีมกันแดดหรือลักษณะเสื้อผ้าที่สวมใส่ด้วยนะคะโดยระบบแอปพลิเคชันค่ะจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวในการดูแลผิวโดยจะให้คำแนะนำที่นำไปปฏิบัติได้จริงเช่นการประเมินขีดจำกัดของการรับรังสี UV ของแต่ละคนการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต้องทาครีมกันแดดซ้ำและการแนะนำช่วงเวลาที่ปลอดในการรับแสงแดดด้วยนะคะซึ่งนวัตกรรมเนี่ยก็จะเปลี่ยนการทาครีมกันแดดในแต่ละวันเนี่ยเป็นการที่เราเนี่ยมาเข้าใจถึงการที่จะต้องปกป้องผิวจากปริมาณ UV ที่ได้รับในแต่ละวันด้วยนะคุณผู้ฟังนะซึ่งเบื้องต้นฟังราคากันก่อนนะคะเบื้องต้นเนี่ยราคาเนี่ยเปิดตัวอยู่ที่ 11,000 บาทหรือประมาณ299ดอลลาร์ค่ะคุณผู้ฟังคิดว่ายังไงคะสนใจจะซื้อหรือเปล่าสาวๆอาจจะอยากซื้อนะคะเพราะว่ามีความสวยงามต่างๆนะคะแล้วก็วัดรังสีได้ด้วยนะคะแต่ก็ราคาค่อนข้างสูงอย่างไรก็ตัดสินใจดูนะคะเพิ่งเปิดตัวไปถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองเซิร์ชได้เดอะเจมนะคะก็เป็นการนำปัญหาที่เจอเนี่ยไปแก้ไขนะผ่านนวัตกรรมต่างๆนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้เป็นเรื่องราวเรื่องแรกเรื่องของสร้อยอัจฉริยะค่ะช่วงหน้ายังมีเรื่องของหุ่นยนต์ดินสอค่ะที่จะใช้กล้อง AI ตรวจแล้วก็เฝ้าดูนะคะมีการเฝ้าอาการผู้ป่วยด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะไทยทอล์ค Talk Technology

ไทย Talk Talk Technologyค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงของรายการไทยทอล์คค่ะเรามาดูอีกหนึ่งนวัตกรรมค่ะเจ้าหุ่นยนต์ดินสอค่ะที่จะใช้กล้อง AI ในการเฝ้าผู้ป่วยได้24ชั่วโมงนะคะมีการเตือนรอบยาตลอด24ชั่วโมงช่วยเฝ้าแล้วก็เป็นเพื่อนคลายเหงาช่วยเล่นเกมฝึกความจำกระตุ้นสมองให้กับผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงวัยด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์ของทางบริษัทเอกชนนะคะที่มีการส่งมอบให้กับบุคลากรแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆด้วยนะคะซึ่งผ่านหุ่นยนต์อิชิตันดินสอค่ะคุณผู้ฟังเขาก็มีการส่งให้โรงพยาบาลรัฐกว่า30แห่งทั่วประเทศเลยนะคะที่จะมาช่วยดูแลนะคะซึ่งเจ้าหุ่นยนต์นี้นะคะก็คือออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของการแบ่งเบางานรูทีนงานประจำซ้ำๆนะคะเพราะว่าเข้าใจถึงบุคลากรด่านหน้าที่ต้องรับศึกหนักนะเวลามีเหตุหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะบางทีเนี่ยเพื่อให้บุคลากรเนี่ยสามารถที่จะโฟกัสการดูแลได้อย่างเต็มที่นะคะบางกิจกรรมเนี่ยก็ให้เจ้าน้องดินสอเนี่ยช่วยดูแลค่ะซึ่งเจ้าดินสอนะคะก็คือมีการประยุกต์นะคะใช้ AI ด้วยนะคะโดยเขาบอกว่าเจ้าหุ่นยนต์ดินสอรุ่นมินิเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการเฝ้าระวังผู้ป่วยเชื่อมต่อระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแล้วก็กล้อง AI ตลอด24ชั่วโมงค่ะช่วยจัดการงานประจำแจ้งเตือนรอบยาให้ข้อมูลสุขภาพรวมไปถึงการทำเทเลเมดิซีนหรือว่าสื่อสารทางไกลค่ะช่วยดูแลผู้ป่วยสูงอายุเป็นเพื่อนคลายเหงาด้วยการฝึกสมองแล้วก็มีการใช้งานจริงที่โรงพยาบาลด้วยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็คือช่วยเป็นการแบบว่าให้เจ้าดินสอเนี่ยเป็นแบบเพื่อนเล่นแล้วก็เพื่อนคุยให้กับผู้ป่วยบางทีผู้ป่วยหลายๆคนนะคะก็ลูกหลานเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเวลามาตลอดเนาะเจ้าน้องเนี่ยก็จะมาช่วยแบบเล่นเกมแล้วก็เป็นเพื่อนคลายเหงาอะค่ะก็จะมีเกมฝึกสมองต่างๆด้วยนะคะและที่สำคัญอย่างที่บอกว่าคือเจ้าหุ่นยนต์เนี้ยก็ออกมาอย่างที่บอกว่าก็เป็นนวัตกรรมที่ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าแน่นอนว่าน้องๆเนี่ยโดยเฉพาะเจ้าหุ่นยนต์เนี่ยก็คือมาเพื่อซัพพอร์ตงานของพี่ๆพยาบาลพี่ๆคุณหมอนะคะที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็ในเรื่องของรูทีนหรือว่าการเฝ้าดูเนี่ยน้องก็จะมีกล้องที่จะคอยดูตลอดนะคะแล้วก็มีการช่วยซัพพอร์ตนะคะก็เป็นหนึ่งนวัตกรรมที่เอามานะคะเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะในเรียกว่าเกิดขึ้นในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่เราจะช่วยกันแบ่งเบาภาระก็นำนวัตกรรมผ่านเทคโนโลยีต่างๆนำมาช่วยกันด้วยนะคุณผู้ฟังนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากทุกท่านกันเรื่องของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดินสอค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะให้ทุกท่านได้ฟังเพลงกันอีกสักช่วงนึงดีกว่าแล้วกลับมาในช่วงท้ายของรายการกันค่ะ

ไทย Talk Talk Technologyค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะวันนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับนวัตกรรมหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับหุ่นยนต์เกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆนะคะที่จะมาเรียกว่าช่วยแก้ไขปัญหาในชีวิตของเราได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะคะก็มีการดำเนินการต่างๆนะคะเพื่อที่จะมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องนะคะสำคัญเลยก็คือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีนั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วค่ะต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการไททอล์กวันนี้ลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงกันตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ70ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งจัดชุดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายหลังเกิดเหตุทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นผู้นำสหรัฐขู่ที่จะปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านหากกองทัพอิหร่านยังคงโจมตีต่อเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุซการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง1ประตูพาอังกฤษชนะปานามา2ประตูต่อ0พร้อมสร้างสถิติเป็นนักเตะอังกฤษที่ยิงประตูมากที่สุดในฟุตบอลโลกที่11ประตูต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงกันตั้งเป้าผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ70
1: นายณรงค์กันวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานกกต.กทม.เดินทางตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการเปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่12เขตบางกะปิโดยประธานกกต.เปิดเผยว่าทุกหน่วยเลือกตั้งมีความพร้อมเต็มที่และยังไม่พบรายงานการกระทำความผิดหรือการซื้อสิทธิ์ขายเสียงส่วนความกังวลเรื่องสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมานั้นยืนยันว่ากกต.ร่วมกับกรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนรองรับไว้เรียบร้อยแล้วทั้งการเสริมความแข็งแรงของเต็นท์และการป้องกันอุปกรณ์ไม่ให้เปียกฝนซึ่งหากมีฝนตกหนักระหว่างการนับคะแนนจะให้เจ้าหน้าที่หยุดพักการนับคะแนนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของบัตรเลือกตั้งและจะนับต่อทันทีเมื่อฝนหยุดจึงมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมโดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ70สำหรับข้อสังเกตเรื่องบัตรเลือกตั้งในพื้นที่เมืองพัทยาประธานกกต.ยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดบางส่วนจริงแต่ได้สั่งการให้เร่งแก้ไขพร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยให้ติดประกาศชี้แจงหน้าหน่วยเลือกตั้งให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนของประชาชนเรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 น.จะเริ่มนับคะแนนได้ในเวลา 17:30 น.และจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในเวลาประมาณ 21:00 น.ก่อนประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ในเวลา 22:00 น.ของค่ำวันนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันเจ้าหน้าที่กว่า 70,000 คนพร้อมจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสั่งการรับมือและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั้งด้านการจราจรและหากเกิดฝนตกมั่นใจทราบผลคะแนนภายในเวลา 22:00 น.วันนี้
2: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและแถลงเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่42ถึง46แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครพร้อมยืนยันว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกว่า 74,000 คนมีความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันนี้ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมการดำเนินการในช่วงเช้าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประชาชนตื่นตัวมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเวลา 8:00 น.โดยเฉพาะในเขตคลองสามวาซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดกว่า 170,000 คนแม้จะมีข้อกังวลเรื่องการจราจรติดขัดในบางจุดประกอบกับอากาศที่ค่อนข้างร้อนและพยากรณ์อากาศที่คาดว่าจะมีฝนตกซึ่งกรุงเทพมหานครได้ประสานงานตำรวจท้องที่อำนวยความสะดวกและเตรียมแผนเผชิญเหตุรวมถึงเครื่องสูบน้ำไว้รองรับสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและประมวลผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยจะมีการรายงานผลแบบเรียลไทม์โดยจะเริ่มขึ้นทันทีหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 น.ซึ่งคาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนภาพรวมทั้งหมดได้ไม่เกินเวลา 22:00 น.
3: หลังจากที่ปิดหีบเวลา 5:00 น.ที่หน่วยก็นับคะแนนและส่งคะแนนไปยังที่เขตก็จะตรวจสอบแล้วก็ดูความเรียบร้อยความถูกต้องของเอกสารแล้วก็จะส่งผลไปที่ส่วนกลางก็จะรวบรวมทั้งหมด 6,628 หน่วยซึ่งคาดว่า ไม่เกิน4ทุ่มครับถ้าไม่มีเหตุใดที่จะทำให้ล่าช้าในส่วนนี้
2: ปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยว่าสำหรับหน่วยเลือกตั้ง3หน่วยในพื้นที่เขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเสาไฟฟ้าหักโค่นกว่า100ต้นจากพายุฝนฟ้าคะนองได้รับรายงานจากผู้อำนวยการเขตแล้วว่าขณะนี้ทั้ง3หน่วยสามารถเปิดให้ลงคะแนนได้ตามปกติแล้วเช่นเดียวกับเส้นทางพิเศษฉลองกรุงที่เปิดให้สัญจรได้แล้วนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครดำเนินการด้วยความโปร่งใสสุจริตและเที่ยงธรรมในทุกขั้นตอนพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ได้ที่หน่วยเลือกตั้งได้จนถึงเวลา 17:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
0: ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าพร้อมแสดงความคาดหวังทีมบริหารชุดต่อไปให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทำงานอย่างโปร่งใส
4: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ช่วงเช้าวันนี้ณหน่วยเลือกตั้งที่31และ32แขวงลาดยาวเขตจตุจักรเป็นไปด้วยความคึกคักหลังจากกรรมการประจำหน่วยเปิดให้ประชาชนยื่นหลักฐานแสดงตนและรับบัตรลงคะแนนตั้งแต่เวลา 8:00 น.พร้อมอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้มาใช้สิทธิ์ในทุกขั้นตอนประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ต่างเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นกลไกสำคัญในการมีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาเมืองพร้อมสะท้อนความคาดหวังต่อผู้ที่จะเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครว่าอยากให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจัดระเบียบการคมนาคมและขนส่งสาธารณะแก้ไขปัญหาการจราจรความแออัดและปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆควบคู่กับการบริหารงานด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์นำงบประมาณจากภาษีของประชาชนไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
5: เรื่องหลักๆที่อยากได้ก็อาจจะเป็นเรื่องการจัดการโครงสร้างพื้นฐานค่ะแบบว่าส่วนตัวเรามองว่ากรุงเทพมันเป็นเมืองที่ค่อนข้างโอเวอร์โหลดอะค่ะด้วยแบบผู้คนเขาเรียกอะไรการคมนาคมขนส่งสาธารณะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะแน่นคนแน่นแล้วก็เมืองมันแน่นนะคะจริงๆก็ต้องการคนที่อาจจะสามารถแบบจัดระเบียบเมืองได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
6: อย่างเรื่องแบบรถติดน้ำท่วมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่แบบว่าเราก็บ่นกันมาตลอดหลายๆปีว่ามันไม่เห็นจะหายไปเลยหรืออะไรเงี้ยบางทีอ่ะมันก็จะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางทีมงานทางคนทำงานตรงนั้นอย่างเดียวแต่ว่ามันก็อยู่กับตัวเราด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าทีมงานที่เราจะเลือกมาช่วยแก้ปัญหาให้เราอ่ะก็มีส่วนสำคัญมากๆเหมือนกันซึ่งถ้าเราเลือกที่จะละเลยตรงเนี้ยมันก็อาจจะทำให้เราอ่ะต้องอยู่กับปัญหาเดิมๆอย่างเงี้ยตลอดไปก็ได้ก็อยากให้ทุกคนมาเลือกตั้งผู้ว่าได้การเยอะๆค่ะ
4: สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถออกมาใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อตามทะเบียนบ้านได้จนถึงเวลา 17:00 น.โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนชวิสาประทุมมารายงาน
0: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางพลัดกำชับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในเขตปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้องและโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
7: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ช่วงเช้าวันนี้ที่เต็นท์บริเวณอาคารชีวินเพลสหน่วยเลือกตั้งที่21และ22แขวงบางบำรุเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีประชาชนเดินทางมารอใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่ก่อนเวลา 8:00 น.และยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องแม้สภาพอากาศจะค่อนข้างร้อนโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่โดยนางสาวมานิตารุจศิริผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางพลัดเปิดเผยว่าได้กำชับให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง117หน่วยของเขตบางพลัดปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้องโปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ประชาชนไม่เกิดความกังวลหรือมีข้อกังขาใดๆส่วนการเตรียมรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะฝนที่อาจตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้มีการติดตั้งผ้าใบสำหรับบังลมฝนในหน่วยเลือกตั้งติดตั้งไฟส่องสว่างทั้งมีหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานครหรือหน่วยเบสเพื่อดูแลและช่วยเหลือในด้านต่างๆเช่นการระบายน้ำเป็นต้นและขอให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด
8: ในส่วนของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยซึ่งมีทั้งหมด117หน่วยของบางพลัดนะคะก็มีการเน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทุกๆคนก็ถือปฏิบัติกันอย่างเข้มข้นนะคะแล้วก็ให้โปร่งใสชัดเจนสามารถที่ตรวจสอบได้แล้วก็ไม่ให้ประชาชนเนี่ย มาแล้วมีข้อกังวลหรือข้อกังขาใดๆตอนนี้ก็คือเราจะมีในส่วนของผ้าใบนะคะจะมาให้ในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมแล้วก็เราก็มีการติดตั้งไฟเนาะแล้วก็จะมีหน่วยในส่วนของหน่วยเบสหรือว่าเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยจะเข้ามาประจำจุดในส่วนของจุดที่น่าจะอาจจะต้องมีการที่เราเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของสภาพกำลังต่างๆ
7: ขณะที่นางสาวยานิสาสนามชัยประชาชนผู้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยที่22คาดหวังให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสและคาดหวังให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดการจัดการขยะมูลฝอยและการแก้ปัญหาสัตว์จรจัดในพื้นที่ส่วนสก.เขตบางพลัดคนใหม่ขอให้เข้าถึงพื้นที่และดูแลผู้ป่วยยากไร้หรือผู้เปราะบางที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการและโอกาสต่างๆให้ดียิ่งขึ้นพร้อมชวนให้ชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อสะท้อนความต้องการในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น
9: ก็ดีใจนะคะก็อยากให้มันดูโปร่งใสไม่อยากให้มันมีอะไรอยากให้แบบเลือกได้คนที่เลือกค่ะอย่างแรกเรื่องรถติดเรื่องพวกขยะต่างๆนะคะอยากให้ดีขึ้นหรือไม่ก็ถ้าเป็นแม่ก็อยากบอกพวกแมวจรหมาจรเนี่ยค่ะอยากให้เขาช่วยเรื่องนี้ด้วยยิ่งที่ด้านเรื่องความเป็นอยู่ค่ะการดูแลการใช้ชีวิตของผู้ป่วยของไอ้คนยังไงก็จะช่วยด้วยก็มีผู้ป่วยบางคนที่แบบไม่ได้รับช่วยเหลือเนี่ยค่ะอยากให้ทุกคนลองมาใช้สิทธิ์นะคะเพื่อให้กรุงเทพดีขึ้นนะคะ
7: ทางนี้หน่วยเลือกตั้งที่21และ22มีจำนวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,199 คนโดยหลังจากปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17 นาฬิกาทั้ง2หน่วยเปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาสังเกตการการนับคะแนนเสียงได้โดยจะมีการจัดเก้าอี้ให้ประชาชนสำหรับนั่งสังเกตการแต่ขอแนะนำให้ติดตามการนับคะแนนด้วยความสุภาพและสามารถทักท้วงได้หากมีข้อสังเกตใดๆปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้กรุงเทพมหานครตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไว้ที่ร้อยละ70โดยเขตที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดคือเขตคลองสามวาจำนวนกว่า 170,000 คนส่วนเขตสัมพันธวงศ์มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุดจำนวนกว่า 15,000 คนพร้อมเน้นย้ำว่าเมื่อเข้าคูหาเลือกตั้งประชาชนจะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบได้แก่บัตรสีเขียวสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตเลือกตั้งของตนขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการทำบัตรประชาชนณสำนักงานเขต50เขตตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึงเวลา 17 นาฬิการวมถึงสามารถรับบริการได้ที่จุดบริการด่วนมหานครที่กระจายอยู่ในห้างสรรพสินค้าอีก19แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งส่วนผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านเว็บไซต์สำนักทะเบียนกรมการปกครองได้อีกครั้งภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ทางการเมืองตามที่กฎหมายกำหนดนายชัดชาติสิทธิพันธ์ปั่นจักรยานคู่ใจออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาเลือกตั้ง
10: นายชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขี่จักรยานมายังหน่วยเลือกตั้งที่26แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาบริเวณโรงเรียนแจ่มจันทร์เพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ซึ่งภายหลังการลงคะแนนนายชัดชาติกล่าวว่าพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมในวันนี้และเชิญชวนประชาชนรีบออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อป้องกันความไม่แน่นอนของสภาพอากาศในกรณีที่ช่วงบ่ายอาจมีฝนตกลงมาโดยคาดหวังว่าผู้ที่มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันนี้จะมีมากกว่าร้อยละ80ส่วนการติดตามการนับคะแนนส่วนตัววางแผนจะเดินทางไปลุ้นผลการนับคะแนนที่สเตเดียมวันซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของทีมงานซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งก่อนตรงที่ไม่มีทีมผู้สังเกตการการเลือกตั้งส่วนกลางที่จะคอยรวมคะแนนและส่งผลมาให้ดังนั้นการติดตามผลในปีนี้จะอาศัยการดูผ่านหน้าจอโทรทัศน์เป็นหลัก
11: เช้านี้ภายใน3ชั่วโมงยังไม่มีฝนเลยก็พวกเราก็รีบออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคนที่เรารักคนที่เราชอบกันนะครับทั้งผู้ว่าแล้วก็ทั้งสก.เสร็จแล้วก็ไปเที่ยวกันเพราะเผื่อไม่รู้ว่าบ่ายนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะมีฝนหรือเปล่าแต่เช้านี้อากาศดีแน่นอนก็ออกมาใช้สิทธิ์กันให้เยอะฮะให้เป็นประวัติศาสตร์เลยครับ
10: นายชัดชาติกล่าวด้วยว่าไม่มีความกดดันในการลงคะแนน แต่จะมีความกังวลและย้ำเตือนประชาชนในเรื่องการกากบาทผิดช่องเนื่องจากบัตรเลือกตั้งมี2สีคือสีเขียวสำหรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสีชมพูสำหรับสก.จึงขอให้ดูสีบัตรให้ดีก่อนกาเพราะหากกาผิดจะไม่สามารถขอเปลี่ยนบัตรใหม่ได้ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: ด้านพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดพรรคเศรษฐกิจเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่13แขวงสมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองสานพร้อมด้วยมารดาวัย90ปีและบุตรสาวโดยมารดาของพลตำรวจโทชาญเทพได้อวยพรให้สู้เต็มที่พร้อมระบุว่าการแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาของการเลือกตั้งในโอกาสนี้พลตำรวจโทชาญเทพได้เชิญชวนประชาชนออกมาร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งจนถึงเวลา 17:00 น.เพื่อเลือกคนดีเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครโดยหลังเวลาปิดการให้ลงคะแนนแล้วจะเดินทางไปติดตามผลคะแนนที่วอร์รูมพรรคเศรษฐกิจร่วมกับแกนนำพรรคและผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อไป
12: เป็นเรื่องธรรมดานะของการเลือกตั้งนะครับมีแพ้มีชนะก็เรื่องปกติก็ลงสมัครแล้วนะก็ต้องมีความคาดหวังนะครับถึงแม้เราจะในโพลเรายังไม่ติดแต่ก็ประเด็นที่การลงหาเสียงมาก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนได้ดีครับ
0: นางมลิกาบุญมีตระกูลผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่10บริเวณลานกิจกรรมโรงเรียนเศรษฐเถียรในพระบรมราชูปถัมภ์เขตดุสิตพร้อมเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่และหาเสียงอย่างเต็มที่แล้วพร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากช่วงบ่ายอาจมีฝนตกในบางพื้นที่จึงแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและพกร่มติดตัวหากออกมาใช้สิทธิ์ในช่วงบ่าย
13: ให้ทุกๆคนได้ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่การใช้สิทธิ์มีความสำคัญมากก็อยากให้ทุกคนอย่าไปเสียสิทธิ์ตัวเองเพราะว่าอันนั้นน่ะมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกเสียดายไปตั้ง4ปีนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะเสียสละเวลามาทำหน้าที่พลเมืองของกรุงเทพมหานครค่ะก็ออกไปใช้สิทธิ์กันค่ะเพราะว่าอย่างวันนี้เราออกมาใช้สิทธิ์เราก็มีความรู้สึกอย่างน้อยที่สุดก็สบายใจว่าอย่างน้อยเราก็ได้เลือกผู้นำของเราโดยตรงค่ะ
0: นายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์เดินทางออกไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่7แขวงคลองเตยเขตคลองเตยบริเวณโรงแรมนานาใต้สวีทภายหลังการออกเสียงลงคะแนนนายอนุชาเชิญชวนคนกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เพราะเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกใช้เวลาไม่นานซึ่งหลังจากนี้เข้าไปยังที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงเย็นเพื่อสังเกตการเรื่องการนับคะแนนเสียงหัวหน้าพรรคประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งย่านตลิ่งชันชี้ผลการเลือกตั้งคือเสียงสะท้อนที่แท้จริงของประชาชนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครหลังจากที่พบปัญหาไม่พบรายชื่อในหน่วยเลือกตั้งที่15และ16แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครว่าที่หน่วยเลือกตั้งในวันนี้มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างคึกคักซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีส่วนผลจะเป็นอย่างไรหลังปิดการลงคะแนนประมาณ2ชั่วโมงก็น่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ
14: ผลการเลือกตั้งของประชาชนก็เป็นตัวตัดสินทุกอย่างนะครับและจริงๆเนี่ยยิ่งคนออกมาใช้สิทธิ์เยอะนะครับเราก็จะได้เสียงสะท้อนที่แสดงถึงเจตจำนงของประชาชนมากขึ้นเท่านั้นผมยังมั่นใจในแนวทางการทำงานของพรรคประชาชนแบบเดิมนะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อ
0: ด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่1โรงเรียนสวัสดีวิทยาแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาโดยภายหลังใช้สิทธิ์นายอภิสิทธิ์กล่าวเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพราะการเลือกตั้งทุกครั้งสำคัญต่อทุกคนโดยภายหลังจากปิดหีบลงคะแนนส่วนตัวจะเดินทางเข้าไปติดตามผลการเลือกตั้งณที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป ขณะที่นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่โรงจอดรถอาคารชุดซิตี้และทาวเวอร์ซอยสุขุมวิท16แขวงคลองเตยเขตคลองเตยโดยคาดหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์กว่าร้อยละ70ตามเป้าหมายโดยย้ำว่าทุกการเลือกตั้งมีความสำคัญด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7โรงเรียนโยนออฟอาร์คซอย3เสน13แขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตพร้อมเปิดเผยว่าจากบรรยากาศที่พบในหน่วยเลือกตั้งมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากประกอบกับสภาพอากาศเอื้ออำนวยจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ในช่วงเวลาที่เหลือพร้อมย้ำว่าไม่ว่าจะเลือกผู้สมัครคนใดขอเพียงออกมาใช้สิทธิ์เพื่อร่วมแสดงพลังของประชาชนและร่วมรักษาระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้ยังฝากถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ขอให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการทำงานร่วมกับรัฐบาลพร้อมเสนอให้เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากดูแลปัญหาปากท้องของประชาชนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวเพื่อให้คนกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีและลดภาระความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจในระยะยาวส่วนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาซึ่งจัดวันนี้เช่นกันกกต.ลงพื้นที่สังเกตการการเลือกตั้งพร้อมเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างโปร่งใสภายใต้มาตรการที่สุจริตและเที่ยงธรรมนายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่สังเกตการการเปิดหน่วยเลือกตั้งและการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาณโรงเรียนเมืองพัทยา2อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.และติดตามการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งเน้นให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสและเป็นกลางนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งยังได้นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่2ร่วมสังเกตการเพื่อศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในพื้นที่จริงอีกด้วยจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเมืองพัทยาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้จนถึงเวลา 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1444หรือเว็บไซต์ www.ect.go.th ส่วนที่เกาะล้านจังหวัดชลบุรีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากันตั้งแต่ช่วงเช้า
15: เกาะล้านชลบุรีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากันตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งประชาชนบนเกาะล้านตื่นตัวที่จะออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องขณะที่มีการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งโดยนายวีรพัฒน์กุฎแถลงรองปลัดเมืองพัทยาสำนักงานสาขาเกาะล้านลงพื้นที่ดูแลภาพรวมการเลือกตั้งในพื้นที่เกาะล้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเขตเลือกตั้งบนเกาะล้านตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนเมืองพัทยา10มีจำนวน3หน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่1มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง758คนหน่วยเลือกตั้งที่2มีจำนวน771คนและหน่วยเลือกตั้งที่3จำนวน769คนรวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 2,298 คนทั้งนี้เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าทำให้ประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบเลือกตั้งโดยรองปลัดเมืองพัทยาได้เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองภายในเวลา 17:00 น.ณัฐยาโทธการนันท์สทชลบุรีรายงาน
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ไก่ฟ้าพญาลอตามพระราชสวนี
17: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
18: ไก่ฟ้าพญาลอเป็นไก่ฟ้าที่มีความสวยงามที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศไทยมีขนสีแดงสดที่หน้าและหลังหนังเท้าและขามีสีแดงกำมะหยี่ตัวผู้มีขนสีดำบนหัวเป็นผู้คล้ายหงอนยาวโค้งไปทางด้านหลังขนช่วงท้ายของลำตัวใกล้โคนหางมีสีเหลืองแกมทองเมื่อกระพือปีกขนคลุมโคลนหางมีสีดำเหลือบน้ำเงินขอบสีแดงอิดซ้อนกันหลายชั้นส่วนตัวเมียหน้าสีแดงบริเวณหน้าอกคอหลังมีสีน้ำตาลแกมแดงท้องมีลายเกล็ดน้ำตาลแดงขอบสีขาวปีกมีสีดำสลับด้วยลายสีขาวตามแนวขวางไก่ฟ้าพญาลอนี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพเคยใช้เป็นเครื่องบรรณาการไปยังต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่4ด้วยลักษณะที่สวยงามโดดเด่นกรมป่าไม้จึงคัดเลือกไก่ฟ้าพญาลอให้เป็นนกประจำชาติไทยปัจจุบันในธรรมชาติหายากมากจึงจัดอยู่ในประเภทสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์เมื่อปี2546สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่เกียงที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทรงได้รับรายงานเกี่ยวกับสภาพพื้นที่และปัญหาต่างๆรวมทั้งแนวทางแก้ไขจึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีทดลองการเกษตรบนที่สูงในพื้นที่ดังกล่าวและพระราชทานแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาต่างๆในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากโดยเฉพาะไก่ฟ้าพญาลอไก่ป่าและเก้งเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโดยเน้นการเพาะเลี้ยงในพื้นที่สูงและการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อให้สัตว์เหล่านี้ได้กลับคืนสู่ป่าชุมชนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามพระราชสวนีโดยจัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงและปล่อยไก่ฟ้าพญาลอดูแลสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งอาหารสัตว์ป่าจัดพื้นที่ให้เป็นวิทยาลัยชาวบ้านช่วยราษฎรสร้างแหล่งอาหารส่งเสริมการปลูกไม้ผลเมืองหนาวให้นักเกษตรที่จบการศึกษาใหม่มาช่วยทำงานเป็นการให้โอกาสผู้จบใหม่ได้มีงานทำส่งเสริมการปลูกพืชผักปลูกต้นงิ้วป่าเซี่ยวดอกขาวและนางพญาเสือโคร่งให้เป็นกลุ่มเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวจัดทำบ้านไม้ไผ่รองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่มีความชื่นชอบได้มาพักผ่อนและรับประทานอาหารพืชผักในพื้นที่ทำให้ราษฎรในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้มั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้เพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งจัดชุดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายหลังปปช.และตำรวจเข้าตรวจทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.จัดสมาชิกอส.ไปปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนได้จัดกำลังสมาชิกอส.จากกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่1กระทรวงมหาดไทยจำนวน4นายพร้อมอุปกรณ์เผชิญเหตุเข้ารักษาการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วซึ่งข้อสั่งการนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับตำรวจป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าตรวจสอบกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลการตรวจสอบหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องจังหวัดนราธิวาสเปิดช่องทางรับร้องเรียนทุจริตสอบท้องถิ่นขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำช่วยผู้เสียหายอย่างเป็นธรรม
19: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายและขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมสำหรับจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรองรับดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวโดยเชิญชวนประชาชนผู้เข้าสอบหรือผู้มีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาสศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกและคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าทุกข้อมูลที่ประชาชนแจ้งจะได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมตามกระบวนการของกฎหมายเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความช่วยเหลือและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการสอบแข่งขันของภาครัฐประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
20: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าสหรัฐจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกหากกองทัพอิหร่านยังคงโจมตีเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังอ้างว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อโรงเก็บอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธรวมทั้งสถานีเรดาร์หลายแห่งในแนวชายฝั่งของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในช่องแคบฮอร์มุซแม้ว่าทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางแล้วก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเจเรมี่เลวินเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ยืนยันว่าท่าอากาศยานนานาชาติซิมมอนโบลิวาซึ่งตั้งอยู่ในกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลากลับมาเปิดให้บริการบางส่วนอีกครั้งเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานายเลวินยังคาดหวังว่าเครื่องบินของกองทัพสหรัฐที่บรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์รวมถึงโรงพยาบาลสนามจะสามารถลงจอดที่ท่าอากาศยานแห่งนี้ได้อย่างราบรื่นทั้งนี้รัฐบาลเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและยังมีผู้สูญหายอีกมากกว่า 54,000 รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายสเตฟานีริสรัฐมนตรีว่าการกระ

0: ทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO เตือนว่าคลื่นความร้อนระลอกนี้ปกคลุมในหลายประเทศของทวีปยุโรปรวมถึงฝรั่งเศสจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทั้งสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูชิชผู้นำเซอร์เบียที่ระบุว่าเขาจะประกาศลาออกจากตำแหน่งภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและจะมีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรัฐสภาเซอร์เบียก่อนกำหนดหลังรัฐบาลของเขาเผชิญการชุมนุมประท้วงต่อต้านการทุจริตที่ยาวนานถึง18เดือนซึ่งเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์หลังคาคอนกรีตของสถานีรถไฟแห่งหนึ่งในเมืองโนโวซาร์ดพังถล่มลงมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน2567ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต16รายผู้นำเซอร์เบียยังให้คำมั่นว่าเขาจะช่วยให้พรรค SMS พรรครัฐบาลเซอร์เบียได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรัฐสภาครั้งต่อไปซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นในปี2570อย่างไรก็ตามบรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองเชื่อว่าประธานาธิบดีวูชิชจะยังคงไม่ยุติบทบาททางการเมืองและเขาอาจก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเซอร์เบียหากพรรค SMS คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มเดินทางมาถึงนัดสุดท้ายโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในกลุ่ม JK และ L เริ่มที่กลุ่ม J อาร์เจนตินาฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะจอร์แดน3ประตูต่อ1เก็บชัยชนะ3นัดรวดเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนจอร์แดนแพ้ทั้ง3นัดตกรอบส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันแอลจีเรียพบออสเตรียเกมนี้หากมีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นผู้ที่ชนะจะผ่านเข้ารอบและผู้แพ้จะตกรอบทันทีผลปรากฏว่าเกมดำเนินมาถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บยังเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2กระทั่งนาทีที่90บวก3ริยาดมาเรสมากดประตูให้แอลจีเรียขึ้นนำ3ประตูต่อ2แต่ออสเตรียไม่ยอมซาซ่าคาลัสซิสมายิงประตูตีเสมอ3ประตูต่อ3และจบด้วยผลสกอร์นี้ส่งผลให้ออสเตรียเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนแอลจีเรียเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดด้านการแข่งขันในกลุ่ม K ทีมชาติโคลอมเบียเสมอทีมชาติโปรตุเกสแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ทีมโคเคนมี7แต้มผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนทัพฝอยทองมี5แต้มผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันดีอาร์คองโกเอาชนะอุซเบกิสถาน3ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบตำแหน่งการันตีผ่านเข้ารอบในฐานะ1ใน8อันดับ3ที่ดีที่สุดได้สำเร็จส่วนอุซเบกิสถานแพ้รวด3นัดตกรอบปิดท้ายที่กลุ่ม L ทีมชาติอังกฤษเอาชนะทีมชาติปานามา2ประตูต่อ0โดยทัพสิงโตคำรามครองเกมบุกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งแมตช์ก่อนจะมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่62จากจูดเบลลิงแฮมจากนั้นนาทีที่67แฮร์รี่เคนยิงประตูตอกย้ำชัยชนะให้อังกฤษเอาชนะไป2ประตูต่อ0เก็บเพิ่มเป็น7คะแนนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่มขณะที่ปานามาแพ้รวดทั้ง3นัดจบเส้นทางเพียงรอบแบ่งกลุ่มนอกจากนี้ประตูของแฮร์รี่เคนยังทำให้เขาสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลโลกด้วยผลงาน11ประตูแซงหน้าแกรี่ลินิเกอร์อดีตกองหน้าระดับตำนานของทีมที่เคยทำไว้10ประตูส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโครเอเชียเอาชนะกาน่า2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มขณะที่กาน่าแม้จะพ่ายแพ้แต่ยังมี4คะแนนเพียงพอสำหรับการผ่านเข้ารอบในฐานะ1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดปุริพัฒน์สอนการรายงานการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอรายการกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนวสุทธิวราราม5ประตูต่อ0ชนะ3นัดรวดมี9คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร1ประตูต่อ0คว้าชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จสโมสรเอแบร์โอมิยะอาดิจาสโมสรจากศึกเจลีก2ลีกรองของญี่ปุ่นเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2030และเตรียมลงซ้อมปรีซีซั่นกับเพื่อนร่วมทีมที่เยอรมันทันทีโดยเจ้าแบงค์

0: จะสวมเสื้อหมายเลข21ให้กับทีมลงลาดตาข่ายในศึกเจลีก2ฤดูกาลหน้าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายการ Princess Cup S Cola ครั้งที่23ที่ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชในรอบรองชนะเลิศทีมนักตบสาวไทย U18 ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์3-0เซต25-19 28-26และ25-23 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติเวียดนามที่ตบเอาชนะอินโดนีเซีย3-2เซต25-21 21-25 25-22 25-22และ15-10หลังจบเกมโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีฟิลิปปินส์เป็นทีมที่เหนียวและทีมไทยยังมีข้อผิดพลาดที่ยังต้องแก้ไขก่อนนัดชิงชนะเลิศที่จะพบกับเวียดนาม
1: ต้องยอมรับว่าทีมฟิลิปปินส์เป็นทีมที่เหนียวแล้วก็วันนี้เราจับโครงสร้างเขาไม่ได้หัวเสานะครับแล้วก็บอล A ที่เรายังจับไม่ได้เจอเวียดนามเขาเล่น A มาก AX มากวันนั้นเราต้องไปทำการบ้านทีนึงแล้วคิดว่าก็คงไม่ง่ายสำหรับเจอเวียดนามนะครับ
0: สำหรับนัดชิงชนะเลิศรายการ Princess Cup S Cola จะแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นที่ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชถ่ายทอดสดทาง True Vision Now เทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินทร์แก้วกามือวางอันดับ4และมือ513เยาวชนโลกแพ้คิมโซฮยอนจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ1และมือ293เยาวชนโลก0-2เซต2-6และ0-6คว้ารองแชมป์ไปครองศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษได้ประกาศผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมือ95ของโลกจะพบกับลินลี่แท็กเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมือวางอันดับ83ของโลกขณะที่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกจะพบกับมาย่าชวาลินสก้ามืออันดับ21ของโลกและมือวางอันดับ20ของรายการจากโปแลนด์พูนสิริมงคลคว้าเหรียญทองเสือภูเขาครอสคันทรีในศึกจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียติดตามได้จากรายงาน
2: การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31 Asian Continental Championship ที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรายการเสือภูเขาคลอสคันทรีอินดิมิเนเตอร์พูนสิริมงคลนักจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มเกินคาดฟาดด่านคู่แข่งระดับพระการกว่า44คนจนพังงาดคว้าแชมป์เอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเป็นเหรียญทองที่3ของทัพจักรยานเสือภูเขาไทยต่อจากวิภาวีดีคาบาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์ที่ได้2เหรียญทองแรกจากรายการดาวฮิลโดยทีมจักรยานไทยรั้งอันดับ3ของเอเชียโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนได้ไป10เหรียญทองพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาเทควันโดเตรียมส่งนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันรายการสำคัญที่ประเทศเกาหลีใต้รวม2รายการประกอบด้วยรายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคมและรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพระหว่างวันที่18-22กรกฎาคมซึ่งทั้ง2รายการนี้สมาคมตั้งเป้าเบื้องต้นไว้รายการละ1เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
4: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่าภูคำว่าภูเขียนพอพานสระอูใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะนูนออกมาเช ่นภูทุเรียนเมื่อรวมกับคำว่าพรเป็นภูพรหมายถึงรากไม้ที่ขึ้นเป็นปีกหรือเป็นปมที่โคนต้นและแผ่ขยายออกไปรอบๆเพื่อพยุงลำต้นนอกจากนี้ยังเรียกชื่อถั่วชนิดหนึ่งว่าถั่วภูเป็นถั่วที่ฝักมีครีบคล้ายสันไปตามยาวของฝักส่วนคำว่าภูที่เขียนพอสำเภาสระอูแปลว่าภูเขาเช่นภูกระดึงภูพานภูเรือภูชี้ฟ้านอกจากนี้ภูที่เขียนด้วยพอสำเภายังมีอีกคำหนึ่งซึ่งมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าแผ่นดินหรือโลกปรากฏในคำว่าภูธรภูทะเรศภูทะเรศวรภูบดีภูบดินภูบาลภูเบศแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินหมายถึงพระราชา
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่ ังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ปีต่อครั้งตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จัดกิจกรรม BAAC Market Fruit Buffet เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรลูกค้าผู้ปลูกผลไม้และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า30ร้านค้ายกขบวนสินค้าเกษตรมาจำหน่ายทั้งสินค้าชุมชนผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนสดจากสวนผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นสินค้าแฮนด์เมดอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพพร้อมบุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดรับประทานไม่อั้นเวลา60นาทีราคาสุดพิเศษเพียง399บาทจำกัดรอบละ100คนภายในงานยังมีดนตรีขับกล่อมให้ผู้ร่วมงานได้เพลิดเพลินผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ในวันที่28-29มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา7:00 น.ถึงเวลา20:00 น.ณบริเวณด้านหน้าธกส.สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครสามารถจองสิทธิ์บุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ call center 02555-0555ต่อ6512และ6553ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวาง างกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในวันและเวลาราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอาหารทอดอร่อยปากแต่เสี่ยงสุขภาพท่านผู้ฟังคะอาหารทอดเป็นเมนูยอดนิยมของคนทุกวัยด้วยรสชาติที่กรอบหอมอร่อยและเข้าถึงง่ายไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดเฟรนช์ฟรายกล้วยทอดปลาทอดหรือขนมขบเคี้ยวต่างๆแม้อาหารทอดจะสร้างความสุขให้กับการรับประทานแต่เบื้องหลังความอร่อยนั้นกลับแฝงไปด้วยความเสี่ยงต่อสุขภาพหากบริโภคเป็นประจำหรือในปริมาณมากเกินไปค่ะปัญหาสำคัญของอาหารทอดคือปริมาณไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานซึ่งมีผลต่อระดับไขมันในเลือดทำให้เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมองนอกจากนี้การทอดในน้ำมันร้อนจัดยังทำให้อาหารดูดซับน้ำมันมากขึ้นส่งผลให้พลังงานสูงเกินความจำเป็นอาจนำไปสู่ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในระยะยาวอีกหนึ่งอันตรายที่มักถูกมองข้ามคือการใช้น้ำมันทอดซ้ำเมื่อถูกความร้อนซ้ำๆน้ำมันจะเกิดการเสื่อมสภาพและสร้างสารพิษเช่นสารก่อมะเร็งและสารอนุมูลอิสระซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งบางชนิดรวมถึงส่งผลเสียต่อการทำงานของตับและระบบย่อยอาหารผู้ที่รับประทานอาหารทอดจากแหล่งที่ไม่สะอาดหรือไม่เปลี่ยนน้ำมันเป็นประจำอาจเสี่ยงต่อการได้รับสารเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวอาหารทอดยังส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดอาการท้องอืดแน่นท้องกรดไหลย้อนหรือย่อยยากโดยเฉพาะในผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคกระเพาะหรือผู้ที่มีปัญหาระบบย่อยอาหารอยู่แล้วหากรับประทานอาหารทอดในปริมาณมากหรือช่วงเวลาก่อนนอนอาการเหล่านี้อาจรุนแรงขึ้นและรบกวนคุณภาพการนอนหลับอย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องงดอาหารทอดโดยสิ้นเชิงแต่ควรรับประทานอย่างพอดีและมีสติเลือกใช้น้ำมันที่เหมาะสมต่อการทอดเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันคานูล่าหรือใช้อุปกรณ์ทอดที่ช่วยลดปริมาณน้ำมันเช่นหม้อทอดไร้น้ำมันรวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันซ้ำและเลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่สะอาดและปลอดภัยการปรับเปลี่ยนวิธีการปรุงอาหารก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพเช่นการอบต้มนึ่งหรือย่างซึ่งสามารถคงรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการได้ดีกว่าและช่วยลดปริมาณไขมันส่วนเกินในแต่ละมื้ออาหารนอกจากนี้ควรเพิ่มผักผลไม้และอาหารที่มีกากใยสูงเพื่อช่วยในการย่อยและส่งเสริมสุขภาพโดยรวมท่านผู้ฟังคะอาหารทอดอาจให้ความสุขชั่วคราวแต่สุขภาพที่ดีคือความสุขที่ยั่งยืนการเลือกกินอย่างฉลาดและใส่ใจต่อสุขภาพของตนเองคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่แข็งแรงสดใสและห่างไกลจากโรคภัยในระยะยาวเพราะอร่อยปากไม่ควรแลกกับเสี่ยงสุขภาพในอนาคตค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอาหารทอดอร่อยปากแต่เสี่ยงสุขภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนาขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
8: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
9: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเรา ที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
11: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
12: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
4: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
3: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทัน
0: รู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอสแคส
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
7: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
6: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
7: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
6: ใช่แล้วจ้าพี
7: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
6: กรมประชาสัมพันธ์
8: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ค่ะเช่นเดิมวันนี้พบกับดีเจมะตูมสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะทักทายคุณผู้ฟังในพื้นที่ฝั่งอันดามันนะคะจากจังหวัดกระบี่ค่ะจังหวัดระนองจังหวัดภูเก็ตค่ะและจากจังหวัดพังงานะคะที่รับฟังผ่านสวทพังงารับฟังผ่านท้ายเหมืองเรดิโอแล้วก็รับฟังผ่านสวทตะกั่วป่าด้วยนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังในฝั่งอ่าวไทยค่ะในพื้นที่ของอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะเช่นเดิมค่ะถ้าคุณผู้ฟังมีผลงานเพลงนะคะอยากจะแนะนำเงินเข้ามาสามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์076421055ค่ะ076421055ค่ะขอเริ่มต้นวันนี้นะคะด้วยประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณผู้ฟังคะเนื่องจากว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะไม่รู้เป็นเหมือนกันไหมช่วงประมาณต้นสัปดาห์เนี่ยยังรู้สึกว่ามีแดดออกนะคุณผู้ฟังมีแดดออกตลอดหลายประมาณ3วันได้นะจันทร์อังคารพุธเนี่ยแดดออกต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่าพอเริ่มวันพฤหัสศุกร์เนี่ยเริ่มมีฝนแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อวานเนี่ยก็มีฝนตกเริ่มที่จะหนักขึ้นวันนี้ก็ตกกันไปแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ค่ะโดยตั้งแต่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ของภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังเที่ยวแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะในช่วงวันที่29คือวันพรุ่งนี้นะคะถึง3กรกฎาคมก็ยาวจนไปถึงช่วงวันศุกร์เลยนะคุณผู้ฟังโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนค่ะจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะโดยเฉพาะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตอนนี้ต้องงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เชื่อว่าหลายพื้นที่น่าจะเริ่มมีฝนตกแล้วในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่านะโดยเฉพาะในบริเวณของบางในสีเนี่ยก็เริ่มมีฝนตกในต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแล้วก็เมื่อช่วงเช้าก็ตกไปเมื่อช่วงสายๆเนี่ยเพิ่งตกไปเองนะคะอากาศก็ค่อนข้างขมุกขมัวค่ะช่วงนี้ก็มีเรื่องของการแจ้งเตือนประกาศอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะก็มีประกาศของทางกรมทรัพยากรธรณีค่ะก็มีการแจ้งเตือนนะคะในวันนี้โดยเฉพาะใน2พื้นที่นะคะก็คือจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงาค่ะที่จะเสี่ยงดินโคลนถล่มจากฝนตกหนักค่ะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะคะว่ามีสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องหลายวันค่ะอาจทำให้ดินบนพื้นที่ลาดเชิงเขาเนี่ยอุ้มน้ำจนอิ่มตัวแล้วก็เลยส่งผลให้ดินเนี่ยขาดความมั่นคงและมีโอกาสเกิดดินสไลด์ได้โดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ใกล้กับลำห้วยหรือทางน้ำธรรมชาติค่ะซึ่งสัญญาณเตือนเนี่ยที่ต้องเฝ้าระวังก็มีเรื่องของฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน6ชั่วโมงหรือมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรต่อวันระดับน้ำในลำห้วยเพิ่มขึ้นสูงมีสีขุ่นผิดปกติมีกิ่งไม้หรือเศษซากไหลมารวม
กับกระแสน้ำได้ยินเสียงเรื่องของต้นไม้หักหินแตกหรือเสียงดินไหลจากภูเขาค่ะรวมถึงพบร่องรอยดินแตกร้าวหรือว่าดินชุ่มน้ำผิดปกติค่ะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าบริเวณที่เราอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการที่จะเกิดดินโคลนถล่มหรือว่าน้ำป่าไหลหลากค่ะก็ขอให้มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ติดตามฟังข่าวสารนะจากหน่วยราชการอย่างใกล้ชิดนะเรื่องของพยากรณ์อากาศแล้วก็ที่สำคัญคือในช่วงนี้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ลำห้วยหรือเชิงเขาในช่วงฤดูฝนค่ะและหากพบสัญญาณผิดปกติให้รีบอพยพออกทันทีเลยนะคุณผู้ฟังนะโดยถ้าสมมติว่าเกิดเหตุเรื่องของสาธารณภัยเกิดขึ้นนะคะองค์กรหรือว่าหน่วยงานแรกที่เราจะติดต่อไปได้เนี่ยก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของเราหรือจะเป็นท้องที่ก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะหรือจะอีกหนึ่งช่องทางค่ะคือสายด่วนนิรภัย1784อันนี้ติดต่อได้24ชั่วโมงนะคะเพื่อขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุต่างๆนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยอาจจะพบเรื่องของฝนที่ตกมานะคะเรียกว่าก็มีช่วงเวลาที่ฝนทิ้งช่วงไปนะคะได้ประมาณ3วันนะที่แบบว่ามาตุ้มขอยกตัวอย่างในพื้นที่ของตะกั่วป่าละกันเพราะว่าตอนที่อยู่เนี่ย3วันจันทร์อังคารพุธเนี่ยก็คือแดดออกนะคุณต้องฟังแบบทั้งวันเลยแต่พอเริ่มเข้าวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์เนี่ยก็เริ่มตกหนักเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะคะถ้าเราติดตามของปภ.ค่ะเว็บไซต์ที่ตรวจเช็คว่าชั่วโมงนี้ฝนตกที่ไหนบ้างนะคะเราก็จะมาดูนะคะซึ่งในชั่วโมงนี้เนี่ยในภาคใต้เนี่ยที่มีฝนตกนะคะก็จะเป็นในฝั่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชค่ะในพื้นที่ของอำเภอเคียนซาอำเภอบ้านตาขุนอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอบ้านนาสารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอำเภอจุฬาภรณ์มีที่จังหวัดตรังสตูขอไปค่ะสตูลแล้วก็สงขลาด้วยนะคะซึ่งขณะนี้แนวโน้มกลุ่มของฝนเนี่ยคือเคลื่อนไปทางทิศตะวันออกนะคะก็เลยจะเห็นว่าฝนเนี่ยอาจจะตกในฝั่งของภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงนี้นะคะในชั่วโมงนี้เรียกว่าชั่วโมงนี้ละกันเดี๋ยวจะสับสนตามประกาศนะคะเพราะว่าถ้าดูจากปริมาณกลุ่มก้อนเมฆที่จะทำให้เกิดฝนเนี่ยคืออยู่รอบๆในฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ระมัดระวังนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะในช่วงเรื่องของอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะแล้วก็โรคภัยที่อาจจะมากับในช่วงของฤดูฝนกันด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะด้วยสำนักพระราชวังค่ะขอแจ้งเส้นทางการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาค่ะณพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะโดยสำนักพระราชวังค่ะจะเปิดในให้เข้าสักการะพระศพทุกๆวันค่ะในเวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.แบ่งช่วงเวลาออกเป็น3ช่วงนะคะนั่นก็คือช่วงที่1ค่ะ 8:00 น.ถึง 10:00 น.ช่วงที่2ค่ะคือเวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.ช่วงที่3คือ 20:00 น.ถึง 21:00 น.ค่ะต้องมีการผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพค่ะภายในอุโมงค์ถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานค่ะนะคะก็จะมีการเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดค่ะโดยการแต่งกายนะคะเป็นชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีค่ะสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นนะคะในส่วนการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปค่ะยังสามารถเข้าชมได้ตามปกติคือ 8:30 น.ถึง 15:30 น.ค่ะเข้าทางประตูมณีนพรัตน์ค่ะผ่านจุดคัดกรองนะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นการงดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะแล้วก็จะมีการให้นักท่องเที่ยวค่ะเดินออกทางถนนจักรีจรัญผ่านประตูพิมานชัยศรีเลี้ยวซ้ายหน้าหอรัศดากรพิพัฒน์เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเดินออกพระบรมมหาราชวังทางประตูวิมานเทเวศค่ะสำหรับการ
ข้ากราบสักการะพระศพนะคะในตอนนี้ที่มาตุ้มได้ติดตามนะคะยังทุกท่านเนี่ยสามารถเดินทางได้เหมือนเดิมนั่นก็คือการเดินทางไปยังท้องสนามหลวงนะคะผ่านรถต่างๆซึ่งอย่างที่บอกว่าก็จะมีรถของขสมกบริการเนี่ยเป็น6เส้นทางหลักนะคะแล้วก็ถ้าเส้นทางที่สามารถไปเดินทางได้นะคะโดยเฉพาะหลายๆท่านที่เราเดินทางจากภาคใต้นะคะก็จะมีอยู่2เส้นทางก็คือเรื่องของการเดินทางโดยเครื่องบินนะคะก็ที่สนามบินดอนเมืองใช่ไหมคะทุกท่านก็ยังสามารถที่จะเดินทางเนาะโดยการลงเครื่องที่ดอนเมืองใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินทางโดยรถไฟฟ้าสายสีแดงชานเมืองค่ะนะคะก็นั่งจากสถานีดอนเมืองลงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะซึ่งในบริเวณตรงนั้นค่ะก็จะเป็นจุดเปลี่ยนเนาะที่จะไปสามารถเลือกได้เรื่องของการไป MRT นะคะแล้วก็การเดินทางที่จะเดินทางต่อไปเข้าเมืองนะคะก็จะมีแต่ละสายที่ต่างกันออกไปนะคะซึ่งสำหรับเรื่องของชัตเทิลบัสนะคะของขสมกเนี่ยที่จะมีให้บริการนะคะสมมติว่าเราเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าเดินทางจากเครื่องบินนะคะมาที่ดอนเมืองก็ขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับไปลงที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกท่านเนี่ยเดินลงมานะคะพอเรียกว่าติดบัตรออกจากรถไฟฟ้าเนี่ยเดินลงมาข้างล่างนะคะให้ออกประมาณประตูที่10หรือ12ค่ะจะมีรถบริการของขสมกค่ะซึ่งตอนนี้รถบริการของขสมกค่ะที่เริ่ม M8 ซื้อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะสนามหลวงนะคะก็คือถ้าต้นทางคันแรกเนี่ยจะเริ่มเวลา12นาฬิกาคันสุดท้ายจะ18นาฬิกาอ๋อนะคะคือก็จะมีการปรับในช่วงเวลาทุกคนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะในช่วงที่เขามีพิธีการเนี่ยจะปรับเป็นช่วง12นาฬิกาแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเริ่มเวลาจริงๆก็ช่วงเวลา7นาฬิกาถึง8นาฬิกาก็จะมีรถที่คอยรับส่งทุกท่านอยู่นะคะในส่วนที่2สำหรับคุณผู้ฟังที่เดินทางจากในพื้นที่ภาคใต้เรานะคะไปลงที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่นะคะก็จะมีรถ M9 ค่ะก็คือเป็นรถของขสมกเนี่ยให้บริการเช่นเดียวกันนะคะก็จะมาที่ท้องสนามหลวงค่ะเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยเราจะมีเต็นท์จุดเต็นท์บริการนะคะก็จะมีเต็นท์ที่เป็นทางเข้าก็ขึ้นอยู่กับนะว่าวันนั้นเนี่ยมีปริมาณของผู้เข้ากราบสักการะเนี่ยมากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดว่ามีมากเนี่ยเขาก็จะพาไปอีกเต็นท์หนึ่งก่อนที่จะมาที่เต็นท์หลักเต็นท์หลักบริเวณนั้นก็จะมีเรื่องของการแจกอาหารเครื่องดื่มขนมพระราชทานนะคะแล้วก็มีผู้สนับสนุนต่างๆที่มาแจกนะคะแล้วก็จะรับอาหารเหล่านี้ค่ะแล้วก็รับประทานอยู่นะคะก็รับประทานให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปที่จุดคัดกรองหลักที่ได้บอกไปก็คือบริเวณโถงข้างล่างนะคะด้านล่างของโถงที่เป็นทางลอดนะทางเดินลอดถนนหน้าพระลานค่ะหลังจากนั้นพอเข้าจุดเนี่ยเขาก็จะมีการแยกนะคะเส้นทางคือเป็น2ฝั่งคือในโถงเนี่ยการยืนยันตัวตนเนาะก็คือซ้ายเนี่ยจะเป็นการสักการะพระศพนะคะขวาเนี่ยก็จะเป็นการสักการะพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านซ้ายก็เป็นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีนะคะก็จะมีการเข้าตามกระบวนการแล้วก็การเดินทางก็จะเป็นคนละเส้นทางนะคะอันนี้เผื่อว่าทุกท่านที่จะเดินทางไปก็จะได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็การแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยสำหรับการเข้ากราบสักการะพระศพค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในช่วงแรกค่ะที่นำมาฝากทุกท่านกันค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะก็ชมให้ทุกท่านได้ชมสารคดีนะคะแล้วก็ผลงานเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันค่ะ

สาธารณรัฐฝรั่งเศสนับเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของพระราชวงศ์ไทยด้วยเป็นสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพบกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะทรงติดตามพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถพระบิดาไปดำรงตำแหน่งอัครราชทูตประจำเดนมาร์กและฝรั่งเศสในปี2491และความสัมพันธ์นี้ได้แนบแน่นยาวนานมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ล้วนเคยเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสวันที่14มิถุนายนถึง18พฤศจิกายน2503พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการซึ่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในที่หมายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่11ถึง14ตุลาคม2503โดยประธานาธิบดีชานโดโกแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้จัดเครื่องบินประจำตัวไปรับเสด็จจากกรุงโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์มายังกรุงปารีสและได้รอรับเสด็จที่ท่าอากาศยานออลีและได้จัดงานถวายพระกยาหารอย่างเป็นทางการระหว่างประทับอยู่ณกรุงปารีสได้ส่งวางพวงมาลาณสุสานทหารนิรนามบริเวณประตูชัยกับได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและกิจการต่างๆในกรุงปารีสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกหลายครั้งอาทิตย์ในปี2534เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลงานศิลปะวัฒนธรรมของฝรั่งเศสณพิพิธภัณฑ์หลายแห่งส่วนในปี2538ทรงได้พบกับนางบาดาดัตชีรักภริยาของนายชาร์คชีรักประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสต่อมาเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2540ทรงนำผลงานหัตถศิลป์จากลูกหลานชาวนาชาวไร่ที่ได้รับการฝึกฝนจนกลายเป็นช่างฝีมือศิลปาชีพไปจัดแสดงในงานสมบัติศิลป์แผ่นดินไทยณหอไอเฟลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาไทยสู่สากลให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความงดงามประณีตของงานช่างฝีมือไทยและในเดือนตุลาคม2545เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรเหรียญทองและโล่เกียรติยศจากสมาคมศิลปะวิทยาการและอักษรศาสตร์แห่งประเทศฝรั่งเศสและทรงนำผลงานศิลปาชีพบางส่วนไปจัดแสดงด้วยกับพระราชทานพระราชวโรกาสให้ชุมชนชาวไทยในฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาแล้วหลายครั้งทั้งโดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ระหว่างวันที่22ถึง24พฤศจิกายน2524เพื่อทอดพระเนตรการจัดระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆนอกจากนี้ในปี2554ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพิธีถวายปริญญาบัตรในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการออกแบบและตัดเย็บกรุงปารีสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วย
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งทรงพระปรีชาสามารถด้านภาษาฝรั่งเศสและทรงมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมาโดยตลอดพระชนชีพนอกจากนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนอีกหลายครั้งเพื่อทอดพระเนตรกิจการด้านต่างๆทั้งการเกษตรศิลปวัฒนธรรมดนตรีการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอวกาศและสิ่งแวดล้อมและส่งรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศโดยเมื่อวันที่4มีนาคม2569สมาคมส่งเสริมเกียรติภูมิฝรั่งเศสได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลส่งเสริมเกียรติภูมิฝรั่งเศสณหอประชุมสมาคมฝรั่งเศสเพื่อเทิดพระเกียรติและเชิดชูพระปรีชาสามารถที่ทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสรวมถึงความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศมาอย่างยาวนานเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงได้รับการถวายรางวัลประกาศกิตติคุณและยกย่องบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสตศักราช2020ภายใต้กฎบัตรกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านมะเร็งของสถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีสรวมถึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรวิวัฒนาการด้านการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดจนสุขภาพคนและสัตว์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและเสด็จไปส่งร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานรวมถึงทรงเป็นองค์ประธานงานกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายในงานภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวชิรราชธิดาส่งศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เสด็จไปส่งศึกษาดูงานด้านระบบกฎหมายและศาลงานอัยการและงานยุติธรรมที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อทรงเรียนรู้แนวปฏิบัติสากลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยส่วนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยด้านศิลปะและการออกแบบโดยได้เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์และทรงจัดแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แบรนด์สิริวัณวรีณกรุงปารีสหลายฤดูกาลทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการออกแบบและตัดเย็บกรุงปารีสรวมถึงทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรทรงม้าเพิ่มเติมณศูนย์ฝึกขี่ม้าเอิร์น JPS โดยล่าสุดทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัฏราสู่สากล La Most en Majesté Royal Tri Dress From Tradition to Modernity ไปเมื่อวันที่25มิถุนายน2569กับทรงได้รับการถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิเซียด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบตลอดจนทรงเผยแพร่ผ้าไทยและชุดไทยในเวทีระหว่างประเทศภายใต้กรอบองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วน

ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะเมื่อสักครู่นี้ต้องขออภัยด้วยนะคะเพลงพอดีมันมีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวสำหรับท่านไหนที่ขอเพลงเพิ่มเติมมาเดี๋ยวได้ฟังกันต่อเนื่องนะคะที่076-421-055ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงที่ผ่านมานะคะก็คือมีการเปิดสารคดีนะคะซึ่งเป็นสารคดีประชาสัมพันธ์ค่ะในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังนำมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้28มิถุนายนนะคะจริงๆแล้ววันนี้ถ้าเป็นในพื้นที่ของเราก็คงเป็นวันอาทิตย์ธรรมดาแต่ว่าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเนี่ยวันนี้คือวันเลือกตั้งค่ะซึ่งเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังขออภัยค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนาะแล้วก็เลือกตั้งของทางฝั่งเมืองพัทยานะคะที่มีการเลือกตั้งกันในวันนี้นายกเมืองพัทยานะคุณผู้ฟังซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะมีการได้ติดตามกันนะคะเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครซึ่งช่วงเช้าวันนี้ก็มีเรียกว่าผู้ที่มีชื่อเสียงต่างๆเนี่ยก็ไปใช้สิทธิ์กันมากมายกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเรียกว่าก็มีหลายๆท่านเลยนะคะที่เราได้ติดตามข่าวแล้วก็ภาพรวมในวันนี้ค่ะก็คือการเลือกตั้งเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เบื้องต้นณขนาดนี้ก็คือเรียบร้อยกันในหลายภาคส่วนนะคะส่วนผลเนี่ยเราก็ต้องติดตามหลังจากมีการปิดหีบนะคะแล้วก็ปิดหีบในเวลา 17:00 น.นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ติดตามผลว่าใครจะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งอย่างเช่นนะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านสุภมาศอิสระภักดีค่ะท่านก็เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครค่ะที่เขตเลือกตั้งที่7นะโรงเรียนยนต์ออฟอาร์คซอย313นะคะซึ่งท่านก็บอกว่าบรรยากาศในการเลือกตั้งเนี่ยก็ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากค่ะประกอบว่าสถานเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยก็ยังโอเคอยู่ก็เลยเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่นะคะออกมาใช้สิทธิ์นะให้มากที่สุดนะคะแล้วก็พร้อมย้ำว่าไม่ว่าจะเลือกผู้สมัครคนใดขอเพียงออกมาใช้สิทธิ์เพื่อร่วมการแสดงพลังของประชาชนและร่วมรักษาระบอบประชาธิปไตยกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นบรรยากาศในวันนี้นะคะที่มีการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็การเลือกตั้งที่เมืองพัทยาด้วยนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็นอกจากนี้แล้ววันนี้นะคะในข่าวในพื้นที่แล้วกันนะคะวันนี้ค่ะที่ภูเก็ตนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะท่านสันเพชรบุญญามณีค่ะท่านก็มีการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะติดตามเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำค่ะหนุนภูเก็ตสมาร์ทเพียร์เป็นต้นแบบท่าเรืออัจฉริยะของประเทศพร้อมแก้ไขปัญหาทุ่นจอดเรือยกระดับการท่องเที่ยวทะเลภูเก็ตค่ะในช่วงสายๆวันนี้นะคะที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองนะคะท่านสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะมีการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านคมนาคมทางน้ำค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะตรวจสอบการให้บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการรวมถึงติดตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการเดินเรือด้วยนะคะซึ่งทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็จะมีการเร่งพัฒนาท่าเรืออ่าวฉลองเนี่ยทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการหลังได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการทั้งเรื่องของการเพิ่มเจ้าหน้าที่ช่วยผูกเรือและพื้นที่หลบฝนพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบภูเก็ตสมาร์ทเพียร์
ร่วมกับกรมเจ้าท่าและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะนำเทคโนโลยีดิจิตอล AI กล้องวงจรปิดและการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์มาใช้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและผลักดันให้เป็นต้นแบบท่าเรืออัจฉริยะของประเทศรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในอนาคตค่ะซึ่งทางกรมเจ้าท่าเนี่ยก็อยู่ระหว่างการยกระดับการกำกับดูแลจากระบบแมนนวลนะฮะสู่แพลตฟอร์มดิจิตอลภายใต้นโยบายPort Control ค่ะซึ่งจะเริ่มใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมในเดือนช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้โดยระบบดังกล่าวค่ะพัฒนาต่อยอดจากบทเรียนเหตุเรือล่มฟินิกซ์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเรือผู้โดยสารการตรวจสอบใบอนุญาตและระบบแจ้งเตือนสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเลให้เทียบท่าสากลเทียบเท่าสากลนะคะทั้งนี้ค่ะผู้ประกอบการธุรกิจเรือเนี่ยก็จะมีการสะท้อนปัญหาเรื่องของการวางและการซื้อขายให้เช่าทุ่นจอดเรือค่ะซึ่งอันเนี้ยส่งผลกระทบต่อการจอดเรือและการเข้าออกของผู้ประกอบการค่ะซึ่งทางท่านรัฐมนตรีเองก็ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเพื่อจัดระเบียบการใช้พื้นที่ทางน้ำสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการพร้อมย้ำว่ากระทรวงคมนาคมจะเดินหน้ายกระดับการคมนาคมทางน้ำของจังหวัดภูเก็ตค่ะให้มีความปลอดภัยทันสมัยและได้มาตรฐานสากลสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยนะคะนอกจากนี้หลังจากที่ท่านเนี่ยดูเรื่องของด้านคมนาคมทางเรือนะคะท่านก็จะมีการลงพื้นที่นะคะติดตามบริเวณป่าอุโมงค์ฝั่งกระทู้นะคะบนทางหลวงหมายเลข4029ค่ะเพื่อรับฟังความคืบหน้าโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองซึ่งเรียกว่าเป็นโครงการสำคัญในการแก้ไขปัญหาการจราจรและเพิ่มศักยภาพ ด้านการคมนาคมของจังหวัดค่ะก่อนปิดท้ายภารกิจที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตค่ะโดยตรวจสอบการให้บริการรถยนต์รับจ้างสาธารณะหรือแท็กซี่เพื่อกำชับให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตามกฎหมายยกระดับมาตรฐานการให้บริการสร้างความปลอดภัยความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาอย่างจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้เป็นภารกิจในวันนี้นะคะของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสันเพชรบุญญามณีนะคะก็ตอนระหว่างนี้ท่านก็ยังดำเนินภารกิจนะคะที่จังหวัดภูเก็ตอยู่นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยอยู่ที่ภูเก็ตเองก็ดีหรือว่าจะเดินทางไปภูเก็ตก็จะได้ถ้าเกิดว่าใครจะติดตามก็สามารถที่จะไปพบท่านได้นะท่านก็ภารกิจสุดท้ายเนี่ยท่านก็จะเดินทางไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้วยนะคุณผู้ฟังนะฝากไว้ค่ะอันนี้เป็นข่าวในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันอีกสักช่วงหนึ่งดีกว่าค่ะแล้วก็กลับมาในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

0: ช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: ในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงานะคะก็ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของทางททสำนักงานพังงาที่จะเริ่มในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะชื่อว่ากินเป็นเรื่องค่ะนะกินเป็นเรื่องพังงาเอดิชั่นค่ะเทสโค้ดพังงาสัมผัสเสน่ห์ขนมสดอาหารเส้นค่ะผ่าน88ร้านอาหารเส้น38ร้านขนมสดค่ะเรียกว่าจะชวนไปตะลุยรับประทานนะตะลุยทานอาหารประเภทเส้นและขนมนะคะเรียกว่าตะลุยความอร่อยทั่วจังหวัดพังงาเลยนะคะตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ก็แน่นอนว่าจะได้เห็นร้านที่เป็นเมนูเส้นรสกลมกล่อมขนมสดสูตรดั้งเดิมความอร่อยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนทุกเมนูบอกเล่าเรื่องราวนะคะแต่ว่ากิจกรรมนี้แอบกระซิบว่าจะเริ่มเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะวันนี้เลยยังไม่ได้มีรายละเอียดว่าใน88ร้านเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะคะแต่ว่าเก็บไว้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะได้น่าจะได้เห็นแล้วว่าแต่ละร้านค่ะมีอะไรให้เราได้ลองลิ้มชิมรสหรือว่าบางร้านเนี่ยอาจจะเป็นร้านที่เราเคยรับประทานมาแล้วก็มีเหมือนกันนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะเรื่องของการพาชิมร้านอาหารกันค่ะและนอกจากนี้แล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงกรีนซีซั่นนะคะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งการเล่นเซิร์ฟค่ะช่วงนี้ก็คลื่นกำลังดีค่ะเชิญชวนทุกคนมาลองเล่นเซิร์ฟดูนะคะกีฬากลุ่มประเภทเอ็กซ์ตรีมนะคะที่เราได้แบบปล่อยใจไปกับคลื่นนะคะแล้วก็ได้สุขภาพได้เรียกว่าได้หลายอย่างกันเลยทีเดียวนะคะลองมาทดลองดูสักครั้งหนึ่งนะคะก็จะมีจุดเล่นที่ Memory Beach นะคะที่ทุกคนสามารถไปเล่นได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีพื้นฐานเขาก็จะมีเรื่องของการเรียนคอร์สระยะสั้นแบบว่าเรียนปุ๊บนะคะก็จะมีช่วงภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติให้ได้ลองเรียนแล้วก็ลองเล่นจริงๆด้วยนะคะในช่วงนี้แล้วก็ในช่วงนี้ค่ะก็ต้องบอกทุกท่านว่าช่วงกรีนซีซั่นค่ะโรงแรมในพื้นที่ก็จะมีราคาที่เข้าถึงได้ยังไงมาพักผ่อนในช่วงหน้าฝนแบบนี้ที่จังหวัดพังงาเพราะว่าเราได้รับรางวัลนะเรื่องของการบริการยอดเยี่ยมค่ะฝากไว้ค่ะพังงาเที่ยวได้ทั้งปีค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการค่ะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองเลขาธิการกกต.แถลงภาพรวมเปิดหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกำชับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้ถูกต้องย้ำห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองเลขาธิการกกต.แถลงภาพรวมเปิดหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกำชับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้ถูกต้องย้ำห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง
8: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงภาพรวมการเปิดลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งเริ่มเปิดคูหามาตั้งแต่เวลา 8:00 น.ที่ผ่านมาโดยหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครทั้ง 6,628 หน่วยและเมืองพัทยาอีก113หน่วยสามารถเปิดให้ประชาชนลงคะแนนได้ครบทุกหน่วยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ได้จนถึงเวลา 17:00 น.นี้ด้านว่าที่ร้อยตีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.เน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบประเภทบัตรและข้อกำหนดการลงคะแนนอย่างถูกต้องโดยกรุงเทพมหานครบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้1หมายเลขบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้1หมายเลขส่วนเมืองพัทยาบัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ไม่เกิน6หมายเลขพร้อมเตือนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกนอกหน่วยและห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วเด็ดขาดสำหรับมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉินกกต.ได้ประสานเตรียมพร้อมระบบไฟฟ้าสำรองในพื้นที่เมืองพัทยาส่วนในกรุงเทพมหานครกรณีเสาไฟฟ้าล้มในพื้นที่เขตลาดกระบังและเหตุเพลิงไหม้ในเขตหลัก4ได้รับการแก้ไขและตรวจสอบแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อการลงคะแนนประชาชนยังคงเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ตามปกติสวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งเมืองพัทยาติดตามความเรียบร้อยพร้อมย้ำทุกภาคส่วนจัดการเลือกตั้งด้วยความสุจริตโปร่งใส
9: นายณนิตนิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายอิสราเจริญชาสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนางสาวมนัสนันท์วิทนาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งโรงเรียนเมืองพัทยา11 ซึ่งเป็นสถานที่เลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่2หน่วยเลือกตั้งที่5ถึง12เพื่อให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบพร้อมพูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้สังเกตการและอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งติดตามมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ได้จนถึงเวลา 17:00 นพร้อมเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยณัฐยาโทธการนันท์สทชลบุรีรายงาน
1: อิทธิพลของพายุฝนฟ้าคะนองที่พัดถล่มในหลายพื้นที่รัฐเคนตักกี้ของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายแอนดี้เบเชียผู้ว่าการรัฐเคนตักกี้ทางตะวันออกของสหรัฐที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุฝนฟ้าคะนองที่พัดถล่มรัฐเคนตักกี้ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่อาทิเมืองลุยวิลและเทศมนตรเมดิสันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและบ้านเรือนจำนวนมากได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งนี้นายเบเชียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วรัฐเคนตักกี้แล้วพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลากลางคืนที่ทัศนวิสัยจำกัดขณะเดียวกันสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐออกคำเตือนน้ำท่วมฉับพลันในรัฐเคนตักกี้และรัฐอินเดียนาโดยบางพื้นที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมราว100-250 มิลลิเมตรพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าพื้นที่นี้อาจเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกัวป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อมไม้พร้อมไม้อะไรอะไรมูมูมามากากาไก่มูเอาใหญ่เอียดมูมามากากาไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมาไก่กามู
12: เกมอะไรนกุ้ง
13: อยากจัง
14: นกดีเหมือนกันนะ
11: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล่าหลักจะพาเล่นเอง
15: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
16: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
17: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ารวมประชาสัมพันธ์
18: แม่แม่แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่แค่ตรงนี้เอง
19: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรักษาสมองแล้วก็หน้าสวยๆของเราจ้า

0: องทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
2: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
1: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
3: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีเพลงเพราะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยฟังได้ทุกติดทั่วไทยในรายการลูกทุ่งวันหยุดหยุดหยุดหยุด

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะก้าวสู่ในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดนะคะวันนี้ก็พบกันวันอาทิตย์ค่ะ28มิถุนายน2569ค่ะคุณผู้ฟังก็มาฟังเพลงเพราะๆพร้อมกับเรื่องราวข่าวสั้นต่างๆค่ะที่เรานำมาฝากกันในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดค่ะที่พบกันเป็นประจำค่ะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะที่สวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz แห่งนี้ค่ะก็จะมีดีเจจุกนะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะแล้วก็วันนี้ทุกๆวันอาทิตย์นะดีเจจุกก็จะอยู่กับดีเจพี่ม้งค่ะคุณมงคลโจกเกลือค่ะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Liveรับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะได้ติดตามรับฟังกันนะคะผ่านทางเบอร์โทร076-421-055ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้พบกันตรงกับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งทุกวันที่28มิถุนายนก็ถือว่าเป็นวันกำเนิดรัฐสภาไทยค่ะคุณผู้ฟังภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพ.ศ. 2475เนาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้เปลี่ยนผ่านจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชกล่าวมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญตั้งแต่นั้นมาค่ะประเทศไทยก็ขับเคลื่อนไปด้วยกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่เรียกกันว่าผู้แทนราษฎรค่ะทำหน้าที่จ่ายสิทธิ์ออกเสียงในการบริหารปกครองบ้านเมืองแทนพี่น้องประชาชนค่ะเมื่อเวลา 14 นาฬิกาของวันที่ 28 มิถุนายน 2475 สภาผู้แทนราษฎรได้มีการประชุมเป็นครั้งแรกที่ห้องโถงชั้นบนของพระที่นั่งอนันตสมาคมโดยจัดห้องประชุมเป็นลักษณะครึ่งวงกลมตามระนาบพื้นห้องการประชุมเริ่มขึ้นเมื่อล่วงประดิษฐ์มนูธรรมด้วยคุณปรีดีพนมยงค์ค่ะอ่านรายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราวซึ่งมาจากการแต่งตั้งจำนวน70คนและเป็นผู้กล่าวนำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมจากนั้นเจ้าพระยามหิธรเสนาบดีกระทรวงมุรธาโทนได้อัญเชิญพระกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาอ่านเปิดประชุมค่ะเสร็จแล้วก็ได้ดำเนินการประชุมต่อไปจึงถือว่าวันนั้นเป็นวันก่อกำเนิดของรัฐสภาไทยมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนั้นเนาะที่ประชุมมีมติเลือกเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกค่ะแล้วก็เห็นชอบให้ล่วงประดิษฐ์มนูธรรมปรีดีพนมยงค์เป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนแรกค่ะรวมถึงมีมติเลือกพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นประธานกรรมการราษฎรด้วยนายกรัฐมนตรีคนแรกค่ะจึงถือว่าคณะรัฐมนตรีได้ถือกำเนิดขึ้นในวันเดียวกันด้วยค่ะแล้วก็แม้เวลาจะล้วงเลยตามการเปลี่ยนแปลงของการเวลารัฐสภาชุดต่างๆก็ยังคงทำหน้าที่ในฐานะองค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตยฝ่ายนิติบัญญัติแทนประชาชนค่ะโดยออกกฎหมายมาบังคับใช้ในสังคมควบคุมและก็ตรวจสอบการทำงานของคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารแล้วก็ให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญสำคัญของประเทศค่ะรวมถึงแสดงบทบาทในฐานะผู้แทนประชาชนในกิจการต่างๆแล้วก็เป็นสิทธิ์เป็นเสี้ยงแทนประชาชนทั้งประเทศต่อเนื่องตลอดมาค่ะจนมาถึงวันนี้ค่ะที่รัฐสภาก็ได้เกิดขึ้นเคียงคู่กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีสมาชิกรัฐสภาพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติรวมกันมาก็หลายชุดแล้วนะคะ
มีประธานรัฐสภาทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาให้เป็นไปอย่างราบรื่นและก็ดูแลการบริหารราชการของข้าราชการฝ่ายรัฐสภาอย่างมีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็มีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการควบคุมตรวจสอบการทำงานของคณะรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายบริหารค่ะรวมถึงได้ใช้อำนาจหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบและก็ท่วงดุลอำนาจให้กับคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นประวัติความเป็นมาของวันที่28มิถุนายนค่ะก็ถือว่าเป็นวันกำเนิดรัฐสภาไทยค่ะเรื่องราวข่าวสั้นเรื่องแรกที่นำมาฝากกันในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนดีกว่าค่ะหลังจากฟังเพลงแล้วเราก็จะมาฟังข่าวกันอีกสักเรื่องนึงนะคะวันนี้จะเสนอเรื่องได้เดียวอย่าลืมติดตามกันนะคะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่ฟังเพลงจากทางรายการกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็ยังคงมีบางเพลงที่ยังไม่เปิดให้ค่ะคุณผู้ฟังโทรก็กันเข้ามาทาง076-421-055ค่ะช่วงนี้บ้านเราก็เป็นช่วงหน้าฝนค่ะถ้าเกิดว่าใครติดตามข่าวสั้นจากโรงพยาบาลต่างๆโดยเฉพาะโรงพยาบาลตะกั่วป่าค่ะช่วงนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายไปรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่กันอยู่ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเรื่องของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เนาะก็จะมี7กลุ่มโรคค่ะที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่จะเป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนก่อนค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ได้รับฟรีนะคะสำหรับการดูแลสิทธิผู้ป่วยของประเทศไทยเราค่ะแต่ว่าวันนี้มีข่าวจากสำนักงานประกันสังคมค่ะสำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปแล้วก็จ่ายสิทธิ์ประกันสังคมค่ะไม่ว่าจะเป็นมาตรา33หรือว่ามาตรา39ค่ะต่างสำนักงานประกันสังคมค่ะก็เชิญชวนให้ไปรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรีนะคะสำหรับกลุ่มเป้าหมายก็คืออายุ50ปีขึ้นไปค่ะและสำหรับในปีนี้นะคะปี2569ค่ะทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็เป็นการมอบของขวัญให้กับผู้ประกันตนในมาตรา40กันด้วยค่ะก็เลยได้มีการขยายฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ประกันตนมาตรา40ด้วยค่ะภายใต้แนวคิดที่ว่าเพิ่มสิทธิ์มีสุขกับมาตรา40ค่ะซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยได้มีการเพิ่มความคุ้มครองในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้ในกรณีทุพพลภาพการเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรการเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรวมถึงการปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบรับรองแพทย์กรณีป่วยด้วยโรคโควิด-19 ค่ะแล้วก็การปรับปรุงบทบัญญัติกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตก่อนอายุครบ60ปีบริบูรณ์หรือก่อนที่จะได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพโดยคาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาตรา40ได้รับสิทธิประโยชน์ในส่วนนี้มากกว่า 500,000 คนค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็ยังได้มีการเพิ่มสิทธิพิเศษด้านส่วนลดโดยรวมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนแล้วก็จัดให้มีตลาดมาตรา40บนแอปพลิเคชัน SSO Plus เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับเครือข่ายผู้ประกันตนมาตรา40ที่ให้ผู้ประกันตนรวมถึงประชาชนทั่วไปค่ะสามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบายค่ะแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นค่ะพร้อมกันนี้นะคะทางสำนักงานประกันสังคมก็ยังได้อำนวยความสะดวกในการเบิกสิทธิประโยชน์ด้วยการเชื่อมโยงระบบใบรับรองแพทย์ดิจิตัลหมอพร้อมบนดิจิตัลเฮลท์แพลตฟอร์มของกระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะข่าวกับระบบเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนมาตรา40ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาตรา40เนี่ยได้รับประโยชน์จากการเชื่อมโยงระบบดังกล่าวเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าเป็นของขวัญชิ้นโบแดงเนาะจากสำนักงานประกันสังคมค่ะที่ให้สิทธิ์ในการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ค่ะให้กับผู้ประกันตนมาตรา40ด้วยนะคะซึ่งสำหรับผู้ประกันตนตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นมาตรา33มาตรา39หรือว่ามาตรา40อายุ50ปีขึ้นไปก็สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ในการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่กับโรงพยาบาลที่เราแจ้งการจ่ายสิทธิ์เอาไว้ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังแต่ต้องมีอายุ50ปีขึ้นไปนะคะสำหรับผู้ประกันตนค่ะกับสำนักงานประกันสังคมค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวสั้นอีกข่าวนึงเนาะก็ถือว่าเป็นข่าวดีในเรื่องของการเ
ขยายสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมาตรา40นั่นเองค่ะคุณผู้ฟัง

สถานีเพลงเพราะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยฟังได้ทุกทิศทั่วไทยในรายการลูกทุ่งวันหยุดหยุดหยุดหยุด

กับคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงที่3ของรายการลูกทุ่งวันหยุดวันนี้กับคุณผู้ฟังดีเจจุกนะก็มีข้าวมาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับรู้รับทราบกันค่ะพอดีดีเจจุกเนี่ยก็เข้าไปดูที่ Facebook ของเข้าลักเซิร์ฟทาวค่ะคุณผู้ฟังก็มีการประกาศรายชื่อนักกีฬากระดานโตคลื่นทีมชาติไทยเอเชียนเกมครั้งที่20ค่ะที่เมืองไอจินาโกย่า2026ค่ะคุณผู้ฟังทางสมาคมกีฬากระดานโตคลื่นแห่งประเทศไทยก็เรียกได้ว่ามีความภูมิใจที่จะประกาศรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยทั้ง4คนที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจิเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ฟังทีมชาติไทยนะคะหรือว่าทีมไทยแลนด์นักกีฬากระดานโตคลื่นที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีน้องแอนนิชาติตาฟรินนะคะจากหาดกะตาจังหวัดภูเก็ตค่ะมีคนพังงาด้วยนะคะก็คือน้องณัฐกรแซ่เอียวจากเขาลักพังงาค่ะแล้วก็มีน้องอิซาเบลเฟฮิกค่ะแล้วก็มีน้องตินจอนสันจากเขาลักพังงาค่ะถึงต่างสมาคมนะคะก็ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนค่ะรวมส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทั้ง4คนในการแข่งขันเดือนกันยายน2569ค่ะก็คือระหว่างวันที่25จนถึง28กันยายนค่ะก็สามารถส่งแรงใจไปเชียร์ทีมนักกีฬาไทยอันนี้ก็จะเป็นกีฬากระดานโตคลื่นค่ะคุณผู้ฟังก็ประกาศรายชื่อกันออกมาแล้วเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากจะทราบว่าหน้าตาของน้องๆเป็นยังไงเป็นลูกตาเล่าใครนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook เข้าลักเซิร์ฟทาวค่ะหรือว่า Facebook ของสวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ก็สามารถเข้าไปดูได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังอันนี้เขาก็จะมีภาพนะคะให้เห็นกันเลยนะคะว่าน้องตินจอนสันนี่หน้าตาเป็นยังไงนะคะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็เป็นวันที่28มิถุนายนนะคะเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะก็ยังคงมีความแปรปรวนค่ะตั้งสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาเนาะก็ยังคงประกาศให้ผู้ที่ใช้เรือนะคะมีความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีในเรื่องของยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะแล้วก็ในพื้นที่ประเทศไทยของเราเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะแล้วก็ในที่ที่มีฝนตกหนักนะก็อาจจะมีลมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการเดินทางโดยทางเรือนะคะก็จะต้องจ่ายความระมัดระวังกันเป็นพิเศษค่ะแล้วก็พยายามเลี่ยงเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะแล้วก็เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรจะงดออกจากฝั่งในช่วงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนาะวันนี้วันที่28 29 30วันที่1กรกฎาคมจนถึง2กรกฎาคมค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าพบเจอสาธารณภัยเนาะคุณผู้ฟังก็สามารถแจ้งได้ค่ะที่1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเบอร์สายด่วนของปภ.ค่ะสามารถโทรแจ้งหรือว่าขอความช่วยเหลือกันได้เนาะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเบอร์โทรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่ก็ได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟัง

ค่ะคุณผู้ฟังครับแป๊บเดียวมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งวันหยุดกันแล้วๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะภาษาใต้วันละคำนะคะวันนี้เสนอคำว่าฮิตฮุยค่ะคุณผู้ฟังฮิตฮุยคือภาษาใต้นะคะแต่แปลเป็นภาษากลางก็คือเล็กเล็กน้อยน้อยไม่มากนั่นเองค่ะถ้าภาษากลางถ้าภาษาใต้เนี่ยก็จะพูดว่าเรื่องคิดหุยหรือว่าเรื่องเท้าเต็ดนะก็แปลว่าเรื่องเหล็กไม่ใหญ่นะเรื่องเหล็กๆน้อยๆ นะไม่มากฮิตหุยหรือว่าเท้าเต็ดเนี่ยก็แปลว่าเหล็กน้อยนิดหน่อยไม่มากค่ะคุณผู้ฟังภาษาใต้วันละคำเพื่อที่จะอนุรักษ์ภาษาใต้ไว้ให้อยู่คู่กับลูกหลานชาวใต้ของเราตลอดไปค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสำหรับรายการลูกทุ่งวันหยุดค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะคะตีซ่องจนถึงตีสามทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเลขาธิการกกต.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เลขาธิการกกต.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าวพร้อมเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ70คาดทราบผลไม่เป็นทางการก่อนเวลา 22:00 น.
8: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมการจัดการเลือกตั้งและใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่56เป็นบริเวณหมู่บ้านตอรวมโชคแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครโดยกล่าวว่าภาพรวมการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงเช้ามีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องขณะที่สภาพอากาศในช่วงบ่ายไม่น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมาใช้สิทธิ์จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้กันให้มากที่สุดนายแสวงกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้กกต.ตั้งเป้าหมายให้มีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ70และอย่างน้อยไม่ควรต่ำกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ60พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนในช่วงเย็นเพื่อร่วมตรวจสอบความโปร่งใสของการเลือกตั้งทั้งนี้คาดว่าจะสามารถรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ก่อนเวลา 22:00 น.ชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพร้อมคาดหวังได้ผู้นำที่ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายที่ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง
9: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยภรรยาได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่หน่วยเลือกตั้งที่55แขวงทุ่ง2ห้องโดยนายชนันท์กล่าวว่าขณะนี้ยังมีเวลาเหลือในฐานะตัวแทนรัฐบาลเชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิ์ใช้เสียงในระบอบประชาธิปไตยซึ่งประชาธิปไตยมีความสวยงามเสมอและจะสวยงามได้ก็ต่อเมื่อทุกคนออกมาใช้สิทธิ์จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ที่จะเข้ามาทำงานให้ชาวกรุงเทพใน4ปีนับจากนี้โดยคาดหวังว่าผ ู้ว่ากทม.คนใหม่จะเป็นผู้ว่าที่ทำงานกับทุกคนได้โดยยึดประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติและอยากให้ผู้ว่ากทม.มองไปถึงผู้สูงอายุรวมถึงศูนย์ดูแลเด็กของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครอำนวยความสะดวกเลือกตั้งต่อเนื่องทั้งจัดการจราจรเฝ้าระวังฝนตกและดูแลกลุ่มเปราะบางครอบคลุมทุกมิติน
10: างสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางขุนเทียนและเขตหนองแขมพร้อมกล่าวว่าทั้งสองเขตมีการเตรียมการค่อนข้างสมบูรณ์ภาพรวมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยยังไม่ได้รับรายงานเรื่องร้องเรียนใดๆซึ่งกรุงเทพมหานครได้กำชับทุกสำนักงานเขตอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการจัดระเบียบการจราจรการเตรียมพื้นที่จอดรถการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกผู้สูงอายุผู้พิการและผู้มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยพร้อมทั้งติดตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งคาดว่าอาจมีฝนตกในช่วงบ่ายโดยสำนักงานเขตได้เตรียมเจ้าหน้าที่และหน่วยเบสเตรียมพร้อมระบายน้ำหากเกิดฝนตกเพื่อการเลือกตั้งดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิ์ของประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: คุณกำลังฟังวิทยุออนไลน์ยุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชนสวทตะกั่วป่า FM 90.25 radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยฉับไวทุกสถานการณ์
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
13: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
12: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
13: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
12: ใช่แล้วจ้าพี
13: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
15: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
16: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี3กระทรวงลงพื้นที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมาร่วมบูรณาการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจรอีกสักครู่กลับไปติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ของโบสถ์แบงค์ของโบสถ์เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ของโบสถ์แบงค์ของโบสถ์มาเรามาใช้สิทธิ์โบสถ
6: ์กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ของโบสถ์เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ของโบสถ์มาเรามาใช้สิทธิ์โบสถ์
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี3กระทรวงลงพื้นที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมาร่วมบูรณาการการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจร
8: ศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมติดตามผลงานวิจัยและการใช้นวัตกรรมพัฒนาเส้นใยและไขไหมรวมถึงระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในแปลงหม่อนณศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาทั้งนี้จากการบูรณาการความร่วมมือมุ่งเป้าขับเคลื่อนห่วงโซ่การผลิตหม่อนไหมของจังหวัดนครราชสีมาที่มีมูลค่ากว่า 3,800 ล้านบาทเพื่อยกระดับรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานด้านงานหม่อนไหมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสืบไปภัทริราพรพิญโยทีมข่าวสปทนครราชสีมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำและการให้บริการนักท่องเที่ยวพร้อมรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว
9: นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังการลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตว่าท่าเทียบเรืออ่าวฉลองเป็นท่าเรือที่นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลระบบ AI กล้องวงจรปิดและการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์มาให้บริการซึ่งเป็นภูเก็ตสมาร์ทเพียร์หรือท่าเทียบเรืออัจฉริยะต้นแบบของประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเลในอนาคตทั้งนี้กรมเจ้าท่าเตรียมเปิดใช้งานระบบพอร์ตคอนโทรลภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเรือ ผู้โดยสารการตรวจสอบใบอนุญาตและการแจ้งเตือนสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเลให้ทัดเทียมสากลอย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าจะเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการวางและซื้อขายทุ่นจอดเรือในพื้นที่อ่าวฉลองและทุกพื้นที่ท่าเทียบเรือในจังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดระเบียบการใช้พื้นที่ทางน้ำสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการและเสริมความมั่นคงด้านความปลอดภัยทางน้ำให้แก่นักท่องเที่ยวนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมเสนอแนะผู้ว่าคนใหม่เร่งขยายพื้นที่การกีฬาและยกระดับมาตรการความปลอดภัยสาธารณะ
10: นางนวลพันธ์ล่ำซำหรือมาดามแป้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าได้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7ธนาคารออมสิน2บริเวณปากซอยสุขุมวิท39เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องการเห็นกรุงเทพมหานครเพิ่มพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาให้มากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพที่แข็งแรงเนื่องจากเห็นว่าสุขภาพเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนอกจากนี้ยังอยากให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งการป้องกันอุบัติเหตุและการรับมือภัยธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นใจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึงปุริภัทรสอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกัวป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
12: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
13: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
11: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เช็คเรตติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งคุณพี่คะเช็คเรตติ้งอย่าลืมเช็ครถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเช็คสภาพรถให้พร้อมเช็คลมยางให้ดีเช็คระบบเบรกให้ชัวร์เช็คน้ำมันเครื่องอย่าให้ขาดและมีสติทุกครั้งก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: พี่ครับพี่ครับช่วยรับผมเข้าแก๊งด้วยสิครับ
17: ไม่วัยรุ่นจะเข้าแก๊งเราต้องพร้อมหมวกกันน็อกต้องมีไม่ขี่รถไวเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้ง ทุกทางมาลายนายต้องจอดรถให้คนข้ามก่อนพร้อมหรือเปล่าล่ะ
16: พร้อมครับพี่วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจกฎจราจรด้วยรักและห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: ร่วมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกเส้นทางสร้างวินัยร่วมกันติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 16:07 น.ถึง 17:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และทาง Facebook Live สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

ครับคุณผู้ฟังครับพบกันในช่วงของบอกเล่า90กับกปท.นะครับโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกนะครับพบกับรายการนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลา16:07 น.ถึง17:00 น.นะครับเริ่มต้นวันนี้เข้ากับบรรยากาศที่มีฝนตกลงมานะครับขอเพียงที่พักใจจากมิ้นมาริวันเจมินานะครับเริ่มต้นรายการด้วยเพลงนี้กันก่อนนะครับทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Live นะครับสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์นะครับหรือจะเป็นทาง FM 90.25 MHz นะครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำได้ครับที่0764211055และทางเพจ Facebook สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวของการขับขี่ปลอดภัยประเมินความเสี่ยงคนรถถนนใน4สเต็ปนะครับขออภัยครับมีขับขี่ปลอดภัยประเมินความเสี่ยงคนรถถนนแล้วก็เรื่อง4สเต็ปการเดินข้ามทางม้าลายขณะฝนตกนะช่างเหมาะกับช่วงนี้เหลือเกินที่มีฝนตกมีฝนตกสักพักฝนหยุดแป๊บเดียวก็มีฝนตกลงมานะครับและช่วงนี้ก็มีคำเตือนนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็การแจ้งเตือนของเรื่องของแผ่นดินขออภัยครับเป็นเรื่องของดินสไลด์ได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าฝนมันอาจจะตกลงมาเยอะและทีนี้ดินมันก็อุ้มน้ำด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังที่ขับรถใช้ความระมัดระวังนะบ้านเราก็น่าจะเป็นโซนของกระโปรงที่จะมีพื้นที่ที่จะต้องขับรถขึ้นเขาอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับให้ระมัดระวังเรื่องของดินสไลด์กันด้วยนะคุณผู้ฟังและกับประเด็นเรื่องของรู้หรือไม่คนเดินเท้าทั่วประเทศไทยประสบอุบัติเหตุเฉลี่ย2,490 รายและก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสาเหตุหลักเกิดจากพฤติกรรมผู้ขับขี่ที่ไม่เคารพกฎจราจรก็คือหมายความว่าคนเดินเท้าเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุนะครับสูงเฉลี่ยปีละ 2,490 รายเป็นข้อมูลที่ได้จากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับเดี๋ยวจะกลับมาพูดถึงรายละเอียดแต่ละเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะครับอาจจะเป็นคนนี้กับอีกหนึ่งเพลงจากแหวนทิติมาครับ

ับมาติดตามเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเดี๋ยวก็จะมีเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อนะครับวันนี้เลือกมาเป็นเพลงแบบเก่าๆในยุคแบบ90 80ประมาณนี้นะให้ได้รับฟังกันแล้วก็อยู่ในวันฝนโปรยไม่ได้ไปไหนก็อยู่กับบ้านนะครับฟังวิทยุแล้วก็ฟังเรื่องราวที่นำมาฝากกันกับการนำเสนอนะครับรายการบอกเล่า90กับกปท.นะครับเราเริ่มประเด็นแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับกับเรื่องราวของชีวิตมีค่าเซฟตัวเองก่อนสายขับขี่ปลอดภัยเริ่มที่การประเมินความเสี่ยงนะคุณผู้ฟังครับกับการประเมินความเสี่ยงคนรถและก็ถนนนะครับระวังคนเดินทางเท้านะครับลดความเร็วลงระมัดระวังให้มากขึ้นเมื่อขับผ่านเขตชุมชนเขตโรงเรียนแล้วก็จุดรอรถประจำทางนะครับทางแยกและหยุดให้คนเดินเท้าข้ามอย่างปลอดภัยนะครับคือการหยุดเนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าหากว่าเจอพื้นที่ที่จำเป็นจะต้องหยุดให้คนเดินเท้าข้ามก็ต้องหยุดให้เขาได้ข้ามอย่างปลอดภัยนะครับบ้านเราเนี่ยก็จะมีจุดที่ข้ามกันเยอะๆแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวด้วยก็จะเป็นจุดที่เขาหลักนะคุณผู้ฟังครับตรงนั้นเราก็ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นนะครับและหากว่ามีสัญญาณไฟให้คนเดินเท้าข้ามก็ต้องให้คนเดินเท้าข้ามได้อย่างปลอดภัยนะครับส่วนคนที่ขับขี่จักรยานนะครับเมื่อพบเห็นผู้ขับรถต้องเว้นระยะห่างให้เพียงพอนะครับการใช้การบีบแตรเพื่อเตือนให้แน่ใจว่านักขี่จักรยานสังเกตเห็นรถเราผู้ขี่จักรยานควรต้องติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยให้พร้อมนะครับอย่างเช่นไฟกระพริบแผ่นสะท้อนแสงนะครับแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุนะครับส่วนรถจักรยานยนต์นะครับอันนี้ก็มักจะขับซอกแซกเปลี่ยนช่องไปมานะครับอาจจะปรากฏขึ้นกระทันหันในระยะกระชั้นชิดกับรถของเราจนอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับและผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ควรแซงซ้ายในขณะที่รถยนต์กำลังเลี้ยวเพราะเป็นจุดอับสายตาที่ไม่สามารถมองเห็นได้นะครับจากจักรยานมอเตอร์ไซค์มากันที่รถฉุกเฉินนะครับหากคุณผู้ฟังได้ยินเสียงไซเรนดังนะครับผู้ขับขี่ต้องหลบและหลีกทางนะครับให้ชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งเปิดไฟเลี้ยวให้สัญญาณให้รถฉุกเฉินแซงผ่านไปได้โดยห้ามขับตามเด็ดขาดนะครับหลายคนอาจจะใช้ช่องจังหวะนี้แหละครับจะได้ทำความเร็วได้ก็เลยขับตามรถฉุกเฉินอันนี้จริงๆแล้วเขามีข้อกำหนดนะครับว่าห้ามขับตามรถฉุกเฉินนะครับสัตว์วิ่งตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดระวังการหักหลบโดยทันทีนะครับอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนกับรถคันอื่นหรือต้นไม้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้กรณีสัตว์วิ่งตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดให้ตั้งสตินะครับจับพวงมาลัยให้มั่นไม่หักหลบไปทิศทางอื่นต่อมาบริเวณที่มีการปรับปรุงพื้นผิวถนนนะครับในโซนของตะกั่วป่าบ้านเราก็มีด้วยเหมือนกันนะครับบริเวณร้านมูนไลท์นะก็จะมีจุดที่เหมือนกับจะทำให้เป็นจุดยูเทิร์นได้เหมือนกันอันนี้เขาก็มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงบริเวณนั้นเมื่อเราเจอบริเวณที่มีการปรับปรุงพื้นผิวถนนนะครับก็จะมีป้ายเตือนก่อนถึงบริเวณนั้นผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วเพื่อหลบเลี่ยงสิ่งอันตรายนะครับจุดเสี่ยงบนท้องถนนบริเวณสี่แยกทางโค้งจุดตัดจุดกลับรถจุดตัดทางรถไฟและบริเวณไหลทางมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องประเมินความเสี่ยงนะครับขับขี่ปลอดภัยประเมินความเสี่ยงคนรถแล้วก็ถนนนะครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็นำมาทบทวนให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาว่ากันต่อนะคุณผู้ฟังกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทางม้าลายนะครับเป็น4สเต็ปเดินข้ามทางม้าลายในขณะฝนตกมันต้องทำอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับ

ุณกำลังรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

กลับมาครับในช่วงนี้กับเรื่องที่นำมาฝากกันนะคุณผู้ฟังกับประเด็นเกี่ยวกับ4สเต็ปเดินข้ามทางม้าลายขณะฝนตกนะครับเอาไว้เวลาเราต้องข้ามทางม้าลายในช่วงที่มีฝนตกอย่างช่วงเวลานี้นะคุณผู้ฟังก็จะได้ข้ามกันได้อย่างปลอดภัยนะครับการข้ามทางม้าลายให้ปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเฉพาะในช่วงหน้าฝนนะครับด้วยสภาพถนนที่ลื่นอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเราสามารถใช้หลักการหยุดมองฟังคิดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการข้ามถนนมากยิ่งขึ้นนะครับหยุด stop นะครับก็คือการหยุดที่ขอบถนนหรือที่บริเวณทางม้าลายก่อนข้ามหากมีหลังคาหรือที่กันฝนควรหยุดภายใต้บริเวณนั้นเพื่อไม่ให้ตัวเองเปียกและเพื่อความปลอดภัยต่อมาคือการมองหรือลุกนะครับมองซ้ายมองขวาและมองอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรถหรือมอเตอร์ไซค์กำลังมามองให้ชัดเจนนะครับเนื่องจากในช่วงฝนตกทัศนวิสัยของผู้ขับขี่อาจไม่ดีควรมองทั้งไกลและใกล้เสียงฝนอาจทำให้เราไม่ได้ยินฟังแตรหรือเสียงเตือนจากผู้ขับขี่นะครับต่อไปก็คือเรื่องของการฟังนะครับlisten นะครับคือการฟังเสียงรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ที่อาจจะกำลังมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฝนตกอย่างที่บอกไปว่าเสียงฝนอาจทำให้เราไม่ได้ยินนะครับฟังเสียงแตรหรือเสียงเตือนจากผู้ขับขี่ต่อมาคือคิดหรือthinkนะครับการคิดถึงสภาพถนนที่อาจลื่นควรระมัดระวังในการเดินคิดถึงความปลอดภัยของเราหากปฏิบัติตามหลักการนี้นะครับจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการข้ามถนนในช่วงหน้าฝนและลดความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุได้อย่างมากนะครับก็ใช้หลักการหยุดมองฟังคิดนะครับหยุดที่ขอบถนนที่บริเวณทางม้าลายก่อนข้ามแล้วก็อยู่ในที่ที่มีหลังคาหรือที่มีที่กันฝนนะครับถ้ามันมีนะแล้วก็มองซ้ายมองขวาและมองอีกครั้งให้แน่ใจว่าไม่มีรถหรือมอเตอร์ไซค์กำลังมามองให้ชัดเจนนะครับฟังเสียงรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ที่อาจจะกำลังมาโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักเสียงฝนอาจจะทำให้เราไม่ได้ยินเสียงแตรหรือว่าเสียงเตือนของผู้ขับขี่คิดคือการคิดถึงสภาพถนนที่อาจจะลื่นนะครับระมัดระวังในการเดินบางทีปัจจัยอื่นอย่างเช่นรองเท้านะบางทีดอกยางมันเริ่มจะสึกไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราไปเดินบนถนนที่มันมีสภาพลื่นเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มลงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงหน้าฝนในการเดินข้ามทางม้าลายกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับ

0: ตติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งคุณพี่คะเช็คเรตติ้งอย่าลืมเช็ครถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเช็คสภาพรถให้พร้อมเช็คลมยางให้ดีเช็คระบบเบรกให้ชัวร์เช็คน้ำมันเครื่องอย่าให้ขาดและมีสติทุกครั้งก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: พี่ครับพี่ครับช่วยรับผมเข้าแก๊งด้วยสิครับ
2: ไม่วัยรุ่นจะเข้าแก๊งเราต้องพร้อมหมวกกันน็อกต้องมีไม่ขี่รถไวเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งทุกทางมาลายนายต้องจอดรถให้คนข้ามก่อนพร้อมหรือเปล่าล่ะ
1: พร้อมครับพี
3: ่วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจกฎจราจรด้วยรักและห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับมาติดตามการขอทางคืนให้เท้าเดินนะครับหัวข้อน่าสนใจทีเดียวกับขอทางคืนให้เท้าเดินนะคุณผู้ฟังรู้หรือไม่ว่าคนเดินเท้าทั่วประเทศไทยประสบอุบัติเหตุเฉลี่ยปีละ 2,490 รายและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยสาเหตุหลักเกิดจากพฤติกรรมผู้ขับขี่ไม่เคารพกฎจราจรจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522ทางเท้าเป็นพื้นที่ที่ไว้สำหรับคนเดินห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรเว้นแต่รถลากเข็นสำหรับทารกผู้ป่วยหรือผู้พิการผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่400ถึง 1,000 บาทมาตรา4วงเล็บ11แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา43วงเล็บ7มาตรา157พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535ขับขี่หรือจอดบนทางเท้ามีโทษปรับเริ่มต้น 2,000 บาทและมีโทษปรับสูงสุด 5,000 บาทเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่เทศกิจสามารถตรวจสอบและจับปรับได้ในทันทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2560มาตรา17วงเล็บ1และมาตรา17วงเล็บ2ประกอบมาตรา56การขับรถบนทางเท้าโดนตัดแต้มใบขับขี่1คะแนนนะครับขับรถบนทางเท้าแล้วชนคนได้รับบาดเจ็บมีความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นพ.ร.บ.จราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตรา43วงเล็บ4 157ประมวลกฎหมายอาญามาตรา390รู้แบบนี้แล้วนะครับก็หันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่เพื่อคนเดินเท้าปลอดภัยสร้างสังคมการใช้รถใช้ถนนปลอดภัยมีวินัยมีน้ำใจไปด้วยกันนะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับย้ำกันให้ฟังอีกครั้งนึงว่าวันนี้เราบอกเล่าเรื่องราวอะไรไปบ้างนะครับเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยประเมินความเสี่ยงคนรถถนนนะครับชีวิตมีค่าเซฟตัวเองก่อนสายขับขี่ปลอดภัยเริ่มประเมินความเสี่ยงนะครับระวังคนเดินทางเท้าลดความเร็วลงระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นเมื่อขับผ่านชุมชนเขตโรงเรียนจุดรอประจำทางทางแยกนะครับหยุดให้คนเดินเท้าข้ามถนนอย่างปลอดภัยต่อมาคือเรื่องของ4สเต็ปเดินข้ามทางม้าลายขณะฝนตกนะครับก็คือการหยุดที่ขอบถนนที่บริเวณทางม้าลายก่อนข้ามมองซ้ายมองขวามองอีกครั้งให้แน่ใจว่าไม่มีรถมานะครับฟังเสียงรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ที่อาจจะกำลังมาโดยเฉพาะในช่วงฝนตกเสียงฝนอาจทำให้เราไม่ได้ยินเสียงแตรหรือเสียงเตือนจากผู้ขับขี่คิดถึงสภาพถนนที่อาจจะลื่นนะครับให้ระมัดระวังในการเดินรวมถึงเรื่องของการคืนถนนนะครับเขาเรียกว่าเป็นการคืนพื้นที่ขอทางคืนให้เท้าเดินนะครับอย่าไปขับรถบนทางเท้านะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันจะมีอันตรายด้วยแล้วก็เป็นการกระทำผิดพ.ร.บ.จราจรทางบกพุทธศักราช2522นั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันครับ

0: One familiar step across the road called me a lifesaver. Stopping your vehicle as the paths you're crossing is not just a duty, it's an act of kindness that helps build the culture of shared road use. Let's work together to create a society rooted in the empathy and the respect of traffic rules. Always be mindful of pedestrian as crosswalk and ensure safety for everyone on the road. Drive with the kindness, follow the traffic rule. With sincere regard, the Road Safety Fund, Department of Land Transport, Thailand.
1: แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
2: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรักษาสมองและก็หน้าสวยๆของเราจ้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกนะครับสนับสนุนรายการนี้และเราจะได้อยู่ด้วยกันทุกเสาร์อาทิตย์เวลา 16:07 น.ถึง 17:00 น.นะครับและเดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายจากรายการปิดท้ายกับเพลงน่ารักน่ารักจากบอยโกเซียพงเป็นเพลงใหม่ที่ฟีเจอริ่งกับน้องเจ้านายและเจ้านายก็ไปเล่นมิวสิกวิดีโอเองด้วยนะครับลองไปหาดูกันได้ทางช่องของบอยโกเซียพงนะครับปิดท้ายกับเพลงนี้แล้วลากันไปก่อนดูแลสุขภาพปฏิบัติตามกฎจราจรกันด้วยมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน43จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน43จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้แจ้ง43จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมโดยประสานให้จังหวัดพื้นที่เสี่ยงจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและแจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยรวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการตลอดจนจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพและการให้ความช่วยเหลือให้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์จังหวัดชุมพรแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กรกฎาคม2569
8: นายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าจังหวัดชุมพรแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569โดยคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและลมกระโชกแรง ขณะที่อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงมาชนกขาวทองสวทชุมพรรายงาน
1: กองกำลังนเรศวรติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาดูแลความปลอดภัยประชาชนอย่างใกล้ชิด
9: กองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองร้อยฐานราบที่1411บูรณาการกำลังร่วมกับภาคประชาชนผู้นำหมู่บ้านอาสาสมัครและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านออกลาดตระเวนในพื้นที่บ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณฝั่งประเทศเมียนมาโดยหน่วยได้เพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนตรวจตราและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนี้กองกำลังนเรศวรยังคงดำรงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงเพื่อรักษาอธิปไตยความมั่นคงของชาติและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รายการเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2569
1: 17นาฬิกา7นาทีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2569ครับรายการพิเศษโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับชั่วโมงนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณบุญมาศรีหมาดดำเนินรายการครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณบุญมาครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยตอนนี้17นาฬิกา7นาทีเลยเวลาไปแล้วปิดหีบเรียบร้อยเราจะเอ่ยถึงผู้สมัครเบอร์ไหนหมายเลขไหนไม่มีปัญหาแล้วเอ่ยชื่อได้หมดเลย
1: เปิดเผยโพลได
2: ้เปิดเผยได้แล้วนะครับ
1: ครับภาพรวมการเลือกตั้งท้องถิ่นนะฮะคือกกต.เนี่ยคาดหวังว่ารอบนี้
2: เน
1: ี่ยจะต้องให้ได้ 70% สำหรับผู้ที่มาใช้สิทธิ์ในพื้นที่กรุงเทพรอบที่แล้ว 60% ครับคุณบุญมาครับ
2: 60% รอบที่แล้ว
1: 60% ของคนกรุงเทพส่วนเมืองพัทยารอบที่แล้วเนี่ยผู้ที่ใช้สิทธิ์เนี่ยไม่ถึงครึ่งฮะ40%กว่าเดี๋ยวต้องจับตาดูว่าหลังปิดหีบแล้วเนี่ยตัวเลขจะออกมาเลยหรือไม
2: ่
1: นะเพราะว่าเรื่องของคะแนนเสียงอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีผลด้วยบางคนคิดว่าอ๋อผู้ว่าชัดชาตินอนมาแล้ว
2: ครับ
1: นายกของชลบุรีเนี่ยคุณปรเมศวร์หรือคุณพิเชษฐ์อ่ะนอนมาแล้ว
2: ก็เลย
1: เฮ้ยไม่ไปซะเลย
2: ไม่ไปซะเลยก็เลยไม่เลือกดีกว่า
1: ไม่ไป
2: เลือกไม่เลือกก็พวกนอนมาก็นอนมาอยู่แล้ว
1: นอนมาก็นอนมานะครับเดี๋ยวเราต้องดูว่าอ้าวยอดผู้ที่มาใช้สิทธิ์เนี่ย
2: ว่าเท่าไหร
1: ่เป็นไปคือจะมากหรือน้อยกว่าครั้งที่แล้วเพราะว่ากรุงเทพครั้งที่แล้วเนี่ย 60%
2: 60%
1: ของคนใช้สิทธิ์ตัวเลขของคนกรุงเทพ4,400,000 คน
2: ครับ
1: แต่มีประชากรแฝง10 ล้านคน
2: ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวดูว่าตกลงแล้วเป็นอย่างไรครับ
2: แต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่นะครับสถิติต่างๆของกรุงเทพมหานครเนี่ยคือกรุงเทพมหานครเนี่ยมี50 เขตด้วยกัน
1: ครับ
2: ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มนะคือกลุ่มกรุงเทพกลาง9 เขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ7 เขตกลุ่มกรุงเทพใต้10 เขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก9 เขตกลุ่มกรุงธนเหนือ8 เขตกลุ่มกรุงธนใต้7 เขตครับนี่คือ เรื่องของการแบ่งเขตตามสถานการณ์ภาคต่างๆในกรุงเทพมหานครและมีการเปิดทำเนียบคุณรู้ไหมว่า ครั้งแรกแต่ถ้านับจำนวนผู้ว่านะทั้งแต่งตั้งและก็เลือกตั้งเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2516คนแรกเลยเป็นการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีในยุคนั้นเมื่อปี16ดำรงตำแหน่ง1มกราคม16ถึง22ตุลา16เท่านั้นคือนายชำนาญยุวบุญ
1: ครับ
2: อันนี้นะแต่ถ้าการเลือกตั้งครั้งแรกสุดเกิดขึ้นในปี2518ปี2518ผู้ว่ากทมที่มาจากการเลือกตั้งคนแรกเลยเมื่อวันที่10สิงหาคม2518ถึง29เมษายน2520คือนายธรรมนูญเทียนเงินแล้วคนนี้แหละเป็นผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งที่มีอายุดำรงตำแหน่งปีหนึ่งกับนิดน้อยที่สุดเลย
1: ปกติผู้ว่าอยู่กี่ปีนะ
2: 4 ปี 5 ปีกันเลยทีเดียว
1: แล้วผู้ว่าที่คะแนนเสียงเยอะที่สุดในสมัยหนึ่งเนี่ยคือมหา
2: พลตรีจำลองสีเมืองมากที่สุดเมื่อเทียบจำนวนเปอร์เซ็นต์ผู้มาใช้สิทธิ์นะครับ
1: ครับก็นี่คือประวัติของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับส่วนความเข้มข้นที่ผ่านมานะครับเรื่องของการแข่งขันเนี่ยที่หลายคนมองข้ามคือสก.
2: เป็นไง
1: สก.คือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจริงๆมีความเข้มข้นมากนะครับผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยถ้าสก.ไม่ใช่ เสียงของตนเองเนี่ยเวลาจะผ่านนโยบายหรือผ่านอะไรต่างๆเนี่ยทำไปได้ยากนะครับแล้วก็มีผู้ประกาศอิสระหลายคนผู้สมัครเนี่ยนะครับ ประกาศตัวในห่วงก่อนหน้านี
2: ้ไม่สังกัดใคร
1: บอกสนับสนุนนโยบายชัดชาติ
2: เขาบอกว่า
1: เพราะเล็งว่าคุณชัดชาติจะต้องได้ก็เลยเกาะกระแส
2: แต่เขาบอกว่าสมัยแรกที่คุณชัดชาติได้สมัยก่อนเนี่ยไม่มีสก.เป็นมือเป็นไม้นะ
1: ใช่ๆแต่รอบนี้ต้องติดตามดูเพราะว่าเหมือนมีการจัดตั้งที
2: ม
1: ได้สักพักหนึ่งแล้วคำถามคือว่าเอ๊ะแล้วทำไมผู้สมัครคนอื่นๆเนี่ยทำไมจึงดูเป็นรองคุณชัดชาติ
2: ทำไม
1: เพราะคุณชัดชาติเนี่ยในสมัยที่สมัครผู้ว่ากรุงเทพรอบที่แล้วเนี่ยลงพื้นที่หาเสียงเนี่ย2 ปีนะครับ
2: 2 ปีใช้เวลา
1: อย่างน้อยเนี่ย2 ปีในการที่จะทำให้ประชาชนคนกรุงเทพรู้จักแนะนำแนวทางแล้วก็นโยบายแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยให้คนกรุงเทพได้รู้จักคุณชัดชาติแต
2: ่
1: การ ลงผู้ว่าในรอบนี้เนี่ยจะเห็นว่าพรรคต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนหรือตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะหรือกลุ่มต่างๆเนี่ยเพิ่งจะแนะนำตัวเนี่ยช่วง6เดือนก่อนการเลือกตั้งเท่านั้นเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของรัศมีหรือว่าบารมีอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่น่าจะสู้คุณชัชชาติได้เลยเป็นสิ่งที่ทำให้คุณชัชชาติเนี่ยมีคะแนนเสียงเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูนะครับคืออาจจะเรียกว่าท่วมท้นไห
2: ม
1: มากกว่าครั้งที่แล้วหรือเปล่าต้องติดตามดูนะครับเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยที่สองกับที่สามเนี่ยเอาคะแนนมารวมกันยังไม่ประมาณครึ่งหนึ่งของคุณชัชชาตินะฮะ
2: ครับ
1: นะครับรอบนี้เดี๋ยวดูว่าคะแนนคุณชัชชาติเนี่ยจะมากหรือจะน้อยอย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูผู้ใช้สิทธิ์ด้วยว่าผู้ใช้สิทธิ์รอบนี้เนี่ยจะมากน้อยกว่ารอบที่แล้วหรือไม่รอบที่แล้วคนกรุงเทพมาใช้สิทธิ์
2: 60%ครับแต่ว่าในสถิติเขาบันทึกไว้ว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์มากที่สุดคือปี2556
1: โอ้ใครครับ
2: มีผู้มาใช้สิทธิ์ถึง 63.98% โดยตอนนั้นหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้สมัครได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าอีกสมัยด้วยคะแนน 1,256,000 กว่าแล้วผู้ว่ามีแค่2คนนะที่คะแนนเลือกตั้งได้เกินล้านคือผู้ว่าสมัครสุนทรเวชซึ่งท่านได้ถึงแก่นิจกรรมไปแล้วแล้วก็หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนี่แหละครับ2คนเท่านี้ที่ได้คะแนนเกิน1ล้านเสียง
1: โอ้นะคือ2คนเนี้ยการเมืองขาเลยนะสมัยก่อนนะคือเป็นนักการเมืองในระดับชาติคือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเนี่ยประชาธิปัตย์สมัครสุนทรเวชตอนนั้นเนี่ยพรรคเพื่อ
2: ประชากรไทยหรือเปล่า
1: เมื่อก่อนเขาเป็นหัวหน้าพรรคประชากรไทยแล้วก็มาอยู
2: ่แล้วก็มาอยู่สังกัดเพื่อไทย
1: จนเป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะของพรรคเพื่อไทยในตอนนั้นนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยมันมีแคมเปญอันนึงเนาะไม่เลือกเขาเรามาแน่ไม่เลือกเขาเรามาแน่
2: เ
1: ออมันก็อาจจะเป็นส่วนนึงเนี่ยที่ทำให้คะแนนในสมัยนั้นเนี่ยมันมากขึ้นหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าสมัยโน้นเนี่ยมันเป็นการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันเชื่อมโยงกับระดับชาตินะครับแต่ความแตกต่างของการเลือกผู้บริหารท้องถิ่นคุณบุญมาและท่านผู้ว่าครับ
2: ค
1: ือการเลือกโดยตรงจากพี่น้องประชาชน
2: ประชาชน
1: ถ้าเกิดระดับชาติเนี่ยเราเลือกสสไปเลือกนายกอีกทีนึง
2: อ
1: ันนี้ถือว่าเป็นการเลือกตั้งโดยอ้อม
2: อันนี้แหละที่ทำให้ต่างจังหวัดในภูมิภาคหลายจังหวัดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีกระแสอยากจะเลือกบ้างเหมือนกทม
1: เขาม
2: ีการสำรวจความคิดเห็นด้วยนะเกิน 60% ประชาชนบอกอยากมากอยากเลือกผู้ว่าแบบกทม.บ้างได้ไหม
1: ต้องไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทย
2: จะได้ไหม
1: สัมพันธรัฐหรือรัฐมนตรีมหาดไทยนะช
2: ื่
1: ออะไรครับนายกไม่ใช่ฮะ
2: นายกรัฐมนตรี
1: นายกอนุทินไงฮะ
2: ใช่
1: คือทำได้ยากเพราะว่าระบบของกระทรวงมหาดไทยแล้วก
2: ็
1: การเลือกตั้งการจัดวางผู้ว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็มันมีมานานแล้วนะครับมันคือกระทรวงมหาดไทยแล้วเริ่มมาตั้งแต่ทางด้านของปลัดนายอำเภอปลัดอำเภอนายอำเภอแล้วถึงมาเป็นรองผู้ว่าแล้วก็เป็นผู้ว่า
2: ทีนี้มันเกิดคำถามว่าถ้าเกิดทุกจังหวัดเลือกตั้งผู้ว่ากันหมดแล้วมหาดไทยจะเหลืออะไรทำอีกล่ะ
1: ก็คือรูปแบบการบริหารเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยฉับพลันมันต้องค่อยๆทำต้องค่อยๆทำ
2: นี่ผลโพมาแล้วนะคุณ
1: เปิดเผยได้แล้ว
2: อันดับหนึ่งเปิดเผยได้แล้วอันดับหนึ่งคุณชัชชาติสิทธิพันธ์อันดับ2คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรอันดับ3คุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขอันดับ4 คุณอนุชาบุรพชัยศรีและอันดับ5หม่อมหลวง
1: ต่อ
2: กรกสิวัฒน์เกษมศรีฮะ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยนะครับเรื่องของทางด้านของภาคเอกชนนะคร
2: ับ ว่ายังไง
1: กรุงเทพมหานครยุคใหม่ที่ภาคธุรกิจอยากเห็นนะครับและผู้ว่ากรุงเทพในใจของคนกรุงเทพนะครับเพราะ คนที่จะให้สัมภาษณ์เราเป็นภาคเอกชนภาคธุรกิจและเป็นคนกรุงเทพไปเลือกผู้ว่ามาด้วยนะครับท่านนั้นก็คือดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีครับคุณทรงพลคุณบุญมาครับ
2: ครับท่านธนิตโสรัตน์นะครับท่านครับในมุมมองของภาคเอกชนเองนะครับท่านครับและคนกรุงเทพเนี่ยถือว่าคุณสมบัติของผู้ว่ากทม.คนใหม่เมืองกรุงเนี่ยที่ต้องการในเวลานี้คืออะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชนธุรกิจครับท่านดร.ธนิตว่ามาเลยครับ
3: ก็ตอนนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะ
2: ครับครับ
3: ใช่ไหม
2: ครับ
3: ก็น่าจะเกิน 1.5 ล้านเสียงแล้วมั้งแ
2: อ
3: นสไลด์เลย
2: คร
3: ับ
2: คร
3: ับ ก็ไม่เป็นไรเราก็ได้ผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะ ก็งานก็คงสานต่ออ
2: ่ะเดี๋ยวผมถามความในใจก่อนดร.ธนิตถ้าสมมุติว่าตอนนี้โพลมาแล้วอันดับ1คุณชัดชาตินี่ตรงกับใจที่ดร.ธนิตและก็เอกชนต้องการไหม
3: เราก็อันนี้ต้องเข้าใจก่อนเป็นท้องถิ่นนะ
1: ครับ
2: อืม
3: ใช่ไหมแต่มันก็สะท้อนระดับชาตินะคราวนี้ในฐานะเราเป็นเอกชน
2: ครับ
3: ทำธุรกิจแล้วเราก็เป็นประชาชนบ้านก็อยู่ในกทม.ด้วย
2: ครับ
3: นะก็บอกว่าสิ่งที่หนึ่งก็ลึกๆแล้วเราก็ดีใจเพราะว่าเราก็ดูจากแคนดิเดตแล้วเนี่ยก็ท่านก็น่าจะเหมาะสมที่สุด
2: ครับครับ
3: นะเพราะว่าจริงๆแล้วตาแกก็รอบรู้หมดเลยนะหนึ่งอย่าลืมนะท่านเป็นสันติอดีตรัฐมนตรีคมนาคม
2: ครับ
3: ใช่ไหมเป็นเรื่องของเอนจิเนียร
2: ์
3: นะแล้วก็สำคัญคือไม่ค่อยเล่นการเมือง
1: ครับ
3: มันไม่มีการเมืองใช่ไหมนะครับแล้วก็ตั้งใจคราวนี้ประเด็นที่เราอยากได้ลึกๆก็คือว่าท่านกระชูกรุงเทพน่าอยู่นะใช่ไหม
2: อธ
3: ิบายกรุงเทพน่าอยู่เนี่ยไอ้แบงคอกน่าอยู่เนี่ยแต่เราอยากให้มันเป็น destination เป็น last destination last destination เนี่ยนะการท่องเที่ยวซึ่งอย่างเนี้ยเราเริ่มลดน้อยถอยลงใช่ไหมเริ่มลดน้อยถอยลงเดี๋ยวนี้คนก็พูดที่โฮจิมินห์ในแอเรียเนี้ยนะเราอยากให้ท่านเนี่ยกลับฟื้นกรุงเทพมาหนึ่งก็คือจัดระเบียบความเรียบร้อยซึ่งก็ดีขึ้นเยอะนะเทียบกับจังก่อนเนี่ยนะให้มันมีไอ้พื้นที่สีเขียวเยอะๆตอนนี้เราก็ไปอย่างนี้เราก็เริ่มอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆไม่ต้องจ่ายตังค์มากเนี่ยนะสุดลุ่มเนี่ยมีไอ้ตัวอะไรใช่ไหม
2: เข้าใจครับเข้าใจครับ
3: เดสติเนชั่นเลยมาเมืองไทยต้องมาที่ตรงนี้เลยน
1: ะ
3: ผมเคยไปต่างประเทศเนี่ยเห็นโบชัวเลยนะแล้วก็ถ่ายตัวนี้สำหรับเราเนี่ยอาจจะชินน
1: ะ
3: แต่สำหรับต่างชาตินี่มันคือไดโนซอรัสนะ
2: ไดโนซอรัสใช่ครับ
3: ไดโนซอรัสเลยใช่ไหม
2: ครับครับครับเป็นจุดขายเลยใช่ไหมท่านเป็นจุดขายเลยสวนลุม
3: หลายจุดนะพระรามเก้าหรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยนะพวกนี้เนี่ยถ้าเราสร้างแบบนี้แล้วให้มันมีจุดขายนะมีจุดขายแล้วอย่าลืมว่าเราเป็นเมืองร้อนพยายามสร้างจุดขายกลางคืน
2: ครับ
3: อยากให้ทำแบบนี้เน้นความเป็นกลางคืนกรุงเทพเนี่ยนะเพราะว่ากลางวันมันร้อนใช่ไหมเราเมืองร้อนถ้าเราเป็นกลางคืนมีสีสันเป็นแหล่งตลาดมีถนนคนเดินนะอย่างเยาวราชอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: ครับ
3: เวลานี้ปั๊บปิดเป็นถนนคนเดินเลยนะหรือหลายบางจุดอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดเป็นถนนคนเดินอันนี้อยากเห็นนะอยากเห็นคราวนี้ไอ้กลางกรุงเทพน่าอยู่เนี่ยคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวมันต้องมาพร้อมกับเรื่องเซฟตี
1: ้ครับ
2: ครับครับ
3: ก็ตรงเนี้ยอยากให้ทันทำเรื่องเซฟตี้ด้วยการจราจรต้องจับมือกับตำรวจเห็นบอกว่าจะมีระบบ AI
2: อ
3: ะไรเชื่อมต่อระบบนะ
2: ครับ
3: จราจร AI อะไรเนี่ยมาตรฐานความปลอดภัยไอ้ที่ตรงเนี้ยตำรวจเทศกิจยังไม่ค่อยเห็นบทบาทนะไล่จับแต่แม่ค้าใช
2: ่
3: ไหม
2: เออ
3: เห็นเมืองนอกตำรวจมันต้องสูบไฟอ่ะ
2: ครับ
3: นะชื่อพงเสื้อผ้าให้มันดูสวยหน่อยเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะ
2: ครับ
3: อันนี้อันหนึ่งคราวนี้เราจะเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองน่าอยู่ได้เนี่ยมันแล้วก็แก้ปัญหาจราจรเนี่ยที่ก็ดีขึ้นเยอะนะมันต้องทำให้มันลดการใช้รถก็ส่งเสริมเรื่องการใช้ระบบขนส่งสาธารณะใช่ไหมให้มันมีการเชื่อมต่ออะไรที่ท่านกวางระบบท่านอยู่แล้วเนี่ยนะผมอยากให้ท่านทำเพราะว่าคนต่างชาติเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยเขาไม่มีรถเนี่ย
2: ครับครับ
3: ใช่ไหมไอ้ที่ตรงเนี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทำก็คือว่าเรื่องของไอ้พวกอะไรนะฮะเรื่องน้ำท่วมประเด็นใหญ
2: ่น้ำท่วมครับ
3: น้ำท่วมนี่ก็ดีขึ้นเยอะแต่มันตกทีไรมันถ้าผมอยู่มีสำนักงานอยู่ตรงบางนาเนี่ย
2: ครับครับ
3: นะเป็นตึกเนี่ยตกทีไรเนี่ยรถออกไม่ได
2: ้ครับครับครับ
3: ถนนไอ้ถนนหน้าบางนากม.4มันท่วม
2: ครับครับ
3: นะไอ้ตรงนี้จะแก้กันยังไงอุโมงค์ยักษ์มันจะเสร็จเมื่อไหร
2: ่เอออุโมงค์ยักษ์เราก็ไม่ได้ติดตามนานแล้วข่าวมันก็หายไปหมดแล้วนะท่านตกลงไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะ
3: เอออะไรอย่างเงี้ย
2: ครับครับครับ
3: นะแล้วก็ไอ้ทางระบายน้ำลำรางเนี่ยสร้างทิ้งไว้ต่อน้ำท่วมแล้วก็ลงทุนสร้างกันเยอะแยะนี่ก็แถวบ้านผมก็เห็นนะขับรถผ่านก็ทิ้งไว้มันไม่เสร็จไงงบหมดแล้วน้ำไม่ท่วมแล้วก็เลยไม่ทำจริงๆมันไม่ท่วมใช่ไหมมันยังไม่หลากมา อีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งทำได้ดีอยู่แล้วคือเรื่องทางเท้า
2: ครับ
3: นะก็ขอให้ทำอย่างต่อเนื่องไอ้ที่อยากจะพูดเนี่ยคือวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยจอดเกะกะรวมทั้งเรื่องอะไรนะฮะพวกใจเรื่องอะไรนะพวกเดลิเวอรี่อะไรเดอร
2: ์อ
3: ะอยากให้จัดระเบียบหน่อย
2: คือ
3: บอกเขาเป็นอาชีพที่มันต้องอยู่นะเราต้องใช้แต่อยากให้จัดระเบียบจัดระเบียบอะไรต่างๆเฉพาะในเขตกทมก็ได้เพราะไรเดอร์มันทั้งประเทศอะนะให้มีสังกัดอะไรต่างๆพวกนี้เพราะว่ามันอันตรายไง
2: ครับ
3: ใช่ไหมมันอันตรายขับรถขับลาในพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ยังเห็นภาพคนจรจัดนะแถวราชดำเนินเนี่ยยังนอนเต็มถนนอยู
2: ่
3: นะอันนี้จะแก้ยังไงนะแล้วก็ปัญหาสลัมเนี่ยนะเห็นบนทางด่วนเนี่ยแล้วก็เห็นตลอด
2: ครับ
3: เราจะแก้ปัญหายังไงจริงๆอีกปัญหาหนึ่งที่ไม่แก้ไม่ได้เนี่ยคือเรื่องคอร์รัปชันปัญหากทม.เนี่ยพูดไปตรงไปตรงมาเนี่ยคอร์
2: ร
3: ัปชันก็ยังไม่เบานะคุณเราไปขอเลขที่บ้านดูสิ
1: ขอสร้างบ้านเลขอะไรอาคารพวกนี้
3: เป็นหมื่นเลยนะเป็นหมื่นนะ
1: เ
2: ป็นหมื่นนี่ก็คือค่าแปะเจี๊ยนอกจากที่กำหนดในระเบียบใช่ไหมท่าน
3: ใช่ใช่ผมยังเคยเจอเลยตอนก่อสร้างบ้านเล็กๆเนี่ยในสวนเนี่ยใช่ไหมอยู่ในกทม.นี่แหละให้น้องไปก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรเสร็จเลยค่อยมาขอพอเสร็จแล้วมาขอบอกสักเลย30,000-40,000เลยนะ
1: โอ้โห
2: ครับ
3: 30,000-40,000เลยไอ้นี่ยังเป็นภาพที่เห็นนะเป็นสกิดอย่างเงี้ย
2: ครับ
3: แล้วก็รู้อยู่เรื่องป้ายอะไรต่างๆผมคิดว่านะเห็นก็บอกว่าจะมีเปิดพื้นที่ร้องเรียนอะไรก็ตรงนี้นะผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องทำเพราะว่าจำเป็นจุดอ่อนอยู่เรื่องนี
2: ้
3: นะครับ
1: เร
3: ื่องอื่นๆก็ว่ากันไปอ่ะนะ
2: มัน
3: ก็มีหลายเรื่องอ่ะเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเข้าถึงรักษาพยาบาลเรื่องจราจรก็ยากเพราะว่าถ้าตำรวจเขาไม่ร่วมมือก็เหนื่อยละ
2: ครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: อะไรเป็นปัญหาเร่งด่วนฮะที่ผู้ว่าคนใหม่ที่จะต้องแก้ทันทีใน100 วันแรกฮะเพื่อซื้อใจคนกรุงเทพ
3: น้ำท่วม
1: ครับ
3: นี่มันเกิดฝนหนักที่นี่น้ำท่วมไม่ร้อยวันแรกนะอาทิตย์แรกเลย
1: ฮะมาหน้าฝนพอดีนะฮะ
3: นี่แหละใช่ไหมก็ยังซื้อเสียวกันอยู่นะ
2: ครับ
3: สองก็เป็นเรื่องที่ต้องทำเนี่ยก็คือเรื่องอะไรนะฮะเรื่องจัดระเบียบจราจรเรื่องภัยเรื่องไรเดอร์อันนี้ก็น่าทำเพราะว่ามันเซฟทั้งตัวไรเดอร์ด้วยและคนขับรถด้วยการข้ามถนนอะไรต่างๆเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของคอร์รัปชันนี่ก็ต้องเร่งทำ
2: ครับ
3: นะก็ต้องเร่งทำนะครับอย่างอื่นก็อย่างที่บอกอ่ะมันก็มีเรื่องอะไรนะฮะเรื่องทางเท้าเรื่องขยะเรื่องการเชื่อมโยงระบบขนส่ง
2: ครับ
3: ใ
2: ช่
3: ไหม BTH อะไรก็เยอะแยะไปหมดอ่ะโอ้ปัญหาก็ต้อง200กว่านโยบายของแกไม
2: ่
3: นะแต่ที่อยากจะด่วนก็คือว่าตั้งนโยบายเลยเป็น destination
2: คร
3: ับ เป็นของ last destination คือยกระดับมันเป็นเมืองท่องเที่ยวเลยอันนี้มันจะทำให้มีรายได้ร้านค้าขายก็ขายได้คือนึกยังไงเวลาไปเมืองนอกนึกถึงปารีสลอนดอนนิวยอร์กใช่ไห
2: ม
3: นะใน
1: ครับ
3: ทำไงให้เราโดดเด่นซึ่งเราก็โดดเด่นอยู่แล้วน
1: ะ
3: เราแทบจะไม่มีคู่แข่งอยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าเราระวังโฮชิมินห์โอ้ยนี่เขาโตวันโตคืนแล้วเขาถูกด้วย
2: ครับ
3: ใช่ไหมแล้วเราปลอดภัยแล้วนะเดี๋ยวนี้
2: ครับ
3: นะครับเนี่ยอยากเห็นอย่างนี้ฮะพอทำตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวมันดีไปหมดอ่ะเพราะคุณต้องทำให้เมืองมันสวยงามเรื่องขยะเรื่องน้ำท่วมมันจะแก้ไปหมดเนี่ยคือทำให้กรุงเทพหน้าอยู่เนี่ยเป็นเมนนโยบายเลยแล้วมันจะตามไปด้วยทุกอย่าง
2: ครับท่านครับแล้วสุดท้ายนี้อยากให้ท่านดร.ธนิตได้ฝากข้อความสั้นๆถึงผู้ว่ากทม.คนใหม่เดี๋ยวผลก็คงจะทราบภายในไม่เกินเที่ยงคืนแล้วครับว่าสิ่งใดคือหัวใจสำคัญในการบริหารกทม.นับจากคืนนี้เป็นต้นไปความตั้งใจนะท่าน
3: ตั้งใจในการทำงานและขอให้มีแผนที่ชัดเจนท่านวิ่งมา4 ปีแล้วบางทีไม่ต้องวิ่งขนาดนั้นก็ได
1: ้
3: ใช่ไหมแต่คือทำไงกระจายอำนาจลงไปให้คนพวกระดับเขตอะไรต่างๆเพราะว่าท่านดู4 ปีหน้าอีก4 ปีข้างหน้าท่านอาจจะไม่บริหาร
2: ครับ
3: ทำยังไงคนใหม่มาก็ต้องเดินตามนี้อยากให้มีเป็นกำหนดเป็นนโยบายยุทธศาสตร์ที่มันจะต้องผูกพันไปเป็น10 ปี
1: ฮะ
3: อย่าให้ท่านวางรากฐานไปเพราะตอนนี้ท่านเป็นซูเปอร์แมนอยู
1: ่ครับ
3: ถูกไหมฮะ
2: ครับ
3: เป็นซูเปอร์ฮีโร่อยู่เราไม่ต้องการอ่ะซูเปอร์ฮีโร่เราไม่ต้องการซูเปอร์แมนแต่ทำยังไงให้มันเป็นระบบเป็นทีมซึ่งไม่มีไม่มีตัวท่านมันก็เหมือนท่านบริหารทำยังไงอันนี้ยากสุด
2: ก็คือ
3: ผมมีความรู้สึกท่านเป็นซูเปอร์แมนนะ
2: ครับอยากให้วางระบบที่เป็นรากฐานปูรากฐานไปเลยใครมาเป็นผู้ว่าก็ต้องดำเนินตามนี้แหละ
3: ใช่ใช่เพราะว่าท่านเล่นบทซูเปอร์แมนไงซูเปอร์ฮีโร่อะ
2: ครับ
3: นะแต่ตอนจบมันก็ไม่ค่อยสวยสักคนใช่ไหมมีแก่มีเจ็บมีป่วยมีแก่มีตายไงซูเปอร์ฮีโร่อะซูเปอร์แมนตัวจริงก็ตกไม
1: ้ครับ
3: ทำมาพลาดอยู่หลายปี
1: ต้องติดตามดูนะครับแนวทางในการบริหารกรุงเทพนะฮะนโยบายของคุณชัชชาตินะฮะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่เรียกว่าความคาดหวังของภาคธุรกิจต่อผู้ว่าคนใหม่
3: จะเห็นความยั่งยืนนะ
1: ครับความยั่งยืนแล้วก็ความสมบูรณ์นะฮะของนโยบายและการทำงานของกรุงเทพมหานครนะครับแต่จริงๆสก.นี่ก็มีส่วนนะฮะดร.ฮะตรงนี้คนไม่ค่อยให้ความ
3: ไม่ออกเลยไม่รู้ใครเป็นใครที่พูดกันตรงๆเลยนะหาเสียงกันแม่
1: เงียบกริบเลยใช่ไหม
3: มันดูชื่อแล้วไม่รู้ใครเลย
1: โอ้
2: ครับครับ
3: ไม่รู้ใครเลยผมเลยกากบาทไปเลือก
1: โอ้ครับนะฮะก็เป็นบทเรียน
3: ไม่รู้จริงๆไม่รู้จริง
1: ๆที่ครั้งหน้าเนี่ยคือทีมสก.เนี่ยก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์มากกว่านี
2: ้ครับ
3: ต้องเล่นเป็นพรรคเป็นคนนี่เรามันจำหน้ากันไม่ได
2: ้
3: ต้องเด่นเรื่องที่พักนะพักส้มเขางวดนี้ก็เสียดายไปหน่อยไปเล่นไปโจมตีอะไรกันซึ่งไม่ใช่แนวที่ประชาชนอยากให้เป็นอ
2: ่
3: ะผมว่าพักกันที่นโยบายดี
2: กว่าครับครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณดร.มากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับนี่คือกรุงเทพมหานครยุคใหม่นะครับ ที่ภาคเอกชนคนกรุงเทพอยากจะเห็นนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนฮะ
2: พักสักครู่ครับ
4: คืนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
5: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
5: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
4: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
6: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พัก70%คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
12: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัด ของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: รายการเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2569
1: 17:32 นะครับเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพปี69นะครับโพก็เปิดเผยแล้วนะครับหลังจากที่เงียบไปนานเพราะว่าเขาห้ามเปิดเผยโพก่อนเลือกตั้งอันนี้เปิดได้แล้ว
2: 70% แล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: ก็ไม่พลิกโผนะฮะก็อันดับหนึ่งนะฮะ
3: ค
1: ุณชัชชาติในโพบอกคุณชัชชาติ73.70อันดับสองนะฮะอันดับสองก็ตามมานะฮะอันดับสองเดี๋ยวดูใครอ
3: ันดับสองใคร
1: ใครอ่ะใครอ๋ออ๋ออ๋อใคร
3: มีไหม
1: เออไม่บอก
3: ไม่บอกนะ
1: บอกแต่ผู้ว่าชัชชาติมาอันดับหนึ่งนะฮะ 73% นะฮะเออนะอ๋อมาอันดับสองนี่จากโพไหนเนี่ยเฮ้ย
3: อันนี้จากโพไหน
1: นิด้าโพบอกอันดับ2คุณมาริ
3: กา
1: บ
3: ุ
1: ญมีตระกูลมหาสุขนะฮะแล้วก็อันดับ3เนี่ยคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรพ
3: ร
1: รคประชาชนอันดับ4คุณอนุชาบุรพาชัยศรีพรรคประชาธิปัตย์อันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะครับเอออันนี้เป็นโพของนิด้าโพเออคำถามคืออยู่ที่ว่าแล้วนโยบายของแต่ละคนเป็นยังไงฮะคือถ้าสแกนของแต่ละคนนะคุณชัชชาตินโยบายเยอะมากนะสรุปคือต่อยอดนโยบายเดิมด้วยแคมเปญ250 plus ฮะแล้วทำไมต้องมี plus ฮะเนี่ย
3: ก็
1: เกี่ยวอะไรกับเงินไม่ได้
3: ก็คงจะเรียนแบบ
1: นั่นแหละไม่เกี่ยวใช่ไหม
3: เพื่อที่จะให้ก็กระแสมาแล้วไงก็เลยแกก็เลยหาเสียงใส่ plus ไปหรือเปล่าเออมันจะได้เนียนๆกันไป
1: เออเน้นปัญหา
3: ใช่
1: เส้นเลือดฝอยครอบคลุมทุกมิติคุณภาพชีวิตเออสิทธิ์บัตรทองเรียนฟรีและโครงสร้างเมือง
3: ครับ
1: แล้วก็สร้างสีสันด้วยการจัดทริปไฟไหม้หาเสียง24ชั่วโมงต่อเนื่อง50เขตนะฮะอันนี้ของคุณชัชชาติอันดับ2ตามโพเนี่ยคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะฮะนำเสนอแนวคิด Human Innovation นำเทคโนโลยี AI มาบริหารเมืองแบบ Real Time นะฮะแล้วก็เสนอให้รื้อฟื้นสขสมาชิกสภาเขตให้กลับมานะฮะอันนี้เป็นนโยบาย
3: สขตอนนี
1: ้ตอนนี้ไม่มีเหรอ
3: ไม่แน่ใจคือก่อนหน้านั้นเราได้ยินสกสขเขาเลือกนะ
1: เออ
3: เอาตอนนี้ไม่มีแล้วเหรอ
1: เออเนี่ยผมก็เพิ่งทราบเหมือนก
3: ัน นั่นแหละสิเอออ
1: ันดับ3คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะฮะอันนี้ตามโพ
3: ล
1: จากพรรคประชาชนนะครับเข้ามาด้วยสโลแกนกรุงเทพเมืองง่ายๆมี4นโยบายหลักคือเลี้ยงดูครอบครัวง่ายค้าขายง่ายเดินทางง่ายใช้ชีวิตง่ายรวมถึงยกระดับสตรีทฟู้ดแล้วก็แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5นะฮะแล้วก็อันดับ4นะฮะตามโพเนี่ยก็เป็นคุณอนุชาบุรพาชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ชูนโยบายความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ
3: เคยเป็นโฆษกรัฐบาลอยู่ช่วงหนึ่งนะ
1: สมัยลุงตู่เลย
3: เคยเป็นโฆษกรัฐบาลอยู
1: ่ผลักดันตั๋วร่วมและโอนขสมกมาขึ้นกับกทมขับเคลื่อนกรุงเทพเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยมีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและคุณชวนหลีกภัยร่วมลงพื้นที่หาเสียงในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะฮะส่วนอันดับ5นะครับตามโพนะฮะระบุว่าเป็นหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะฮะก็ชูนโยบายเซฟกรุงเทพใช้ AI ปราบทุจริตแก้จราจรพร้อมเปิดแพลตฟอร์ม BKK 24/7 Market ให้คนในชุมชนค้าขายออนไลน์ได้ตลอดเวลานะครับสังเกตนะฮะนโยบายไม่หนีกันมากก็คือนำ AI นำเทคโนโลยีเนี่ยมาแก้ไขปัญหาคนกรุงเทพนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยความแตกต่างในนโยบายของแต่ละคนไม่ค่อยแตกต่างกันนะฮะจึงทำให้คุณชัชชาติเนี่ยจึงนอนมาอีกแล้วนะฮะคือนโยบายเนี่ยมันก็คือแก้ไขปัญหาคนกรุงเทพแต่คุณชัชชาติได้เปรียบคือว่าคุณชัชชาติเนี่ยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาแล้วไงฮะ
3: ครับในช่วงที่ดำรงตำแหน่งก่อนหน้านี
1: ้ต้องนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะความเข้มข้นในสนามสก.เนี่ยนะครับที่ผ่านมามีปัญหาเหมือนกันนะครับ
3: ครับครับ
1: คือมีการใช้ชื่อกลุ่มและสีสัญลักษณ์คล้ายคลึงกันโดยเฉพาะสีที่คล้ายกับคุณชัชชาติสีเขียวเขียวเนี่ยแหละฮะที่อาจทำให้ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเกิดความสับสนเออและพรรคการเมืองต่างๆพยายามรักษาฐานเสียงสกของตนนะฮะพรรคเพื่อไทยนี่คือแชมป์เก่าปี65นะครับเออพรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนในปัจจุบันพยายามเข้ามาเพราะว่าสสในกรุงเทพเนี่ยสีส้มหมด

0: โดดเด่นเนี่ยมีคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะแล้วก็คุณอภิรักษ์โกษโยธินเขาเรียกว่าหล่อใหญ่กับหล่อเล็ก
1: หล่อใหญ่กับหล่อเล็กนะ
0: นะนี่คือสีสันการเลือกผู้ว่ากรุงเทพนะฮะ
1: ทีนี้ระหว่างรอสายเดี๋ยวมีเรื่องนี้ดิถ้าไม่ได้ไปเลือกตั้งครั้งนี
0: ้เออทำไงอ่ะ
1: คุณจะเสียสิทธิ์อะไรไหม
0: เออ
1: แน่นอนที่สุดหนึ่งแหละสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกเป็นส.ส.หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจะส.ก.ส.ข.ส.อะไรต่างๆหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้ทั้งสิ้นเป็นที่ทราบกันสองสมัครรับเลือกเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้บางคนตอนนี้ชื่ออยู่ที่กทม.
0: ครับ
1: พอเลือกตั้งเสร็จเอ้าลืมไม่ได้ไปเลือกย้ายกลับไปบ้านเพื่อจะไปลงผู้ว่าเพื่อจะไปลงกำนันผู้ใหญ่บ้านเลือกไม่ได
0: ้
1: ลงไม่ได้เสียสิทธิ์ไปแล้วนะครับสิทธิ์ในการเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นก็ทำไม่ได้ถ้าไม่ได้ไปเลือกสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองก็ไม่มีสิทธิ์เรื่องของการดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเหล่านี้เป็นไม่ได้เลยถ้าคุณไม่ได้ไปเลือกตั้งครั้งนี้และยังมีครับสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นและเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นก็ทำไม่ได้แต่สิทธิ์นี้ไม่ใช่ตลอดชีวิตนะคุณถูกจำกัดกำหนดเวลาครั้งละ2ปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิ์ท่านนั้นไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทีนี้เมื่อไม่ไปใช้สิทธิ
0: ์
1: ก็แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ได้ด้วยนะครับซึ่งเขาเรียกว่าต้องแจ้งนะครับ
0: ไปไหนเมื่อก่อนเราต้องแจ้งไปอำเภอหรือกกต.สักที่หนึ่งนะที่เราอยู่ในพื้นที
1: ่
0: ถ้าคนกรุงเทพเนี่ยแจ้งที่ไหน
1: เดี๋ยวนะพอดีคอมต้องเปิดอีกทีนึงนะ
0: อ๋อแหมคุณบุญบาคุณแจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยถ้าไม่ได้ไปใช้สิทธ
1: ิ์
0: เนื่องจากอันมีเหตุอันสมควรเนี่ย
1: ครับ
0: ก็แจ้งไปยังนายทะเบียนท้องถิ่นหรือผอ.เขตที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายใน7วัน
1: นั่นแหละครับ
0: ก่อนวันเลือกตั้ง
1: ก่อน
0: หรือหลังวันเลือกตั้งก็ได้ก่อน7หลัง7จำไว้นะฮะ
1: ครับ
0: ก่อน7หลัง7คุณไปแจ้งกับเขตที่คุณอยู่ในพื้นที่เช่นผมอยู่เขตจตุจักรผมก็ต้องไปแจ้งกับผอ.เขตจตุจักรเดี๋ยวนี้เขามีออนไลน์ด้วยเนาะ
1: ครับ
0: มีออนไลน์ด้วยแล้วก็แจ
1: ้
0: งเหตุผ่านเว็บไซต์ก็มีนะฮะ www.ect.go.th นะฮะ
1: แล้วเหตุที่จะต้องแจ้งว่าทำไมไม่ไปเลือกตั้งที่ระบุในการแจ้งเหตุนี้ก็มีอย่างเช่นอะไรบ้าง 1. มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกลต
0: ้
1: องมีหลักฐานว่าไปจริงอะไรจริงด้วยนะแล้วแจ้งเหตุมีอะไรอีกการแจ้งเหตุเนี่
0: ย
1: เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนั้นได
0: ้
1: มีอีกเหตุหนึ่งเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้มีอีกกำลังอยู่นอกประเทศนอกราชอาณาจักรในช่วงนั้นมีธุระจำเป็น มีอีกครับหรือมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า100กิโลเมตร
0: ค
1: ือระหว่างเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้มีเหตุธุระนู่นเลยต้องไปธุระนู่นเลยที่สุไหงโกลก
0: อ
1: ันนั้นได้ครับนะเกินกว่า100กิโลเมตรแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเหตุเพราะได้รับคำสั่งจากราชการในฐานะเป็นราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งไกลและมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่กกต.กำหนดต้องไปดูว่ามีอะไรบ้างทีนี้กรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้วหากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลงคือแจ้งก่อนหน้าวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์เลือกตั้งได้หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวสิ้นสุดลงคืออย่างเช่นผมก่อนวันเลือกตั้งวันที่28เนี่ยผมแจ้งเหตุไว้แล้วว่าไม่ไปได้แต่ธุระมันเสร็จก่อนก็ไม่มีปัญหาก็กลับมาใช้สิทธิ์ตามปกตินะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ถือว่าแจ้งเหตุไว้แล้ว
0: นะครับข้ออ้างไหนที่มันง่ายสุดอ่ะ
1: ก็ต้องอ้างว่าไปสุไหงโกลกเลยครับพันกว่ากิโล
0: อ้างแก่ง่ายสุด
1: อ๋ออ้างแก่
0: เป็นผู้สูงอายุไงสามารถเดินทางไม่แต่คุณต้อง60ปีขึ้นไปใช่ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: เฮ้ยไม่ความเป็นผู้สูงอายุคุณตัดจากอะไรอายุใช่ไหมก็ต้อง60ปีขึ้นไป
1: ไม่ได้ตัดจากหน้าตาใช่ไหม
0: ไม่ใช่
1: ถ้าตัดจากหน้าตานี่ผมก็ได้เลยนะตอนนี้60แล้วนะ
0: คือแต่ว่าตรงนี้น่ะ
1: คือ
0: มีธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางในพื้นที่ห่างไกลอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นเหตุผลได
1: ้
0: นะครับอันนี้เป็นเหตุผลได้นะครับวิธีการแจ้งเหตุเนี่ยก็เว็บไซต์นะครับที่เว็บ

0: ไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.bora.dopa.go.th นะคร
1: ับ
0: แจ้งด้วยตัวเองก็ได้นะครับหรือจะให้ใครแจ้งก็ได้เพราะมันออนไลน์ไงฮะ
1: หรือ
0: ไปหาผอ.เขตนะครับที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับทำเป็นหนังสือแล้วก็ระบุเลขบัตรประชาชนที่อยู่ตามทะเบียนบ้านจะไปด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้ใครไปก็ได้นะฮะ
1: ส่งไปที่เขต
0: ก็ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็แจ้งเหตุว่าโอ้ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เพราะอะไรตามที่คุณบุญมาบอก
1: ครับ
0: นะเสียสิทธิ์ไม่ได้นะ
1: ก็บางคนเขาก็คนที่เขามีความเขาเรียกอะไรอินกับเรื่องการเมืองนี่เขาไม่ได้เลยนะ
0: คือตอนไปเลือกเนี่ยยังไม่รู้สึกว่ามันสำคัญหรอกเหมือนคุณบุญมาสมมติคุณไม่ไปเลือกอ่ะคุณก็ยังไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมอยู่ในปี2ปีคุณจะไปสมัครเป็นส.ส.
1: เ
0: ป
1: ็
0: นกำนันผู้ใหญ่บ้านปุ๊บเนี่ยคุณเสียสิทธิ์เลย
1: ดังนั้น
0: แก้ไขปัญหาตั้งแต่ตอนนี้นะไปแจ้งดีกว่า
1: ครับ
0: ส่วนโพลหลายสำนักนะฮะก็บอกว่าคุณชัดชาตินำโด่งมาตั้งแต่สมัครแล้วนะครับเขาบอกนำมาตั้งแต่
1: วันสมัครเลยนะ
0: สมัครปุ๊บชนะปั๊บเลยนะฮะแล้วโค้งสุดท้ายยังไงอ่ะก็คือชนะจุดเด่นคือความสม่ำเสมอในการลงพื้นที่ต่อเนื่องความขยันทำงานนะฮะแล้วก็ภาพลักษณ์ของความซื่อสัตย์แต่ตอนหลังเนี่ยโดนโจมตีเหมือนกัน
1: เป็น
0: เรื่องของระบบอากงไงฮะที่บอกว่ามันมีการเรียกรับสินบนเนี
1: ่
0: ยในตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยผอ.เขตหรืออะไรต่างๆนี่เป็นข้อกล่าวหานะครับ ซึ่งคุณชัดชาติเนี่ยก็ออกมาโต้แย้งทันทีแก้เกมทันทีนะฮะแม้จะโดนโจมตีอย่างหนักในประเด็นนี้นะครับแต่ก็โต้เกมเร็วฮะอธิบายเนื้อหาหลักฐานกลับภายใน24ชั่วโมงทำให้ลดทอนกระแสลบได้ทันท่วงทีนะฮะนี่ก็แล้วมันเป็นกระแสมุมกลับด้วยนะครับโต้กลับด้วยนะครับทำให้คนที่โจมตีเนี่ยโดนซะเองโดนซะเองนะฮะ
1: สุดท้าย
0: แล้วโลกออนไลน์เนี่ยก็ดันไปคือก็ไปเห็นใจคุณชาติชาติด้วยไง
1: คือถ้ามันไม่จริงอ
0: ่
1: ะมันเป็นการโจมตีกันโดยไร้มูลความจริงทุกอย่างก็จะเอฟเฟกต์กลับไปหาคนนั้นแหละ
0: เขาเรียกว่าศาสตร์โคลนใช่ไหม
1: ทีนี้หลายคนสงสัยเหมือนกันเอ๊ะเราโตมาในช่วงที่ผู้ว่ากทม.เลือกตั้งแล้วหลายคนคิดอย่างนี
0: ้ผมโตมาในสมัยพลตรีจำลองศรีเมืองเป็นผู้ว
1: ่
0: า
1: เลือกตั้งแล้วเราก็เข้าใจว่าไอ้กทม.นี่ผู้ว่าเลือกตั้งทุกคนไม่ใช่นะจริงจริ
0: ง
1: ในประวัติศาสตร์นะตั้งแต่2516เลยผู้ว่ากทม.ที่มาจากการเลือกตั้งรวมทั้งหมดจนปัจจุบันมี9คนคนแรกคือนายชำนาญยุวบุญคนที่2นายอัดวิสูตรโยธาพิบาลคนที่3นายสิริสันติบุตรคนที่4นายสายหุตตะเจริญคนที่5นายชลอธรรมสิริคนที่6นายชาววัดสุดลาภาคนที่7พลเรือเอกเทียมมกรานนท์คนที่8นายอาสาเมฆสวรรค์และคนที่9พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนี่มาจากการแต่งตั้งส่วนผู้ที่มาจากการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่บันทึกไว้รวมคนปัจจุบันด้วยสมัยก่อนเลือกตั้งใหม่เป็น8คนแล้วประกอบไปด้วย1นายธรรมนูญเทียนเงินตั้งแต่ปี18 2พลตรีจำลองศรีเมืองอันนี้คะแนน
0: เขาม
1: หาจำลอง
0: ได้แล้ว
1: 300เอกกฤษดาอรุณวงศ์ณอยุธยา4พิจิตรรัฐกุลนะฮะ5สมัครสุนทรเวท6นายอภิรักษ์โกษะโยธิน7หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรและ8นายชัดชาติสิทธิพันธ
0: ์
1: คือมาจากการเลือกตั้งสมัยก่อนไง
0: สมัยก่อน
1: มันมีสมัยก่อนเลือกนี่แหละ
0: มันมีช่วงหนึ่งผู้ว่ากรุงเทพหายไปเหมือนกันเนาะช่วงคณะปฏิวัติ
1: อ่ะนั่นแหละครับก็มาจากการแต่งตั้งน่าจะเป็นยุคสมัยของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนี
0: ่อ๋อนั่นมาจากคสช.ป
1: ่
0: ะ
1: ช่วงแต่งตั้งยุคเนี่ยล่าสุดเลยแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปนู่นเลยยุคแรกเลย16คือนายชำนาญยุวบุญช่วงนั้นนะฮะต่อมาก็นายอัดวิสูตรโยธาพิบาลคุณสิริสันติบุตรช่วงนั้นคงจะเป็นช่วงของนั่นแหละฮะยุคจอมพลอะไรต่างๆ
0: จอมพลสฤษดิ
1: ์181อะไรเน
0: ี่ยจอมพลถนอมช่วงนั้นน่ะการเมืองบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะ
1: ครับ
0: คือเผด็จการเลยแหละการจะจัดตั้งคนเนี่ยต้องให้ทหารจัดในสมัยนั้นนะฮะก็ถึงมีการแต่งตั้งเอาละฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมนะครับหลังปิดหีบเลือกตั้งนะฮะที่กรุงเทพนะฮะผลคะแนนและเรื่องร้องเรียนเป็นยังไงจะรู้ผลเมื่อไรและตอนนี้เรื่องร้องเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: ครับสวัสดีครับผมครับ
1: ครับท่านครับในเรื่องของหลังจากที่ได้ปิดหีบเลือกตั้งไปแล้วเมื่อประมาณเกือบชั่วโมงแล้วนะ47นาทีภาพรวมการเลือกตั้งตั้งแต่ปิดหีบจนถึงขณะนี้เป็นยังไงกันบ้างครับท่านครับอยากจะให้สรุปกันหน่อยเชิญเลยครับ
2: ครับผมตอนนี้นะครับเนื่องจากว่ามันมีฝนตกในช่วงก่อนปิดการลงคะแนนสักเล็กน้อยนะครับก็ทำให้การกระบวนการในการเริ่มนับคะแนนนั้นล่าช้าเล็กน้อยนะครับ
1: ครับ
2: ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขั้นตอนของการนับคะแนนครับยังไม่มีหน่วยใดที่รายงานว่ามีการนับคะแนนเสร็จสิ้นนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการนับคะแนนคร
0: ับ ครับเริ่มนับกันแล้วทุกที่เลยเหรอฮะหรือตอนนี้ยังมีที่ไหนที่มีปัญหาไหมฮะ
2: ตอนนี้เริ่มนับได้หมดแล้วครับ
0: ครับ
2: เริ่มนับคะแนนได้หมดแล้วครับ
0: ครับ
2: แล้วก็สามารถดำเนินการนับคะแนนได้ทุกหน่วยเลือกตั้งครับผม
0: ครับตอนนี้คือเราสามารถระบุได้ไหมครับว่าผู้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพครั้งนี้มันเท่าไหร่ฮะเทียบกับครั้งที่แล้วพอจะมีข้อมูลตรงนี้ได้หรือยังฮะ
2: ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการรับรายงานครับผมยังไม่ได้ประมาณแต่ยังไม่ได้ครบทุกหน่วยครับผมตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่คาดว่าก็จะประมาณอยู่ประมาณสัก 50%
0: โอ้ครับ
2: คาดว่านะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มั่นใจนะคร
0: ับ ครับจนถึงขณะนี้มีรายงานหรือยังฮะเรื่องของการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งซื้อสิทธิ์ขายเสียงฉีกบัตรหรือข้อห้ามที่ฝ่าฝืนในช่วงเลือกตั้งฮะ
2: ยังไม่ได้รับรายงานนะครับมีการแจ้งข้อสงสัยเล็กๆน้อยๆแต่เราไปตรวจสอบแล้วยังไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งครับผม
1: ครับแสดงว่าช่วงนี้ประชาชนเองก็มีความคิดอะไรที่ดีขึ้นเยอะกว่าแต่สมัยก่อนไม่มีมาฉีกบัตรโชว์อะไรแบบนั้นแล้วนะท่านนะแล้วจนถึงขณะนี้อยากจะทราบว่ามีการรายงานหรือตรวจสภาพการทำผิดกฎหมายก็ยังไม่เท่าไหร่การซื้อสิทธิ์ขายเสียงอะไรต่างๆเนี่ยมีเบาะแสไหมตอนนี้ท่านครับ
2: วันนี้ยังไม่นะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับไม่ได้รับแจ้งว่ามีการแจกเชิญนะครับแล้วก็ไม่มีการแจ้งเบาะแสนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบันนะครับยังไม่เห็นนะครับ
1: ครับครับ
0: แล้วเขตไหนที่มีการรายงานไหมฮะเขตไหนมีผู้มาใช้สิทธิ์คึกคักมากที่สุดแล้วก็เขตไหนบางตา
2: อันนี้โดยภาพรวมนะครับก็พอๆกันนะครับตอนนี้คือยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมรายงานนะครับตอนนี
0: ้ครับคาดว่าเราจะรู้ผลครับจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการช่วงกี่โมงครับท่านอะ
2: สักวันนี้นะครับก็จะเริ่มนับคะแนนได้แล้วน่าจะนับเสร็จช่วงแรกนะครับหรือว่าหน่วยเลือกตั้งที่ไม่มีปัญหาใดๆก็ประมาณสักหกโมงครึ่งนะครับถ้าหกโมงครึ่งถึงช่วงหนึ่งนะครับก็จะเริ่มคีย์ข้อมูลนะครับหรือก็นำข้อมูลไปยังเขตเลือกตั้งและคีย์ข้อมูลมายังศูนย์รวมประมวลผลกลางนะครับคาดว่าสักประมาณสามทุ่มนะครับก็จะสามารถที่จะพอเห็นข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการแล้วนะครับแล้วสักสี่ทุ่มเนี่ยก็น่าจะได้ทราบแล้วว่าใครจะได้รับเลือกตั้งนะครับก็มาครับโดยประมาณ
0: ครับลดช่องทางที่เราจะทราบเรื่องของผลคะแนนอะไรต่างๆแบบเรียลไทม์มีไหมฮะ
2: มีครับมีในส่วนของเว็บไซต์ของเลือกตั้งกรุงเทพนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กของกรุงเทพมหานครเฟซบุ๊กของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับตรงนี้นะครับสามารถติดตามข้อมูลอย่างแบบเรียลไทม์ได้นะครับ
1: ครับอันนั้นคือเรียลไทม์ท่านครับแล้วหลังจากที่ทราบผลคะแนนเรียบร้อยภายในคืนนี้อย่างไม่เป็นทางการหรืออะไรเรียบร้อยแล้วทางกกต.เองมีกรอบระยะเวลาตามกฎหมายยังไงต่อไปในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนก่อนที่จะประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการนะครับท่านมีกระบวนการอะไรยังไงต่อครับ
2: ครับผมในส่วนของการรับรองผลการเลือกตั้งนะครับก็ถ้าไม่มีเรื่องร้องเรียนคล้ายๆการเลือกตั้งจะรับรองภายใน30วัน
1: คร
2: ับ หากมีการร้องเรียนร้องคัดค้านการเลือกตั้งก็จะประกาศรับรองภายใน60วันครับผม
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับเอาละครับท้ายนี้ท่านมีอะไรฝากเพิ่มเติมถึงผู้ฟังทางบ้านไหมครับที่กำลังติดตามผลการเลือกผู้ว่ากรุงเทพฮะ
2: ครับก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับที่วันนี้ได้ร่วมกันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับได้ความตั้งใจนะครับแล้วก็ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านนะครับแล้วก็วันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือให้การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับผมขอบคุณมากมากครับ
0: ครับขอบคุณท่านผอ.มากครับครับสวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ครับว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครฮะสรุปภาพรวมฮะคือเท่าที่ท่านบอกนะฮะบอกว่าผู้มาใช้สิทธิ์อันนี้คาดการของท่านนะฮะ
1: การคาดการ
0: 50% 50% แสดงว่าน้อยกว่าครั้งที่แล้วเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าบางตาลงบางตาบางตาบางตาคุณบุญมาฮะ
1: อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องฝนฟ้าหรือเปล่า
0: คือคนยังไม่รู้สึก รู้สึกไม่ตื่นตัว
1: ไม่ตื่นตัว
0: คือเราเพิ่งจะมารณรงค์เนี่ยในช่วงไม่กี่เดือนนี้นะครับจริงๆอำนาจหน้าที่ของกกต.เนี่ยนอกจากจัดการเลือกตั้งที่สุจริต
1: ต้องรณรงค์ด้วย
0: ต้องรณรงค์คือไม่ใช่อยู่ดีๆ 3-4 เดือนคุณมารณรงค
1: ์ไม่หรือว่าเขารณรงค์เต็มที่แล้วแหมคุณก็ไปใส่ความเขาแต่คนมีความรู้สึกว่านอนมาแน่ๆแล้วคน
0: ใช่ส่วนนึงอ้าวพอผมรู้ว่าคนนี้
1: นอนมาแน่ๆแล้ว
0: เฮ้ยผมก็ไม่ไปไง
1: เออยังไงก็นอนมาอยู่แล้ว
0: เออก็ไม่ต้องไปเลยคือสมมติเราจะเลือกเขาใช่ไหม
1: ครับ
0: เฮ้ยเราก็บอกเฮ้ยได้อยู่แล้วเราจะไปทำไมหรือบางคนบอกเฮ้ยฉันต้องการเลือกอีกคนนึงแต่คนนี้คะแนนสูงสู้ไม่ได้ไม่ไปมันซะเลย
1: ครั้งนี้เนี่ยกี่คนฮะที่ลงแข่งมีประมาณกี่คนได
0: ้หลายคนหลายคนอยู่
1: หลายคน
0: ไม่แน่ใจกรุงเทพ
1: แต่เขาบอกว่า
0: ก็นี่ไงนี่ไง
1: กี่คนประมาณกี่คน
0: มาดูจาก
1: คือผมมีข้อมูลว่าในประวัติศาสตร์ที่เขาบันทึกไว้การเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่มีผู้สมัครลงแข่งขัน
0: รอบนี้10 คน
1: โอ้ยทำลายสถิติของก่อไม่ได้เลยมากที่สุดที่บันทึกคือปี2539มีผู้ลงสมัครแข่งขันถึง29คนนะคุณปี39นะ
0: เลือกไม่ถูกเลยนะครับ
1: เลือกไม่ถูกเลยและการเลือกตั้งที่บันทึกไว้ผู้ว่ากทมที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์น้อยที่สุดคือปีไหน
0: ปีไหน
1: ปีแรกเลย2518
0: โหยคนเขายังงง
1: น้อยสุดคนยังไม่รู้ไงเพราะ
0: คน
1: ว่าย
0: ังงง
1: ตั้งแต่16มาเนี่ยก็เป็นการแต่งตั้งหมดพอมา18เลือกตั้งครั้งแรกก็ใช้สิทธิ์น้อยอยู
0: ่แล้วใครจะไปคือใครจะไปตัดสรุปอ่ะปี18มันไม่มีสื่อ
1: ไม่มีสื่อด้วยถูกต้องเลยทำให้ผู้ว่าท่านที่ถูกรับเลือกครั้งแรกในปี18ท่านเลยเป็นผู้สมัครที่ได้คะแนนน้อยที่สุดไงเพราะว่าคนมาเลือกตั้งน้อยที่สุด
0: มันเป็นรูปแบบประชาธิปไตย
1: รูปแบบประชาธิปไตย
0: มัน
1: ใช่
0: คือคนคือสมัยนั้นคนยังงงๆกับระบอบประชาธิปไตยการเลือกตั้งอยู่เลย
1: แล้วผู้ที่มารับสมัครเลือกตั้งนั้นในครั้งแรกมีแค่5คนเองตอนนั้นน่ะคือคนยังไม่ยังงงๆอย่างที่คุณบอกอ่ะ
0: ยังไม่รู้อำนาจหน้าที
1: ่เพราะว่าแต่งตั้งกันมาตั้งแต่16แล้วพอมา18เลือกตั้งเลยคนยังงง
0: คนยังงงนะฮะอันนี้ก็เป็นประวัติผู้ว่ากรุงเทพนะฮะน่าสนใจนะฮะเมื่อสักครู่นะฮะเขาบอกว่าเฮ้ยแล้วเรื่องของนโยบายอะไรต่างๆเนี่ย
1: เป็นยังไงบ้าง
0: ตกลงแล้วเนี่ยมันจับต้องได้กินได้
1: จับต้องได้ไหมจับต้องได้ไหม
0: คือนโยบายของหลายท่านนะฮะก็คือเป็นนโยบายที่มันต้องเดินหน้าไปนะ
1: ครับ
0: นะฮะมีอีกอันหนึ่งที่ผมมองแล้วเนี่ยน่าสนใจ
1: อะไรครับ
0: กลุ่ม LGBTQ plus
1: อ๋อกลุ่มนี้เขาก็
0: คนไม่ค่อยพูดถึงใช่ไหม
1: ผมไม่ค่อยพูดถึงครับกลุ่มนี้แต่ว่าจริงจริงเขามีอะไร
0: คือนโยบายของผู้สมัครเนี่ยนะฮะเขาบอกจะขยายบริการคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายให้คำแนะนำเกี่ยวกับครอบครัวอันนี้เป็นสิ่งที่มาบรรจุในนโยบายของ
1: ผู้ว่าชาติ
0: ใช่
1: ทุกแล้วทุกคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
0: ก็มี
1: ก็มีนโยบายเรื่องเหล่านี้ด้วย
0: คล้ายคลึงกันคล้ายคลึงกันคือต้องการความกินดีอยู่ดีเนี่ยให้กับประชาชนคนกรุงเทพนะครับมีประชาชนแฝงตั้ง10ล้านคนนะคุณ
1: 10ล้านคน
0: แต่คนกรุงเทพเนี่ยตามข้อมูลแล้วเนี่ย4,400,000 คนตัวเลขกลมๆนะนะก็นั่นแหละชีวิตคนเมืองสิ่งที่คนเมืองต้องการคืออะไรสุขภาพจิตสุขภาพใจแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะครับมีเรื่องของคุณชัชชาติเนี่ยมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดแล้วก็โมเดลเช่าออมราคาถูก 3-5 ปีแรกเปลี่ยนค่าเช่าเป็นเงินดาวพร้อมเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะฮะอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ออกมานะฮะผู้สมัครในแต่ละท่านเนี่ยผมดูนโยบายแล้วก็ไม่ค่อยจะแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะ
1: ฮ
0: ะความโดดเด่นก็ยังไม่โดดเด่นกัน
1: นโยบายก็คงจะคล้ายๆกัน
0: ไม่ฉีกกันมากเลย
1: ไม่
0: เพราะว่า
1: คือเขาเรียกว่าอะไรการวิเคราะห์การคาดการณ์ว่าประชาชนน่าจะไปในแนวไหนไปในทิศทางใดไปในเรื่องอะไรเนี่ยค่อนข้างจะตรงกันเพราะว่าความต้องการของประชาชนต่างๆเนี่ยแต่ละคนแต่ละผู้สมัครรับเลือกตั้งเขาก็เอามาจากโพลต่างๆที่ทำการวิเคราะห์วิจัยมาว่าคนกทม.ต้องการอะไร
0: เ
1: มื่อรู้ว่าคนกทม.ต้องการอะไรเขาก็จะออกแนวนโยบายให้ตรงกับความต้องการคนกทม.ที่เขาไปทำวิจัยมานั่นแหละ
0: นะฮะส่วนอีกที่นึงฮะพัทยาฮะ
1: พัทยาไม่ได้พูดถึง
0: นี่ไม่ใช่ผู้ว่านะคนบอกผู้ว่าม
1: ึ
0: ง
1: ไม่ใช่
0: นายกเมืองพัทยาคนเดิมเนี่ยคุณปรเมศพิเชษ
1: ครับ
0: ตอนแรกผมชื่อพูดชื่อผิด
1: อ๋อ
0: เป็นพิเชษนะปรเมศกาพิเชษเนี่ยคนเก่าแล้วรอบนี้เนี่ยก็ได้ข่าวว่านอนมาเหมือนกัน
1: คนเดิมเหรอ
0: ปรเมศกาพิเชษนี่แหละ
1: ครับ
0: รอบที่แล้วอ่ะคนพัทยาเนี่ยออกมาใช้เสียงไม่ถึง 50% ไม่ถึงครึ่ง
1: รอบที่แล้วใช่ไหม
0: รอบที่แล้วแล้วก็คุณปรเมศเนี่ยได้ไป หมื่นกว่าคะแนนเองมั้ง
1: อ๋อในรอบที่แล้วใช่ไหมฮะ
0: คือแต่ก็ไม่คือแต่มันก็สะท้อนอย่างหนึ่งคือถ้าตามหลักแล้วเนี่ยก็สามารถดำรงตำแหน่งได้แต่คนจะถามเรื่องถึงความชอบธรรมของคะแนนเสียไงว่าเฮ้ยแล้วอีกครึ่งนึงที่เขาไม่มาเลือกเนี่ยเขาเลือกใครหรือเขาไม่รู้จะทำยังไง อะไรแบบนี้ก็มีเสียงออกมาเหมือนกัน
1: ผมมีสถิติสั้นๆหน่
0: อ
1: ยผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาตั้งแต่2521เลยครั้งแรกส่วนกทมครั้งแรกที่มีการเลือกตั้งผู้ว่าคือ2518นายกเมืองพัทยาตั้งแต่21เลยนู่นเลยวันที่23พฤศจิกายน2526 2021คนแรกเลยคือพลเรือเอกสถาบเกยานนท์อันนี้เป็นการเลือกกันเองของสภาเมืองพัทยาที่บันทึกไว้นะคนที่2คือ8กุมภาพันธ์2524นายอนุสักรอดบุญมีอันนี้เลือกกันเองของสภาเมืองพัทยาอันนี้คร่าวๆอย่างนี้ก่อนนะ
0: ครับครับ
1: แต่ว่าให้เป็นที่รู้ว่าเลือกตั้งแต่ปี21แล้วนายกเมืองพัทยา
0: ครับเอาละเดี๋ยวเราพักเคารพตนชาติกันสักครู่
1: ครับ
3: รายการเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2569
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: รายการเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2569
1: 18:03 นะครับตามติดกันต่อนะฮะเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพปี69นะครับอยู่กับผมทรงพลชูเวศและคุณบุญมาสีมาศครับเป็นยังไงครับ
2: ก่อนที่จะไปตามติดคะแนนตอนนี้โอ้โหไหลไหลไหลไหลกันเลยอันดับหนึ่งมาแล้วชัดชาติสิทธิพันธ์อ
1: ันนี้โพลหรือว่าคะแนนจริง
2: คะแนนจริงเรียลไทม์เลยเรียลไทม์นี่ขึ้นตลอดเลยตอนนี้นะไป 66.18%เบอร์9คุณชัดชาติสิทธิพันธ์มาแล้ว 66,453 อันดับ1อันดับ2ตามมาคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุข 13,580 คะแนนอันดับ3คุณชัยวัฒน์สถาวรสถาวรวิจิตร 8,111 คะแนนอันดับ4คุณอนุชาบูรพชัยศรี 5,311 คะแนนนี่ตัวเลขมันขยับเรื่อยๆนะฮะอันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรี 2,775 คะแนนตอนนี้คะแนนวิ่งโอ้โหเรียกว่าวิ่งกันตลอดวิ่งกันผลัด4คูณ100นะ
1: โอ้นะฮะ
2: แต่ว่าอันดับ1ยังเป็นคุณชัดชาติอยู่
1: คุณอนุชาอันดับ4ใช่ไหม
2: คุณอนุชาอันดับ4ตอนนี้คะแนนวิ่งมาที่ 5,329 คะแนนแล้ว
1: ที่พรรคประชาธิปัตย์ฮะคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพนะฮะพรรคประชาธิปัตย์แถลงยอมรับความพ่ายแพ้แล้วครับโยนผ้าขาวแล้วครับ
2: อ๋อแสดงว่ารู้
1: แล้วนับคะแนน
2: ไ
1: ม่ถึงชั่วโมงนะฮะ
2: รู้แล้วรู้แล้ว
1: ระบุว่านโยบายต่างๆเนี่ยที่ได้นำเสนอมานะครับก็อยากให้มีผู้ที่นำมาใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็จุดไหนที่นำไปเสริมนโยบายคุณชัดชาติได้ก็ยินดีนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุกเรื่องนะฮะช่วง6สัปดาห์ขอบคุณประชาชนทุกเขตที่ไปพบปะทักทายพูดคุยให้ข้อเสนอแนะต่างๆเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะไม่ใช่เฉพาะกทม.ยังมีข้อเสนอแนะข้อคิดที่พรรคประชาธิปัตย์จะนำไปต่อยอดได้ในการบริหารประเทศในอนาคตนะฮะส่วนหนึ่งมีผู้ให้การสนับสนุนประชาธิปัตย์ขอบคุณที่ให้ความมั่นใจกับพรรคประชาธิปัตย์และขอโอกาสพรรคแม้ที่ผ่านมาจะไม่เคยเลือกมาก่อนก็ตามนะครับถ้าครั้งนี้เป็นการเลือกครั้งแรกขอไม่เป็นครั้งสุดท้ายนะฮะขอบคุณพักนะฮะพักประชาธิปัตย์หัวหน้าพักสก50เขตในนามของพักที่ได้ลงพื้นที่ไปพบพี่น้องประชาชนนะครับ
2: ตอนนี้คะแนนตัวเลขขยับอีกแล้วนับไปแล้ว 113,795 คะแนนคุณชัดชาติเอาไปแล้ว 72,627 คะแนนนำอันดับ1เหมือนเดิมนะครับ
1: คุณชัดชาติ
2: แต่ว่าอันดับ1กับอันดับ2ห่างกันเป็นโยชน์เลยนะคุณ 72,000 นี่หมายเลข1เบอร์9คุณชัดชาติอันดับ2 14,000 ห่างกันโยชน์เลยนะห่างกันเยอะเลยนะ
1: คะแนนถ้าเอา 50% นะของคนกรุงเทพเนี่ยมันอยู่ประมาณ 200,000 กว่า
2: อันนี้ห่างกันเยอะเลยถ้าอันดับ1 70,000 ของคุณชัชชาติ 72,789 อันดับ2สัก 70,000 ท้วนอย่างนี้มันยังพอสูสี
1: รอบที่แล้วเนี่ยอันดับ2กับอันดับ3เนี่ยมารวมกันนะคะแนนรวมกันยังไม่ถึงคร
2: ึ่งยังไม่เท่าอันดับ1เลย
1: ยังไม่เท่าอันดับ1
2: อันนี้ตอนนี้ผมจะบอกเลยนะทั้ง3อันดับ2 3 4 5มารวมกันยังไม่เท่าอันดับ1นะตอนนี
1: ้
2: ตอนนี้นะ คุณลองดูตัวเลขสิมารวมกันนี่ 18,000 นี่ยังไม่เท่า 72,000 เลยตอนน
1: ี้คือระบบการบริหารท้องถิ่นเนี่ยหรือว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยจะไม่เหมือนเลือกตั้งระดับชาติในการที่จะต้องอิงพรรคหรือว่าอิงกระแสนะครับเพราะว่ามีการมองเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยมาหาเสียงช่วงใกล้ๆ6เดือนแล้วเอาพรรคแล้วก็เอากระแสต่างๆเนี่ยมาสู้กันเหมือนพรรคส้มอ่ะก็ใช้แนวทางแบบนี
2: ้
1: นะครับแล้วอย่าลืมนะฮะพรรคส้มนี่พรรคอะไรก้าวไกลใช่ไหม
2: ครับ
1: ก้าวไกลเนี่ยสสในเขตกทม.ของเขาหมดเลยนะครับ
2: แต่ก็แปลกอย่างนึงสสเป็นของเขาแล้วทำไมผู้ว่า
1: คือต้องคิดแยกส่วนคือคนกรุงเทพเนี่ย
2: คนกรุงเทพคิดไม่เหมือนที่อื่นนะ
1: ไม่เหมือน
2: คือผู้ว่าก็คือผู้ว่า
1: ผู้ว่า
2: ผู้ว่าคือพูดง่ายๆว่าต้องมาดูแลใกล้ชิดชีวิตฉันนะ
1: ใช่มันคือการเลือกตั้งโดยตรงก็คือเลือกผู้ว่าโดยตรงไงแต่ถ้าเกิดเลือกสสเนี่ยสสต้องไปเลือกนายกอีกทีนึง
2: อ
1: ันนี้โด
2: น
1: พ
2: ่อง
1: แล้วก็รูปแบบการบริหารงานแล้วก็นโยบายอะไรต่างๆความจับต้องได้เนี่ยมันไม่เหมือนกันการมาระดับชาติหรือระดับกับระดับท้องถิ่นเนี่ยจึงต้องแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดนะฮะจะไม่เหมือนกันนะฮะมีสมัยนึงนะที่ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยจะอิงพรรคจะอิงพรรคจนมีคำพูดที่ว่าไม่เลือกเขาไม่เลือกเรา
2: เขามาแน่
1: เคยมีเคยมาอยู่ช่วงหนึ่งก็นั่นแหละแล้วก็สมัยนั้นก็จะมีความคิดเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยรัฐบาลบริหารงานในกรุงเทพถ้าได้ผู้ว่ากรุงเทพด้วยถ้าได้ส.ส.ในกรุงเทพด้วยก็จะสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรค
2: ก็คือจะไปในทิศทางเดียวกัน
1: ใช่ใช่
2: แต่ว่าปัจจุบันนี้คงไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมั้ง
1: สมัยนี้ก็ยังเป็น
2: ยังเป็นอยู่นะ
1: แต่ว่ามันทำยากไง
2: มันยากแล้วมันยากแล้ว
1: คืออ่ะพักเสียงข้างมากภูมิใจไทยใช่ไห
2: ม
1: แต่คุณบริหารงานในพื้นที่กรุงเทพ
2: ครับ
1: เป็นเมืองหลวงแต่สสไม่มีของพักนั้นเลย
2: มัน
1: ก็จะดูแปลกๆกันถูกไหมหรือพักเพื่อไทยก่อนหน้านี
2: ้
1: พักเพื่อไทยสีแดงแหละตอนนั้นในเขตกทมเนี่ยก็ไม่ใช่ของสีแดงทั้งหมด
2: ครับ
1: มันก็มีปัญหาเหมือนกันมันก็มีปัญหาเหมือนกันบอกว่าอ้าวแล้วพื้นที่กรุงเทพที่เป็นพื้นที่หลักในการบริหารราชการแผ่นดินแต่สสในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยกลับไม่ใช่ของพักเสียงข้างมาก
2: ก็เหมือนกับ
1: มันก็จะดูแปลกๆมันก็เป็นสิ่งที่คนจะหยิบยกแล้วก็ไปพูดคุยกันได
2: ้ก็เหมือนกับเปรียบเทียบอ่ะนายกมีอยู่นะในเมืองไทยบางสมัยนายกมาจากอีกพรรคนึงแต่ส.ส.ส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่มาจากอีกพรรคนึงก็เคยมีอย่างนี้เหมือนกันท่านผู้ว่าสมมุติว่าคุณชัดชาติได้เป็นผู้ว่าแต่ส.ก.ล่ะมาจากไหนอีกล่ะ
1: เฮ้ยแต่ว่ารอบที่แล้วอ่ะส.ก.ไม่ใช่ของคุณชัดชาติคือเป็นของคนอื่นอ่ะเยอะ
2: ใช่ครับ
1: ดังนั้นแล้วเนี่ยจะการที่ถ้าหากมีส.ก.เนี่ยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยคือ กรุงเทพมหานครก็จะมีสภาเหมือนสภาผู้แทนราษฎรของเราเนี่ยแหละในการที่จะต้องมาประชุมกันแล้วกำหนดนโยบายและผ่านนโยบาย
2: บ
1: นะครับสสก็เหมือนสกอารมณ์นั้นแหละแล้วผู้ว่าชัดชาติก็เหมือนนายกอะอารมณ์นั้นอะเหมือนในสภาการที่จะผ่านเรื่องต่างๆในสภาถ้าสกหรือว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยเขาไม่เอาด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะฮะอะไรนะฮะอ๋อ
2: ครับ
1: ให้บอกชื่อทีมงานด้วยนะฮะทีมงาน
2: อ๋อทีมงานทีมงานมีใครบ้างคุณทีมงานนะครับตอนนี้ที่ดูแลในช่วงของการจัดรายการของเราผู้ควบคุมคือคุณสุภัชรินทร์ชาญช่างเหล็กผู้ช่วยผู้ควบคุมคือคุณดลยาวารีเด็ดใจผู้ประสานงานก็ประกอบไปด้วยคุณสรัญญาสิทธิพลคุณรัชภาครัตนบ้านกรวยคุณสุกัญญาสว่างสานติสกุลคุณธัญลักษณ์สายธนูส่วนทางด้านช่างเทคนิคคือคุณสุวิทย์โสมนัสและก็ Facebook Live เราก็มีควบคู่กันด้วยคือว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ครับ
1: ครับแล้วเทคนิคใครอ่ะ
2: นี่ไงฮะ
1: อ๋อ
2: คุณสุวิทย์โสมนัสนั่นเอง
1: แล้วชั่วโมงที่แล้วเขาไม่โกรธเราหรอเราไม่พูด
2: เออใครล่ะ
1: นะ
2: ไม่เป็นไรคนกันเองนะ
1: เอออะไรยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บต่อคุณนะกันเองนะฮะเออ
2: นี่มีข่าวคราวที่เอามาเมื่อกี้บอกว่าก่อนหน้านี้นะตั้งแต่8นาฬิกาแล้วเขาบอกว่าเปิดคูหาเลือกตั้งเอาเมืองพัทยาบ้างเมืองพัทยาเขาบอกว่าชาวพัทยาทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาบรรยากาศที่พัทยาคึกคักตั้งแต่เช้าไม่แพ้กทม.เหมือนกันนี่เขาบอกว่าวันนี้นะตั้งแต่เช้าเลยเปิดหีบมา8นาฬิกาประชาชนในเมืองพัทยาที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยเขาทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาบรรยากาศโดยรวมเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าไม่แพ้กทม.กรุงเทพคุณจำได้ไหมชื่อเต็มกรุงเทพมหานคร
1: กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราอะไรนั่น
2: หรอผิดแล้วครับ
1: ผิดแล้ว
2: ผิดฟังผมนะกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดีหลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกทติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์นี่แหละชื่อเต็ม
1: อันนี้ไม่ได้ดูบทเลยนะฮะ
2: ไม่ได้ดูบท
1: ความทรงจำทั้งนั้นน
2: ะฮะมาดูต่อเมืองพัทยาเขาบอกว่าสำหรับการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งนี้นะมีผู้สมัคร3คนเองกทม.มีเท่าไหร
1: ่มี10
2: 10นายกเมืองพัทยามีผู้สมัคร3คนได้แก่นายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรนายปรเมศงามพิเชษฐ์และนายศักชัยแตงต
1: ่อ
2: แตงห่อแตงห่อนะแต่นายปรเมศนี่คุณว่าน
1: อนมา
2: โอเคเดี๋ยวมาดูผลกันต่อไปทีนี้การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขาบอกว่าแบ่งออกเป็น4เขตเลือกตั้งที่นั่นครอบคลุมพื้นที่4ตำบลแล้วมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 82,736 คน โดยประชาชนเขาใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาพร้อมๆกับกทม.นี่แหละและปิดหีบไปในเวลา17นาฬิกาที่หน่วยเลือกตั้งที่แต่ละคนมีรายชื่อเขาบอกว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาครั้งนี้จัดขึ้นพร้อมกันวันนี้แหละวันที่28นะครับโดยกกต.กำหนดสีบัตรเลือกตั้งแยกตำแหน่งแยกอะไรก็เป็นที่ว่าเป็นที่รู้กันอยู่สีเขียวสีชมพูอะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะนี่คือรายละเอียดก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก็ถือว่าคึกคักทั้งสองที่นะคุณทรงพลทั้งกทม.แล้วก็เมืองพัทยาด้วยครับ
1: ผมว่าดูตัวเลขดีกว่า
2: ตัวเลขเป็นไง
1: ผมว่าดูตัวเลขดีกว่าตัวเลขคนมาใช้สิทธิ์คือสื่อชอบพูดว่าคึกคักอ่ะแต่จริงๆมัน
2: ตัวเลขจริงเท่าไหร่
1: เหงาหรือเปล่าอมันคึกคักในห้วงเวลานั้นหรือเปล่าก
2: ทม.ตอนนี้คึกคักคะแนนนับไปแล้ว 122,850 คะแนนคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ตอนนี้ปาเข้าไป 78,200 คะแนนคุณมลิกาเนี่ย 15,813 คะแนนอันดับ2
1: ครับแล้วคนเด่นคนดังที่มาใช้สิทธิ์วันนี้คนก็จับตามองเหมือนกันคุณทักษิณชินวัตรไง
2: มาด้วย
1: อดีตนายกมาเป็นการใช้สิทธิ์ในรอบ20ปีฮะ
2: ครับ
1: คุณทักษิณไม่ได้ใช้สิทธิ์มา20ปีนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่คุณทักษิณออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็ลูกๆนะฮะแล้วก็ภรรยาคุณทักษิณนะฮะคุณกุลพจมาน
2: ครับพจมานชินวัตรนะครับ
1: ก็มาใช้สิทธิ์เหมือนกัน
2: นี่คนดัง
1: อีกคนนึงพี่เบิร์ดธงชัยมาแต่พี่เบิร์ดธงชัยใส่เฟือกอ่ะ
2: เรียกพี่ได้ไง
1: เอาทำไมอ่ะ
2: ป๋าเบิร์ดตอนนี้ป๋าเบิร์ดพี่เบิร์ดนั่นแหละธงชัยแม็กอินไตแม็กอินไต
1: ห่างกัน10ปีเอง
2: ห่างกัน10ปี
1: พี่แล้วกัน
2: พี่เบิร์ดธงชัยท่านก็มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเช่นเดียวกันดาราคนดังหลายที
1: ่
2: เขาก็มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์นะฮะการเลือกตั้งกรุงเทพแล้วก็พัทยานะครับเสียงสะท้อนจากคนเมือง2พื้นที่นะฮะนโยบายแบบไหนที่คนทำงานและคนรุ่นใหม่เลือกนะฮะพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพรขุนค้าอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ครับตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณทรงพลคุณบุญมาท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
2: ครับท่านอาจารย์เอาคำถามแรกเลยอาจารย์ทำไมกระแสการเลือกตั้งทั้งกทม.และก็พัทยารูปแบบพิเศษทั้งสองที่เนี่ยเรียกว่าสามารถทรงแรงสั่นสะเทือนขยับขยื่นทางการเมืองไปถึงระดับชาติได้มากกว่าพื้นที่อื่นๆครับอาจารย
3: ์นี่แหละครับต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่ให้ประชาชนเนี่ยบริหารตัวเองจัดการตัวเองภายใต้งบประมาณของตัวเองเป็นหลักก็คือกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยานี่แหละครับสิ่งที่มันตื่นตัวก็คือว่าคือเลือกแล้วเนี่ยรู้เลยว่าใครมาเป็นผู้บริหารเรามันต่างจากการเมืองระดับชาติที่เลือกแล้วก็ต้องไปลุ้นว่าใครจะกลับจับพั่วเป็นรัฐบาลนะฮะ
2: ครับ
3: และสิ่งสำคัญก็คือว่าท้องถิ่นเนี่ยมันใกล้ชิดคิดประชาชนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเราเรียกว่าเวลาเราจะคิดอย่างคนกึ่งกลางกรุงเทพแบบผมเนี่ยฮะอยู่8นิ้วเนี่ยน
2: ะ
3: คิดอะไรไม่ออกเราจะนึกถึงเทศบาลอบต.ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ฮะ
3: เหมือนกันฮะกรุงเทพพัทยาหัวใจของท้องถิ่นเนี่ยหลักการกระจายอำนาจเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและกระจายความเจริญได้อย่างรวดเร็วคนก็เลยตื่นตัวครับคุณบุญมาคุณทรงพลครับ
2: ครับ
1: โจทย์และความต้องการของคนกรุงเทพกับคนพัทยาในการเลือกผู้นำท้องถิ่นครั้งนี้ฮะเหมือนและแตกต่างกันยังไงบ้างฮะ
3: คล้ายกันครับต้องการคนที่ทำงานและก็มาแก้ปัญหาได้เลยเพราะว่าอย่าลืมว่าแต่ที่ผมนำเรียน
1: ค
3: ือฝนตกน้ำท่วมรถติดเนี่ยเขาไม่นึกถึงรัฐบาลนะ
2: ครับครับ
3: ผมนึกถึงผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งผมบอกตรงนี้เลยว่าการบริหารราชการของไทยสมัยใหม่เนี่ยแหละครับต้องให้ความสำคัญกับการใช้อำนาจนะครับ
2: คร
3: ับรัฐสมัยใหม่นะคุณทรงพลคุณบุญมานะ
2: ร
3: ัฐสมัยใหม่ที่เป็นรัฐเดี่ยวแบบไทยเนี่ยเขาจะลดอำนาจของราชการส่วนภูมิภา
1: ค
3: แล้วก็ต้องกระจายให้ท้องถิ่นเพราะว่ามันรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นนั้น
2: ครับก็คือทำให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการบริหารจัดการด้วยตัวเองมากขึ้นเพราะว่าใกล้ชิดกับปัญหาพี่น้องประชาชนมากกว่าส่วนกลางถูกไหมฮะอาจารย
3: ์ถูกต้องครับ
2: ครับ
3: ส่วนกลางกว่าจะรอไปแล้วก็ต้องรองบประมาณส่วนกลางก็กว่าจะจัดกระจายแน่นอนและแถมนะคุณบุญมาคุณทรงวันนะ
2: ครับ
3: แถมถ้าสสในเขตคุณบุญมาเป็นฝ่ายค้านแล้วก็โอ้โหรอต่อไปร้องเพียงรอจนเหนื่อยนะฮะ
2: รอจนรอไม่ไหวแล้วมึงอาจารย์ฮะอาจารย
3: ์ถูก
2: ครับทีนี้จากภาพรวมนโยบายผู้สมัครหาเสียงกทม.ในครั้งนี้เนี่ย ผมถามถึงเรื่องของคนรุ่นใหม่และคนวัยทำงานดีกว่าเพราะว่ากทมเป็นแหล่งที่คนทำงานคนรุ่นใหม่ก็อยู่กันเยอะเนี่ยท่านคิดว่านโยบายประเภทไหนที่มีผลต่อการตัดสินใจคนรุ่นใหม่และคนวัยทำงานอาจารย
3: ์คือนโยบายที่มองเห็นภาพชัดเจนไม่ได้ยึดติดคือไม่เห็นภาพเกินไป
2: ครับ
3: ผมขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยนะครับ
2: ได้ครับ
3: คือตามผลคะแนนตรงเนี้ยเห็นสังเกตนะฮะพรรคส้มเนี่ยคุณโจชัยวัฒน์เนี่ยหล่นไปอยู่ระดับ3ด้วยซ้ำ
2: ครับครับ
3: ซึ่งเนี่ยแหละครับมันสะท้อนให้เห็นว่าการตัดสินใจเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าการเมืองท้องถิ่นเนี่ยบางทีมันจะไปผูกโยงกับการเมืองใหญ่ไม่ได้และที่สำคัญคนกรุงเทพเนี่ยเอาใจยากนะเดาใจยากนะโทษทีไม่ใช่เอาใจยากขอความนะครับสุดท้ายแล้วเขาต้องการคนที่ทำงานเป็นนโยบายจับต้องได้ไม่ได้มองแบบพูดง่ายคือเรามองแบบจับต้องไม่ได้ครับเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นวัยทํางานวัยคนวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเทใจมาทางเดียวกันทําไมถึงพูดอย่างนี้ถ้าไม่เทใจมาทางเดียวกันคะแนนไม่ขาดลอยขนาดนี้หรอกครับ
2: ครับครับครับ
1: ส่วนของการที่มีผู้สมัครนอนมามีส่วนมั้ยฮะที่เป็นแบบนี้เช่นของพัทยาเนี่ยก็คุณปรเมศงามพิเชษฐ์ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาส่วนกรุงเทพก็คุณชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทมเนี่ยคือพอมี2ชื่อนี้นอนมาปุ๊บมันทำให้การเลือกตั้งเนี่ยมันเลยรอบนี้มองว่าตกลงเงียบเหงาหรือคึกคักฮะอาจารย์นะ
3: คือผมก็มองว่ามันก็มีความคึกคักอยู่พอสมควรแต่ยอดผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยมันอาจจะต่างกันเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยมันไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและก็เลือกตั้งนอกเขตบางท่านก็อาจจะไม่สะดวกสบายในการเดินทางมาเลือกตั้งแต่บางคนเนี่ยมีความจำเป็นก็เอาใจเชียร์ผมมองว่าเรื่องการเมืองเนี่ยตอนนี้สังคมไทยก็โดยเฉพาะท้องถิ่นนะครับเพราะมันใกล้ตัวเนี่ยคนก็เลยมองเห็นความสำคัญแต่แล้วผมก็มองว่ายังมีความคึกคักอยู่ครับ
1: ครับเรื่องของกกต.แล้วครับอาจารย์มองยังไงว่าตอนนี้กกต.ทำหน้าที่เป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็อาจจะมีขู่ขักนิดหน่อยอย่างเช่นเมื่อเช้านี่พ่อของคุณเพ็งใช่ไหมฮะพ่อของคุณเพ็งนัทพงศ
2: ์
3: หาหน่วยไม่เจอเพราะชื่อไปอยู่อีกพ่อชื่อไปอีกหน่วยหนึ่งแต่ก็ณวันนี้เราก็ยังให้เครดิตว่าการจัดตั้งยังเป็นไปด้วยความภาพรวมก็คือเรียบร้อยแต่ต้องรอดูเรื่องการนับบัตรคะแนนก็จะมีบัตรกระเยงบัตรอะไรอีกไหมก็ต้องรอติดตามต่อไปซึ่งเสียงนี้ก็ฝากถึงกกต.ด้วยนะครับว่าการทำงานของกกต.มันก็สะท้อนความเชื่อมั่นต่อตัวท่านเองครับผม
1: ครับอาจารย์มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะเชื่อมโยงไปกับการเมืองในระดับประเทศไหมฮะภาพใหญ่ไหมฮะ
3: ผมยืนยันว่าบริบทของการเลือกตั้งท้องถิ่นกับเลือกตั้งระดับประเทศเนี่ยมันอาจจะไม่เชื่อมโยงกันเท่าไหร่มากสะท้อนจากคะแนนของกรุงเทพอ่ะชัดเจนนะครับไม่กระทั่งชลบุรีอ่ะชลบุรีเนี่ยความนิยมในตัวของพรรคส้มเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับชลบุรีมีส.ส. 10คนเนี่ยครึ่งนึงก็ยังเป็นของพรรคส้มอยู่แม้ว่าภูมิใจไทยบ้านใหญ่บ้านเล็กก็จะรวมกันก็ตามแต่แล้วด้วยบริบทการเมือง2แบบที่ต่างกันเนี่ยมันอาจจะเชื่อมโยงและเอามาอนุมานรวมกันไม่ได้ที่เราเห็นชัดเจนนะฮะคุณชาติชาติก็อาจารย์ชาติชาติท่านก็เลยเลือกความเป็นอิสระไม่ยึดโยงกับพรรคการเมืองมากกว่าครับผม
2: ครับเพราะฉะนั้นพออิสระใช่ไหมท่านอาจารย์สีไหนก็เลือกได้เพราะฉันไม่เข้าข้างใครทั้งสิ้นถูกไหมอาจารย์
3: ถูกต้อง
2: เลยทำให้คะแนนนำใช่ไหมอาจารย
3: ์พี่บุญมา
2: ครับ
3: พี่บุญมาคุณทรงพลรู้ไหมว่าขนาดคนที่เลือกสอสอส้ม
1: คร
3: ับเนี่ยเลือกผู้ว่ามาเทให้กับคุณชาติชาติ
2: อ่
3: ะ
2: ครับครับครับ
3: แต่แม้ว่าสกจะแบ่งใจให้พักส้มนะ
1: ครับ
3: แต่ตัวผู้ว่าก็ยังให้กับคุณชัดชาตินะครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: ถ้าพูดถึงเรื่องของพัทยาเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเนี่ยคนออกมาใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่งพอถ้ารอบนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขออกมาสักเท่าไหร่แต่พอตัวเลขเนี่ยคนออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยไม่ถึงครึ่งมันจะมีผลเรื่องของความชอบธรรมไหมในเรื่องของนายกเมืองพัทยาจะมาบริหารเมืองพัทยาแต่แม้คนอีกครึ่งนึงเนี่ยอาจจะไม่ได้เลือกคุณก็ได้ใช่อาจารย์
2: นั่นแหละสิ
3: คือชอบด้วยกฎหมายชอบอยู่แล้ว
2: ครับ
3: เพียงแต่ว่าเพราะว่าเราไม่กำหนดว่าต้องมาเลือกเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแล้วก็มีแต่ว่าความสง่างามและก็สิ่งที่ตกใจก็คือความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนเนี่ยตรงเนี้ยมันน่าเป็นห่วงมากกว่าเพราะว่าดัชนีการพัฒนาการทางการเมืองก็คือความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนซึ่งอย่าง
2: ค
3: ือทุกอย่างทั้งสื่อทั้งครูบาอาจารย์แบบผมก็พยายามจะช่วยกันว่าการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องห่างตัวนะการเมืองคือชีวิตของพวกเรา
2: ครับอาจารย์ทีนี้อาจารย์พออาจารย์พูดถึงเรื่องความตื่นตัวผมจะถามอาจารย์ต่อในส่วนของพัทยาเมืองพัทยานี่ถือว่าเป็นส่วนท้องถิ่นต่างจังหวัดไปเราว่าอย่างนี้นะแต่ในกทมนี่อาจารย์ว่าคนตื่นตัวนี่ที่มาเลือกผู้ว่าเลือกผู้นำแบบนี้เนี่ยมากกว่าตจวเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าในกทมคนตื่นตัวมากกว่าใช่ไหมอาจารย์มันเป็นเพราะอะไรยังไงครับอาจารย์
3: คือส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มีทะเบียนราษฎ
2: ร
3: อยู่ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพด้วยต่างจากต่างจังหวัดบางทีผมบางคนเขาอยู่พัทยาแต่ไปทำงานอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยครับมันมีปัญหาเรื่องการเดินทางการอยู่ที่ภูมิลำเนาด้วยแต่ว่าคนเมืองเนี่ยรับข้อมูลข่าวสารในทางสื่อเป็นหลักพอเราเห็นโลกทุกวันเนี่ยมันเข้าถึงประชาชนเยอะแล้วก็เราสะท้อนสื่อนี่แหละครับผมว่ามีบทบาทในการช่วยกันไม่ว่าจะเป็นดีเบตการพูดในการถกเถียงกันทำให้แบบมันความตื่นตัวแล้วก็ที่สำคัญคือกรุงเทพปัญหามันเยอะ
1: ค
3: นอยากหาคนมาแก้ปัญหานะครับความตื่นตัวนี้มันจึงมีและก็อีกอย่างหนึ่งมันสะท้อนเหตุว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือถ้ามองเป็นผลสอบคะแนนออกมาแบบนี้ผมเชื่อว่าอาจารย์ชาติเนี่ยสอบผ่านนะที่ผ่านมา4ปีรู้จักคะแนนนะครับอันนี้คือผมไม่ได้มอง
2: อค
3: ติอะไรนะผมมองว่าเผื่อรอบนี้ท่านจะได้เยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำนะที่คุณมาคุณ
2: ผู้แล้วในส่วนตจวอาจารย์จริงๆการเลือกตั้งอย่างเมืองพัทยาก็ถือว่าเป็นส่วนของท้องถิ่นต่างจังหวัดแม้แต่การเลือกตั้งอะไรนายกอะไรเทศบาลอะไรต่างๆก็จะมีคนมาใช้สิทธิ์ก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนกันเป็นเพราะว่าคนต่างจังหวัดไม่ตื่นตัวเท่าคนเมืองเหรออาจารย์หรือว่ายังไง
3: คือจะตื่นตัวก็ว่าตื่นตัวอย่างที่ผมนำเรียนว่ามันมีปัญหาอุปสรรคในการเดินทางด้วยประกอบกันต่างจังหวัดมันมีเรื่องของบ้านมันมีเรื่องของซุ้ม
2: บ้านใหญ่บ้านเล็กใช่ไหมอาจารย
3: ์ใช่ครับใช่ครับคือพอมันมีบ้านมีเรื่องของซุ้มมีกลุ่มจัดตั้งบางทีมันก็เกิดความมันไม่อิสระมันกรุงเทพอ่ะไม่มีบ้านมีซุ้ม
2: เราแต่กรุงเทพไม่มีเหตุผลแบบนี้ครับแล้วคิดว่าอาจารย์ครับจุดไหนล่ะที่เป็นอุปสรรคต่อการออกมาใช้สิทธิ์ของคนอย่างในเขตเมืองกทม.ถือว่ามาใช้สิทธิ์เยอะก็จริงแต่มีบางส่วนเขาก็ยังบอกว่าอ้างว่ามีอุปสรรคอาจารย์คิดว่าอุปสรรคสำหรับคนที่ไม่ออกมาใช้สิทธิ์เพราะอะไรอาจารย
3: ์คือท้องถิ่นเนี่ยเราก็ต้องพูดตรงๆว่ามันไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็เลือกตั้งนอกเขตไม่เหมือนเลือกตั้งส.ส.ระดับประเทศนะฮะตรงนี้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องอุปสรรคนะครับซึ่งในภายภาคหน้าเราอาจจะมีพัฒนาเพราะว่าอำนวยความสะดวกวันนี้บางท่านก็อาจจะติดภารกิจจริง
2: ๆนั่นนะครับ
3: ครับก็จะต่างจากการเลือกตั้งส.ส.ส่วนการเดินทางเนี่ยด้วยความที่หน่วยเลือกตั้งกับตัวทะเบียนราษฎรที่เราอยู่มันก็ไม่ได้ห่างกันมากอันนี้ก็ปัญหาเรื่องอุปสรรคมันก็อาจจะไม่มากและดินฟ้าอากาศก็ดีด้วยนะวันนี
2: ้ครับ
3: ผมเนี่ยกังวลว่ากลัวถ้าฝนตกหนักตอนเช้าเนี่ยมันจะกร่อยนะครับแต่พอบรรยากาศดินฟ้าอากาศก็ยังภูมิใจอยู่ก็ยังถือว่าโชคดีไปครับวันนี้
2: อาจารย์อันนี้ผมสงสัยส่วนตัวนะคือรู้มานานแล้วว่าท้องถิ่นน่ะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าเลือกตั้งนอกเขตอะไรอย่างนั้นเลยแต่การเลือกตั้งระดับประเทศเนี่ยมีทำไมเขาวางกฎหมายอย่างนี้เพราะอะไรอาจารย์ผมสงสัยมานานแล้วเป็นเพราะอะไรการเลือกตั้งระดับประเทศเลือกตั้งล่วงหน้าได้เลือกตั้งนอกเขตได้แต่ทำไมการเลือกตั้งท้องถิ่นทำไมเขาไม่วางให้เหมือนในประเทศอาจารย์
1: ทำไม
2: มันมีเหตุผลอะไรอาจารย์พอทราบไหม
3: คืออย่างนี้ครับคือการเลือกตั้งระดับประเทศเนี่ยมันมีครั้งเดียวแม้จะมีหนึ่งจังหวัดหลายเขตก็ตามแต่ท้องถิ่นเนี่ยมันเยอะมากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันมีทั้งเทศบาลอบต.กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาผมเข้าใจว่าในการในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะเรื่องงบประมาณและก็เรื่องความเรียบร้อยในการเลือกตั้งเนี่ยเขาจึงมองว่าและก็ประกอบกับการคิดว่าท้องถิ่นอ่ะเขาเชื่อว่าคนในท้องถิ่นคนมีทะเบียนราษฎรในท้องถิ่นก็คงอาศัยอยู่ในท้องถิ่นซึ่งถ้าเทียบกับตัวระบบเนี่ยมันอาจจะต่างกันเนาะเพราะคนชนบทก็มาทำงานในเมืองอย่างนี้
2: คร
3: ับฉะนั้นผมมองว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างกลัวการเลือกตั้งมันไม่ได้เป็นด้วยความเรียบร้อยเนี่ยเขาเลยกฎหมายก็เลยยังไม่อนุญาตให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและเลือกตั้งนอกเขตสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นครับ
2: ก็คือถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งนอกเขตเหมือนที่อาจารย์อธิบายมันอาจจะโอ้วุ่นวายสับสนกันอะไรเยอะแยะมากมายแน
1: ่อาจารย์ครับมองว่าเรื่องเชิญครับ
2: ครับอาจารย
3: ์ครับอันนี้เดียวผมกลัวบัตรจากหน่วยเนี้ยไปอยู่อีกหน่วยนึงครับส่วนภาพของอบต.มันเลือกตั้งพร้อมกันนึง
1: อันนี้จะแซวใช่ครับอาจารย์แบบพูดถึงกกต.เดี๋ยวผมก็เลยจะพูดถึงพอดีเลยอาจารย์ตอนนี้เนี่ยมันมีกระแสเหมือนกันบอกว่ากกต.เนี่ยเรื่องของการรณรงค์การหาเสียงเลือกตั้งหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะต้องทำเชิงรุกมากกว่านี
2: ้
1: รวมถึงพัฒนากฎหมายเลือกตั้งด้วยเรื่องของการลงคะแนนเนี่ยในรูปแบบออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตอาจารย์มองยังไงฮะว่าประเทศไทยจะทำได้ไหมครับเนี่ย
3: คือผมคิดว่าเราทำได้หมดแค่เราอยากทำหรือไม่ประเด็นแรกนะครับผมตอบคำถามคุณทรงพลประเด็นแรกผมมองว่าคำถามแรกของคุณท
1: ร
3: งพลที่บอกว่ากกต.ทำงานเชิงลูกน้อยอันนี้ด้วยความเคารพนะครับเผื่อท่านแวบมาฟังเราต้องยอมรับความจริงว่าการทำงานของกกต.ในเชิงลูกเนี่ยผมก็ยังมองว่ายังน้อยอยู
2: ่
3: ส่วนประเด็นที่สองในการที่จะพัฒนากฎหมายให้มันทันสมัยมากกว่านี้คือประเทศไทยมันติดอยู่อย่างเดียวคือถ้าอยากถอยจะถ้าอยากทำ และทำจริงเนี่ยมันทำได้ไม่มีอะไรปิดกันเลยครับ เพียงแต่ว่าเราจะเอาจริงหรือไม่เท่านั้นแหละครับ
1: ครับครบทุกประเด็นนะครับเรื่องของวิเคราะห์การเลือกตั้งกรุงเทพแล้วก็พัทยาครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
3: ครับสวัสดีครับด้วยความยินดีครับคุณคุณน้อง
2: ครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพรขุนค้าอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นะครับวิเคราะห์การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนายกเมืองพัทยานะครับก็เห็นชัดเจนนะฮะเรื่องของการเมืองท้องถิ่นแยกจากการเมืองในระดับชาติก็คือส.ส.
2: มันคนละอย่างกันเพราะว่าท้องถิ่นมันมีค่ายมีบ้านเล็กบ้านใหญ่บ้านกลางแต่กทม.ไม่มีบ้าน
1: ผมว่ามันเป็นยุกยุกนะ
2: เป็นยุกยุก
1: มันเป็นยุกยุกบางยุกก็คืออิงการเมืองในระดับประเทศมีสมัยโน้นสมัยคุณสมัครคุณสุดารัตน์แล้วก็อะไรต่างๆนะมันคือมันอิงการเมืองระดับชาติคือชัดเจนเลยว่าผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยสังกัดพรรคไหน
2: ครับ
1: แล้วก็อยากจะให้มีการบริหารงานแบบไร้รอยต่อแล้วก็สร้างคะแนนนิยมอะไรต่างๆในสมัยก่อนเป็นแบบนั้นในสมัยก่อนเป็นแบบนั้น
2: แต่ว่าในอนาคตนี่ผมก็มองอีกแบบนึงเลยว่าถ้าในอนาคตคนรุ่นอะไร2499เนี่ยก็หายไปจากประเทศนี้หมดเนี่ยจะเป็นคนรุ่นใหม่เลยนะรุ่นใหม่เลยรุ่นใหม่ที่เนี่ยรุ่นหลานเราเนี่ยการเลือกตั้งอาจจะเปลี่ยนรูปแบบก็ได้
1: ไม่แต่ว่าคนกรุงเทพอ
2: าจจะเปลี่ยนอะไรไปมากกว่านี้
1: ที่อาจารย์พูดอ่ะพูดถูกนะคนกรุงเทพเนี่ยเอาดูคือเขาเรียกว่าเดาใจยากไม่ใช่
2: เดาใจยาก
1: เดาใจยากก็คือว่าช่วง 2-3 วันเนี่ยก่อนเลือกตั้งเนี่ยสำคัญมันมีผลนะฮะคือถ้ามีข่าวไม่ดีข่าวอะไรมาหักมุมปึ้งปุ๊บเนี่ยอดเลยนะฮะตำแหน่ง
2: ต้องใช้คำนี้นะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ว่าคำของพระพุทธองค์เลย
1: ว่า
2: ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะโยม
1: อันนี้จัง
2: นี่เอาเดี๋ยวก่อนพักสรุปคะแนนนิดนึงอันดับ1คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ตอนนี้นับไปแล้ว 147,701 คะแนนได้คะแนน 94,692 คะแนนอันดับ2 19,364 คะแนนคุณมัลลิกาอันดับ3คุณชัยวัฒน์ได้ 11,508 คะแนนอันดับ4คุณอนุชาได้6,997 คะแนนแถลงยอมรับความพ่ายแพ้ไปเรียบร้อยและอันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัตร 3,370 คะแนนเอาพักกันก่อนไหม
1: ทีมงานบอกให้พักกันนะครับเอาพักสักครู่ครับ
2: พักสักครู่ครับ
0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: รายการเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2569
6: 18:33 นะครับติดตามในพื้นที่นะฮะเกาะติดการเลือกตั้งนะฮะนอกจากผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะฮะว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรแล้วก็อัปเดตคะแนนนะฮะวิเคราะห์แนวโน้มผลการเลือกตั้งในพื้นที่เมืองพัทยานะครับพูดคุยในประเด็นนี้กับคุณณัฐยาโทธกานันนะฮะผู้สื่อข่าวสวทชลบุรีครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะพี่สมบัตินะคะแล้วก็พี่บุญมาค่ะทั้งสองท่าน
8: ครับอ่ะเบื้องต้นนะครับบรรยากาศการเลือกตั้งที่เมืองพัทยาหลังจากที่ได้มีการปิดหีบไปแล้วเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเอ้ารายงานกันหน่อย
7: ก็ในบางพื้นที่นะคะบางจุดเลือกตั้งเนี่ยก็มีประชาชนค่ะจำนวนไม่มากไม่น้อยดีกว่านะคะเพราะว่าถั่วเฉลี่ยกันไปบางหน่วยเนี่ยก็น้อยบางหน่วยเนี่ยก็มากเป็นพิเศษนะคะมารอติดตามผลคะแนนค่ะที่หลังจากที่ได้มีการปิดหีบไปเมื่อ 17:00 นนะคะช่วงนี้เนี่ยก็มีการนับคะแนนผ่านไปแล้วเนี่ยก็ประมาณสัก 20-30% นะคะก็เป็นไปตามที่คาดการนะคะหลายๆท่านก็มีการคาดการไว้ว่าใครเบอร์อะไรที่จะนำมานะคะ
6: ค
7: แต่ว่าในภาพรวมของวันนี้ค่ะก็ยังต้องมารอลุ้นกันต่อไปว่าจำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยจะถึง50หรือว่าจะเกิน 50% หรือไม่ค่ะ
6: ครับครับรอบที่แล้วนี่ไม่ถึงครึ่งใช่ไหมฮะไม่ถึง 50% สำหรับการเลือกตั้งรอบที่แล้วนายกเมืองพัทยา
7: ถูกต้องค่ะ
6: ครับ
7: ซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่าจะอยู่40ปลายๆหรือเปล่าหรือว่าจะขึ้นมา50
6: ครับ
7: ค่ะ
6: โอ้ก็ต้องลุ้นกันนะฮะแล้วบรรยากาศเป็นยังไงมั้งถ้าวิเคราะห์ด้วยสายตาหรือกระแสข่าวแล้วรอบนี้กับรอบที่แล้วอันนี้ครั้งนี้คือคักมากกว่ากันไหมฮะหรือว่าน้อยกว่าเดิม
7: ไม่ต่างกันนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อปี65ก็อยู่ที่ประมาณ 49%
8: ครับ
7: ค่ะก็เกือบครึ่งครั้งนี้ก็คือเมื่อช่วงตลอดทั้งวันนี้นะคะคุณได้มีโอกาสไปอยู่ที่จุดเลือกตั้งที่โรงเรียนเมืองพัทยา11ก็มีประชาชนเนี่ยมาใช้สิทธิ์กันได้ค่อนข้างเยอะนะคะตลอดช่วงเวลาก็คือทยอยมาเรื่อยๆแต่ว่าในบางจุดเนี่ยก็คือเงียบเหงาก็
6: ม
7: ีตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นการที่แบบยังมองภาพรวมไม่ออกค่ะ
6: ครับคะแนนตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะช่วยรายงานหน่อยครับตอนนี
8: ้คะแนนตอนนี้อันดับ1อันดับ2พอมีเป็นคร่าวๆไหมว่าอันดับ1ได้กี่คะแนนแล้วนับมีไหมฮะตอนนี้อยู่ที่หน้าจอคะแนนอะไรหรือเปล่าครับ
7: ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่หน้าจอคะแนนนะคะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คืออ
8: ันดับ1
7: เบอร์ที่2เนี่ยนำมาในทุกๆหน่วยเลือกตั้ง
8: คือคุณ
6: ปอระเมศงามพิเชษใช่ไหมผู้สมัคร
7: ใช่อ๋อ
6: นายกคนเดิมใช่ไหมอันนี้คือคนเก่า
7: ใช่ค่ะ
6: อ๋อที่เขาบอกว่านอนมา
7: แล้วก็คาดการว่าจะมีการนับเสร็จแล้วก็ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยช่วงสักประมาณ3 ทุ่มคืนนี้อย่างแน่นอน
8: ครับและประชาชนเสียงเล่าลือของพี่น้องประชาชนพูดว่าคนเนี้ยนอนมาไหมหรือว่ายังไง
7: ก็ประชาชนก็แอบเชียร์เนาะหลายคนที่แอบดูแอบสอบถามมาค่ะระหว่า

0: ครับคุณนัทยา
1: หลักๆนะที่เห็นที่พัทยาค่ะเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเรื่องของแรงงานเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของเศรษฐกิจอันนี้เนี่ยเป็นหลักๆนะคะส่วนเรื่องที่เห็นเป็นแบบกันค่อนข้างชินตาก็คือน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ซึ่งเป็นน้ำท่วมขังที่รอการระบาย
0: ครับครับ
1: ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีการปรับปรุงผังเมืองหรือว่าการพัฒนาเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะซึ่งอาจจะทำให้มันดีๆยิ่งขึ้นไปอีก
2: ครับ
1: ในจุดตรงนี้ค
2: ่
1: ะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของนักท่องเที่ยวที่อยากจะให้เข้ามาดูแลเรื่องการพัฒนาหรือว่าการที่ส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจผู้ประกอบการต่างๆค่ะ
2: ครับเรื่องของรถติดมาเฟียในพื้นที่มีไหมฮะอยากแก้ไขปัญหา
1: อันนี้นี่
2: รถติดไหมเอาอย่างนี้ก่อนผมเคยไปแล้วรถติดมากอ่ะเขามีนโยบายอะไรแบบนี้กันบ้างไหมฮะ
1: ต้องบอกต้องถามก่อนว่าไปช่วงไหนแล้วไปที่บริเวณจุดไหนอย่างเงี้ย
2: กลางเมือง
1: ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดยาวเนี่ย
0: แน่นอน
1: พัทยาเนี่ยมันติดแน่อยู่แล้วค่ะแล้วถ้าเกิดขึ้นไปในส่วนที่เป็นเมืองท่องเที่ยวในส่วนของชายหาดทางลงหาดแบบเนี้ย
2: ค
1: ือเมื่อประชากรหนาแน่นแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทุกคนอ่ะมุ่งหน้าที่จะมากันนะคะยังไงก็ติดคือด้วยความที่ประชาชนเข้ามาเที่ยวเยอะรถมีจำนวนเยอะขึ้นสถานที่ก็อาจจะมีไม่เพียงพอสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ติดค่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะเดินทางเป็นเส้นทางผ่านมาท่องเที่ยวแบบคือมันเป็นจุดหมุดหมายที่ง่ายแล้วก็ใกล้กรุงเทพมันเลยเป็นแบบสิ่งที่คนเลือกที่จะมาใกล้ๆมาแบบวันเดย์ทริปได้มาเช้าเย็นกลับ
0: ครับ
2: ทีนี้สุดท้ายนี้ครับ
0: เดี๋ยวนิดนึงว่าทีนี้เมืองพัทยาเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนด้วยสำคัญเลยกลุ่มที่แบบ LGBTQ อะไรกลุ่มเท่าเทียมทางเพศนี่เขาก็มีเยอะนะมีเยอะนะมีการพูดคุยนโยบายเรื่องนี้ไหมผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยามีการพูดคุยเรื่องนี้ไหมดูแลกลุ่มเหล่านี้ด้วยไหมฮะ
1: นโยบายเรื่องนี้นะคะจะเป็นในมุมของการผลักดันประกอบการร่วมกับนักท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีกลุ่ม LGBTQ เหมือนอย่างงานประกวด LGBTQ ที่จะต้อง
0: จัดที่พัทยา
1: ก็เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวค่ะ
0: ครับ
1: เช่นเดียวกันว่ามีการจัดงานพวกคลายมันพวกเทศกาลต่างๆที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องนี้จริงๆพัทยาเนี่ยเป็นเมืองที่ดึงดูดคือเทศกาลสำหรับต่างชาตินะคะแล้วก็รวมกลุ่มทุกกลุ่มไว้เนี่ยแทบจะทุกเดือนเลยที่พัทยาเนี่ยจะมีงานพิเศษงานอีเวนต์งานต่างๆ
0: โอเคได้เลยครับขอบคุณนะครับ
2: คุณนัทยามากครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัทยาโทรทการนันนะครับผู้สื่อข่าวสวทชลบุรีแม้เสียดายเวลาน้อย
0: เวลาน้อย
2: อยากจะคุยในพื้นที
0: ่
2: ชลบุรีพัทยา
0: ครับระหว่างรอสายต่อไปสรุปคะแนนหน่อยมาแล้ววิ่งมาฉิวฉิวตอนนี้นับไปแล้ว 169,400 โอ้ตัวเลขมันวิ่งแล้ว 169,792 อันดับ1คุณชัดชาติ 108,630 อันดับ2คุณมลิกา 22,311 อันดับ3คุณชัยวัฒน์ 13,204 และอันดับ4คุณอนุชา 8,133 อันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัตร 3,859 ตอนนี้อันดับ2 3 4 5รวมกันยังไม่เท่าอันดับ1 109,000 กว่า คุณคิดดู
2: คุณชัดชาติเขาบอกว่าชนะตั้งแต่เลือกตั้งแต่สมัครแล้วนะฮะ
0: ชนะตั้งแต่สมัคร
2: ชนะตั้งแต่สมัครแล้วฮะ
0: ขนาดนั้นเลยนะคุณ
2: คิดดูดิเขาก็คือผู้สมัครสกเนี
0: ่
2: ยพยายามที่จะนำเสนอว่าเขาอยู่ทีมชัดชาติ
0: เพราะเขารู้ว่ากระแสคุณชัดชาติมาไง
2: แล้วบางคนเนี่ยใช้สีเนี่ยเรียนแบบสีเขียวๆนะครับคุณชัดชาติ
0: เพื่อให้ดูว่าเป็นพวกเดียวกัน
2: ถูกต้องนะฮะทำให้คนบางคนบอกเฮ้ยฉันเข้าใจผิด
0: ตอนนี้พร้อมในสายอะไรอีกสายนึงคุณสุด
2: ดูในพื้นที่กรุงเทพนะฮะบรรยากาศที่ลานคนเมืองกรุงเทพนะฮะมีการแถลงนะฮะเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับพูดคุยในประเด็นนี้กับคุณชวิษาปทุมมาผู้สื่อข่าวสวทกทมฮะตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณชวิษาครับ
3: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคุณบุญมาค่ะ
0: ครับเป็นไงบรรยากาศผู้คนการแถลงคนเข้ามาลุ้นกันเยอะไหมเอาเชิญเลยรายงานบรรยากาศกันหน่อยคุณชวิษาครับ
3: ค่ะต้องบอกว่าที่ศาลาว่าการกรุงเทพที่เสาชิงช้านะคะฝนเนี่ยเรียกว่าเบาลงไปเยอะแต่ก็ยังเปียกอยู่ส่งผลต่อการจราจรโดยรอบนะคะเพราะฉะนั้น ผู้ที่มาสังเกตการ

0: ก็อาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการนับคะแนนอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งสองหน่วยที่อยู่ที่บริเวณหน้าสารวัตการนะคะ
1: ครับครับ
0: แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยทางภายในอาคารห้องรัตนโกสินทร์นะคะปลัดคุณณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้มีการแถลงนะคะหลังปิดหีบของภาพรวมการปิดหีบของหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 กว่าหน่วยทั่วกรุงเทพเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็จะสรุปมาให้สั้นๆนะคะก็คือทางปลัดกรุงเทพเนี่ยระบุว่าภายหลังเวลา 17:00 นะคะหน่วยเลือกตั้งทั่วกรุงเทพมหานครนะคะกว่า 6,628 หน่วยเนี่ยก็ได้ปิดหีบครบถ้วนตามกำหนดนะคะ
2: ครับครับ
0: แล้วก็ทุกหน่วยเนี่ยเรียกว่าสามารถดำเนินการเลือกตั้งได้อย่างเรียบร้อยทุกหน่วย
1: ครับ
0: และเมื่อปิดหีบปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็เริ่มนับคะแนนทันทีนะคะภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างไรก็ตามนะคะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนะคะที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยได้รายงานให้เราทราบนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่ช่วง10นาฬิกานะคะช่วงเช้าบริเวณซอยแจ้งวัฒนะที่มีเหตุเพลิงไหม
1: ้อ๋อครับแจ้งวัฒนะ10
0: ค่ะตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครแจ้งว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งเหตุและได้ควบคุมเพลิงได้สำเร็จภายในเวลาประมาณ15นาทีเท่านั้นแล้วก็ทำให้เหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนั้นเนี่ยไม่กระทบต่อการเลือกตั้งนะคะสามารถดำเนินการได้ตามปกติเลยต่อมาเนี่ยในช่วงสายจนถึงช่วงเที่ยงก็มีรายงานเรื่องลมกระโชกแรง
2: ครับครับ
0: ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งส่งผลทำให้ป้ายประชาสัมพันธ์ในหน่วยเลือกตั้งบางแห่งเนี่ยล้มอย่างเช่นที่เขตบางกะปินะคะมีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยได้รับบาดเจ็บจากป้ายล้มทับแต่ว่าไม่ได้ร้ายแรงมากค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ให้การช่วยเหลือรักษาแล้วก็ปัจจุบันก็ได้กลับบ้านแล้วนะคะ
2: ครับครับ
0: เช่นเดียวกันในเขตห้วยขวางเนี่ยก็มีเหมือนกันป้ายล้มทับแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็สำนักงานเขตเนี่ยสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดำเนินการเลือกตั้งต่อได้ตามปกติค่ะ
2: ครับแล้วตอนนี้ที่บริเวณลานคนเมืองนี่คะแนนจากทุกเขตอะไรต่างๆมีบอร์ดกลางอะไรคะแนนวิ่งมาที่นี่หมดใช่ไหม
0: ยังไม่มีคะแนนขึ้นจอนะคะคิดว่าน่าจะรอจะเขตใกล้เคียงด้วยใช่
2: ครับครับครับ
1: มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
2: มีอะไรเพิ่มเติมว่าไปเลยครับ
0: ฮะก็จะมีเหตุการณ์ในช่วงบ่ายต้นมานะคะก
2: ็
0: จะเน้นไปที่เรื่องของการฝนตกฝนตกหนักนะคะที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็รายงานว่ากลุ่มฝนเนี่ยมันก่อตัวมาจากทางฝั่งจังหวัดนครปฐมทำให้ผลพื้นที่ที่รับผลกระทบเนี่ยจะไล่มาตั้งแต่ฝั่งชลบุรีนะคะกรุงเทพมหานครชั้นในแล้วก็ไปทางฝั่งตะวันออกนะคะซึ่งก็ทำให้เกิดลมแรงน้ำท่วมขังแล้วก็ต้นไม้หักโค่นในบางจุดนะคะแต่ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยได้รับมีแผนรับมือเหตุไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะก็ทำให้มีการระบายน้ำแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะลดผลกระทบไปได้อย่างรวดเร็วนะคะ
2: ครับครับ
0: อย่างไรก็ตามเนี่ยผลกระทบจากการฝนตกเนี่ยมันอาจจะทำให้หน่วยเลือกตั้งบางหน่วยเนี่ยนับคะแนนล่าช้าออกไปนะคะแล้วก็มีรายงานว่ามีเอกสารบางอย่างเนี่ยที่อาจจะเปียกไปบ้างแต่ว่าทางกรุงเทพมหานครยืนยันว่าบัตรเลือกตั้งทุกใบนะคะไม่เปียกแล้วก็จะถูกนับทุกใบครบถ้วนแน่นอนนะคะอยากให้ประชาชนที่มาเลือกตั้งเนี่ยไว้วางใจแล้วก็เชื่อใจเชื่อมั่นนะคะในเจ้าหน้าที
1: ่ครับ
2: ครับครับ
1: ครับคุณชวิสามากครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: เด
1: ี๋
2: ยวคุณชวิสาเนี่ยจะอยู่ยาวจนถึงนู่นเลย 3-4 ทุ่มเลยใช่ไหมจนกว่าจะปิดเรียบร้อยผลคะแนนทางการใช่ไหม
0: ใช่แล้วค่ะ
2: โอ้ครับ
0: ก็คิดว่าจะแถลงอีกครั้งนึงเนี่ยเป็นผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยช่วงประมาณ3ทุ่ม
2: 3ทุ่ม
0: ก็จะติดตามทำข่าวมาให้ผู้ฟังได้รับทราบในต่อไปนะคะ
2: ครับครับคร
1: ับ ขอบคุณชวิสามากนะครับ
0: ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณชวิสาปทุมมานะครับผู้สื่อข่าวสวทฮะบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับนี่ปากกาเซียนนะครับเมื่อกี้คุณบอกว่าอันดับ2เป็นคุณมาริกาบุญมี
2: ใช่ครับ
1: ตระกูลมหาสุขน
2: ะ
1: ตอนแรกเนี่ยเขาเดาว่าคุณชัยวัฒน์เนี่ยน่าจะมาเป็นอันดับ2ของพรรคประชาชนอันนี้หักปากกาเซียนนะครับ
2: หักปากกาเซียน
1: หักปากกาเซียนนะฮะ
2: กลายเป็นคุณ
1: มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขเนี่ยคือในนามอิสระ
2: คุณ
1: ติ่งมาริกาเนี่ยแหละครับเป็นปรากฏการณ์ล้มยักษ์นะครับเพราะว่าขึ้นมาเป็นอันดับ2อย่างเหลือเชื่อกวาดคะแนนไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้
2: มันตอนนี้ 23,000 แล้วนะฮะกับคนที่สังกัดพรรคนี่ห่างกันเกินครึ่งหมดเลย
1: คุณชัยวัฒน์เนี่ยหล่นไปอยู่อันดับ3นะฮะ
2: ครับ
1: คะแนนอยู่ 13,000 คนบริการเนี่ย 23,000
2: นะฮะ
1: 2เท่านะฮะ
2: นี่เป็นการสังเกตได้แล้วว่าคนกทม.นี่จะอยู่สังกัดพรรคไหนก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นชูเชิดชูโรงให้คนเลือกคุณมากน้อยไม่เกี่ยวนะ
1: ถูกต้อง
2: คนกทม.คิดไม่เหมือนที่อื่นนะเดาใจยากเหมือนอาจารย์เขาบอก
1: กลุ่มพลังเงียบฮะ
2: ใน
1: กร
2: ุงเทพ
1: ที่เทคะแนนให้กับผู้สมัครอิสระ
2: ครับ
1: สายลุยหลายคนนะฮะคุณชัชชาติอิสระ
2: อิสระ
1: มาริกาได
2: ้อิสระเหมือนกัน
1: นะฮะตอนหลังคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาอยู่ประชาธิปัตย
2: ์
1: ตอนหลังเขามาอิสระแล้ว
2: มาอิสระเลย
1: นะส่วนสังกัดพรรคเนี่ยพรรคประชาชนคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร
2: ครับ
1: คุณอนุชาบุรพชัยศรีประชาธิปัตย์เนี่ยก็ไม่ได้ก็อันดับ3อันดับ4
2: อันดับ3อันดับ4ไปแล้ว
1: หลวงกรกสิวัฒน์เกษม
2: อิสระ
1: อิสระเหมือนกันตวัดรังทาย
2: รังท้ายอันดับที่5ครับ
1: นะก็เป็นปรากฏการณ์นะการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพแม้คุณชัดชาติเนี่ยจะนอนมาแต่ก็มีการวิเคราะห์ในไส้ในเหมือนกัน
2: วิเคราะห์ว่ายังไง
1: บอกว่าเดี๋ยวสกเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยจะอยู่ในฝั่งไหนถ้าเกิดสกเนี่ยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยไม่มาทางเดียวกับคุณชัดชาติเนี่ยการบริหารงานก็ยาก
2: มันจะทำงานยังไง
1: เหมือนนายกเนี่ยที่มีสสในสภาไม่สนับสนุนนายก
2: นั่นแหละมันก็ทำงานยาก
1: แต่น้องไม่สนับสนุน
2: แต่ผมเชื่อนะตั้งแต่การเลือกตั้งแล้วคุณทรงพลที่คุณพูดมาบางคนสกเปลี่ยนสีพื้นในการหาเสียงเป็นสีเขียวตามคุณชัดชาติ
1: ไม่ก็ผมอยากเป็นสกไง
2: ก็แสดงว่าไม่ต้องห่วงอยู่พรรคไหนก็ตามแต่พอเข้าไปในสภากรุงเทพมหานครว่าไงครับพี่ชัดชาติเอาเลยตามนั้นครับพี
1: ่จริงๆมันต้องอยู่ที่ประชาชน
2: ค
1: ือเอาแบบสวยๆเลยนะ
2: ครับ
1: คนกรุงเทพอยากได้อะไร
2: นั่นแหละครับ
1: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันคือการใช้งบของพื้นที่กรุงเทพด้วย
2: คุ
1: ณบุญมาฮะคือที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันมีการทุจริตมีการซื้อตำแหน่งเนี่ยที่ระบบอากงเนี่ยผู้ว่าชัดชาติเคลียร์แล้วนะ
2: เคลียร์แล้วนะ
1: เคลียร์แล้วแต่แล้วเล็กๆน้อยๆในพื้นที่เนี่ยนะเรื่องของข้าราชการเกียร์ว่างรับสินบนอะไรแบบนี้ที่มันเป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างสิ่งต่างๆเนี่ยประชาชนจะร้องเรียนผ่านทรัฟฟี่ฟองดูหรืออะไรยังไงเนี่ยมันมีการแก้ไขอะไรอย่างนี้เนี่ยไปมากน้อยแค่ไหนต้องมีการประชาสัมพันธ์กันออกมา
2: แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งคะแนนของคุณชัดชาตินี่ทิ้งห่างอันดับ2 3 4 5รวมกันยังไม่ได้เท่าเลยยังไม่ได้เลยอย่างเงี้ย
1: รอบที่แล้วอ่ะอันดับ2กับ3รวมก
2: ัน เป็นการบ่งบอกชัดเจนแล้วว่าประชาชนมีเป้าประสงค์ต้องการอะไรคุณชัดชาติมีนโยบายยังไงเล่นเรื่องอะไรจะผลักดันเรื่องอะไรชัดเจนเรื่องไหนก็ว่าไปตามนั้นแสดงว่าการเลือกใครคะแนนทิ้งห่างกันขนาดนี้เป็นกิโลเป็นไมล์เป็นลี้ขนาดนี
1: ้ทิ้งห่าง
2: ชัดแล้วชัดแล้วว่าประชาชนเขาต้องการอะไร
1: ไม่ต้องลุ้นใช่
2: ไหมไม่ว่าใครสกก็ตามแต่ไม่ว่าจะพรรคไหนมาจากการเลือกตั้งคุณกล้าขัดกับมติความต้องการของเสียงส่วนใหญ่เหรอ
1: เอ้าก็ไม่แน่เหมือนกันนะก็ทุกอย่างมันเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์คือคนกรุงเทพเนี่ยคุณ 2-3 วันก่อนเลือกตั้งเนี่ยสำคัญนะการเลือกตั้งสสการเลือกตั้งอะไรก็ตามถ้ามันมีกระแสอะไรออกมาช่วงนั้นเนี่ยโอ้มันทำให้คนคนนึงเนี่ยถึงกับแพ้ถึงกับชนะกันได้เลยเขาบอกว่าคนกรุงเทพเนี่ยมันไม่เหมือนจังหวัดอื่นๆนะฮะก็เลยเขาบอกว่ามันไม่ใช่ว่ากระสุนอย่างเดียวต้องมีกระแสด้วย
2: มีกระสุนและมีกระแสด้วย
1: กระสุนคืออะไรก็รู้ใช่ไหมมันต้องมีกระแสด้วยแต่คนกรุงเทพเนี่ยพูดกันตรงๆเลยนะกระสุนใช้ไม่ได
2: ้ต้องใช้กระแสเป็นหลักด้วย
1: ต้องใช้กระแสแล้วก็นั่นแหละช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยสำคัญนะส่วนที่พัทยาผลนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะครับก็ตามที่คาดไว้นะฮะ
2: อันนี้ล่าสุด
1: คุณปรเมศงามพิเชษฐ์ฮะผู้สมัครนายกเมืองพัทยาหมายเลข2อ่ะอดีตนายกเมืองพัทยาเก่าแล้วล่ะฮะก็มีคะแนนนำนะฮะคะแนนนำเป็นอันดับ1ฮะส่วนคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรเป็นอันดับ2นะครับก็ยังไงก็ตามผลคะแนนนี้ก็เป็นการนับคะแนนบนจอรายงานผลเป็นการชั่วแต่ก็เชื่อล่ะครับว่าคนเดิมฮะนายกปรเมศงามพิเชษฐ์น่าจะมา
2: น่าจะมา
1: น่าจะมานะ
2: ตอนนี้ล่าสุดที่เสาชิงช้าเขารายงานอยู่นะครับว่าเตรียมที่จะสรุปผลคะแนนเตรียมอยู่เตรียมการอยู่ตอนนี้รายงานตัวเลขคงจะส่งเข้าไปที่ศูนย์ที่เสาชิงช้าศูนย์กลางแล้วในการนับคะแนนทั้งในส่วนของสกแล้วก็ผู้ว่าด้วยนะครับ
1: ครับเรื่องการไม่ได้ไปในการที่จะเลือก
2: ถ้าไม่ได้ไปเลือกตั้ง
1: ย้ำหน่อย
2: ย้ำหน่อย มันก็มีรายละเอียดนะครับเรื่องของถ้าไม่ได้ไปเลือกตั้งนี่นะฮะก็มีวิธีการช่องทางมากมายในการเรื่องของถ้าไม่ได้ไปเลือกตั้งนะครับ
1: ก็ต้องแจ้งเหตุนะ
2: แจ้งเหตุ
1: ภายใน7วันนะฮะต
2: ่
1: อสำนักงานเขตทำหนังสือแล้วก็ระบุเลขบัตรประชาชนและอื่นๆจะไปด้วยตัวเองหรือจะมอบหน้าให้ใครไปก็ได้หรือทางเว็บไซต์ของกตนะฮะ www.ect.go.th หรือว่าเว็บไซต์ของมหาไทยนะbora.go.th นะฮะก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่าเมื่อเช้าก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกัน
2: ทำไมครับ
1: ก็คุณทักษิณไปใช้สิทธิ์นะ
2: เออ
1: บอกว่าคุณทักษิณอดีตนายกไปใช้สิทธิ์ก็เลยบอกว่าอ๋อแสดงว่าคุณทักษิณไม่อยากเสียสิทธิ์เผื่อจะได้อะไรๆในทางการเมืองหรือเปล่าแล้วคนก็บอกนะ
2: ก็ว่ากันไปนะ
1: แล้วลุงป้อมอ่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไม่เห็นเนาะไม่เห็นข่าวไม่เห็นข่าวผู้สื่อข่าวไม่ได้ไปหรือลูกป้อมไม่ได้ไปอ่ะ
2: ครับเงียบเลยเน
1: า
2: ะ
1: เออก็เท่ากับว่าถ้าเกิดเลือกรอบหน้ามีส.ส.ลุงป้อมก็ไม่ได้ลง
2: ครับ
1: เพราะว่าลุงป้อมอยู่กรุงเทพใช่ไหมประวิตรวงสุวรรณ
2: ถูกต้องถูกต้อง
1: ก็แสดงว่าเหมือนวางมือโดยไกลๆแล้วไหม
2: ครับอาจจะวางมือโดยไกลๆ
1: เขาดูลึกกันถึงขนาดนี้เลยนะ
2: ครับ
1: ว่าใครมาใช้สิทธิ์ไม่ใช้สิทธิ์แล้วก็เฮ้ยถ้าเกิดไม่มาใช้สิทธิ์เนี่ยแสดงว่าอาจจะวางมือแล้วก็ได้หรือใครที่มาใช้สิทธิ์อาจจะแสดงว่าโอ้ฉันยังอยากจะไปต่อในทางการเมืองแต่เมื่อเช้าไปสัมภาษณ์คุณทักษิณนะคุณทักษิณก็บอกว่าในฐานะประชาชนคนไทยนะครับแล้วก็เป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะมาออกเสียงเนี่ยก็ใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยก็คือไม่นอนหลับทับสิทธิ
2: ์ไม่นอนหลับทับสิทธิ์
1: ก็เป็นคำพูดของคุณทักษิณนะ
2: ครับก็แล้วแต่อันนี้ก็คือบอกกันหน่อยแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์ภายในวันที่5กรกฎาคมใช่ไหมที่เขาว่ากัน
1: ก็คือนับแต่วันนี้เนี่ยไม่เกิน7วัน
2: ไม่เกิน7วันก็คือภายในวันที่5กรกฎาคมโดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านย้ำนะที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ใช่ที่อยู่ที่คุณไปทำงานนะโดยแจ้งด้วยตนเองก็ได้หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนหรือจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้แล้วการแจ้งเหตุก็สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์ที่ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโวทย้ำกันอีกทีหรือจะแจ้งเหตุที่ไม่ไปเลือกตั้งทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.bora.dopa.go.th ครับเอาย้ำกันทีอีกทีเหตุที่ไม่จำเป็นที่เขาฟังแล้วเขาจะให้โอกาสคือ1คุณมีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกลใช่ไหมเอาหลักฐานมา2เหตุเจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เอาหลักฐานใบรับรองแพทย์มาจบ3เหตุคือเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เข้าใจสุขภาพอะไรต่างๆและเหตุต่อไปคือเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเหตุต่อไปคุณมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากพื้นที่เลือกตั้งในวันนั้นขณะนั้นวันนี้เนี่ยเลือกตั้งนี่เกินกว่า100กิโลเมตรมาไม่ทันต่อไปเหตุคือได้รับคำสั่งนี่พูดถึงข้าราชการนะได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งซึ่งมันไกลมันเดินทางกลับมาไม่ทันไม่ได้เพราะกำหนดเวลาสมมติว่าให้ไปปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่26 27 28ถึง30
1: ครับ
2: กลับมาไม่ได้สิเพราะราชการมีคำสั่งไปนู่นเดี๋ยวไม่ได้ต่อไปมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่กกต.กำหนดอันนี้ต้องไปดูระเบียบอีกว่ากกต.กำหนดอะไรบ้างที่แจ้งแล้วฟังขึ้นแล้วก็ให้โอกาสนะ
1: คือรอบเนี้ยถ้าถูกตัดสิทธิ์นะฮะ2ปีครับ
2: 2ปี
1: ตัดสิทธิ์2ปี
2: ครับ
1: ก็คือแจ้งได้จนถึงวันที่5กรกฎาคมช่องทางเนี่ยก็แอปพลิเคชัน Smart Vote หรือว่าที่เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองนะฮะแล้วก็หรือจะไปยื่นต่อในทะเบียนอำเภอแล้วก็ในทะเบียนท้องถิ่นด้วยตนเองไปทางไปรษณีย์ก็ได้นะฮะซึ่งภาพรวมตอนนี้ก็เรียบร้อย
2: เรียบร้อยดี
1: ภาพรวมตอนนี้ก็เรียบร้อยน่าจะมีการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ
2: ประมาณเท่าไหร่4ทุ่ม
1: 3ทุ่ม4ทุ่ม
2: 3ทุ่ม4ทุ่มเนาะ
1: 3ทุ่ม4ทุ่มนะ
2: ส่วนใหญ่
1: กรุงเทพ
2: ครับส่วนใหญ่คนที่ต้องการที่จะแจ้งเหตุอะไรต่างๆคือคนที่ยังคงจะวนเวียนที่จะเล่นการเมืองต่อเช่นยังจะอยากจะสมัครรับ เลือกตั้งเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านยังคงอยากจะสมัครเป็นส.ส.สมัครเป็นสมาชิกท้องถิ่นต่างๆหรือสว.อยากจะเข้าชื่อร้องถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นในอนาคตอะไรต่างๆหรืออยากจะดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐภารัฐสภาฝ่ายการเมืองเช่นบางคนเนี่ยอ่ะสมมติว่าผมเนี่ยโอ้คุณชัดชาติได้ผมไปเป็นเลขาคุณชัดชาติทำไมมาเลือกตั้งไม่ได้นะเป็นเลขาไม่ได้นะไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยน
1: ะ
2: รายละเอียดเป็นอย่างนี้นะครับ
1: ส่วนการประกาศผลการเลือกตั้งนะฮะเขตใดไม่มีเรื่องร้องเรียนคัดค้านกกต.จะประกาศผลอย่างเป็นทางการภายใน30วันนับแต่วันเลือกตั้งนะฮะหากมีข้อร้องเรียนอะไรต่างๆอย่างช้าก็ไม่เกิน60วันนะครับ
2: เขาบอกว่าให
1: ้พูดถึงทีมนะเปล่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องเก่าแล้วนะครับเอาละเดี๋ยววันนี้เวลาของทางรายการนะฮะเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม2569นะครับหมดลงแล้วนะมันจะจัดถึง4ทุ่มไม่ได้หรอครับ
2: คุณจะรู้แล้วนะผมอ่านข่าวต่อ
1: เวลาน้อยไปพอแล้วจัดถึงเที่ยงคืน
2: เดี๋ยวไปตามข่าวต้นชั่วโมงดีกว่า
1: เอาละครับผมโสภณชูเวศครับ
2: และผมบุญมาศรีหมัดครับ
1: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: รายการเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2569
4: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
5: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
4: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
5: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
4: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
5: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กกต.ชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาพร้อมย้ำผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เร่งแจ้งเหตุจำเป็นภายในวันที่5กรกฎาคมนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน7วันและจะดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุดทางการอิหร่านประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กกต.ชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมย้ำผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เร่งแจ้งเหตุจำเป็นภายในวันที่5กรกฎาคมนี้เพื่อป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยภายหลังการปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งทุกแห่งซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีทั้งสิ้น 6,628 หน่วยและเมืองพัทยา113หน่วยหากพบกระบวนการที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายประชาชนสามารถทักท้วงคัดค้านต่อกรรมการประจำหน่วยได้ทันทีเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบหรือสามารถติดตามผลคะแนนได้ทางเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com และเมืองพัทยาติดตามได้ที่ vote.pattaya.go.thส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่สามารถไปลงคะแนนในวันนี้ได้ขอให้เร่งแจ้งเหตุจำเป็นเพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา2ปีโดยสามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่5กรกฎาคมส่วนกรอบระยะเวลาในการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งตามกฎหมายกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนจะประกาศผลได้ภายใน30วันนับจากวันเลือกตั้ง
2: แต่หากกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านนะครับก็จะพิจารณาอาจจะมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่การนับคะแนนใหม่หรือกระบวนการใดๆก็ตามนั่นนะครับแต่อย่างช้าที่สุดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะต้องประกาศผลภายในไม่เกิน60วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้ก็พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้นะครับ
1: รองเลขาธิการกกต.ชี้แจงเพิ่มเติมว่าหากเกิดฝนตกหนักหรือภัยธรรมชาติจนทำให้ไม่สามารถนับคะแนนต่อได้กรรมการประจำหน่วยจะประกาศงดการนับคะแนนชั่วคราวโดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะกำหนดวันนับคะแนนใหม่ภายใน15วันซึ่งกระบวนการจัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดตามกฎหมายขอให้ประชาชนมั่นใจในความโปร่งใสด้านปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมหลังปิดหีบเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้เผชิญฝนตกหนักและลมกระโชกแรงและการนับคะแนนในบางหน่วยอาจมีความล่าช้าน
3: ายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงภายหลังการปิดหีบเลือกตั้งณห้องรัตนโกสินทร์แต่แล้วว่าการกรุงเทพมหานครเสาร์ชิงช้าว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาได้ปิดการลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อเวลา 17:00 น.โดยตลอดทั้งวันได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยแจ้งวัฒนะ10แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของหน่วยเลือกตั้งอย่างไรก็ตามหลายพื้นที่ประสบปัญหาลมกระโชกแรงและฝนตกหนักส่งผลให้การปฏิบัติงานในบางพื้นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังส่วนของผลกระทบจากสภาพอากาศพบว่ามีเหตุใต้ประชาสัมพันธ์ล้มทับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งเขื่อนต้นไม้หักโค่นและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตภาษีเจริญและพื้นที่ฝั่งชลบุรีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าดำเนินการแก้ไขและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การนับคะแนนในบางหน่วยอาจล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากฝนตกหนักแต่เบื้องต้นยังคาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ในเวลาประมาณ 22:00 น.
4: สภาพอากาศได้รับแจ้งจากสำนักการระบายน้ำจากการตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่นะครับมีการก่อตัวจากจังหวัดนครพนมนครปฐมนะครับเคลื่อนผ่านเข้ามาทางพื้นที่กรุงเทพทางด้านตะวันตกพื้นที่ซึ่งในส่วนหนึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของพายุที่พัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้หักโค่น เรื่องของน้ำท่วมขังนะครับในส่วนนี้ซึ่งจากที่ทางกรุงเทพมหานครเองเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของแผนที่เผชิญเหตุในการเฝ้าระวังในเรื่องของกรณีที่จะเกิดเหตุเรื่องของฝนที่จะตกขึ้นในพื้นที่ก็ได้เร่งดำเนินการในส่วนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
3: สำหรับข้อร้องเรียนที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นกรณีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ผิดหน่วยโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทางนี้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านจะต้องกลับไปใช้สิทธิ์ในเขตเดิมหากยังมีชื่ออยู่ไม่ครบ1ปีและการแจ้งเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องดำเนินการภายใน10วันก่อนวันเลือกตั้งภวิษาปทุมมารายงาน
1: เลขาธิการกกต.ระบุการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกรณีถูกอดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งแจ้งความคดีหัวเลือกสว.ปี2567จะเป็นแนวทางพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เหมาะสมนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวว่าการที่พันตำรวจเอกมนัสนครศรีอดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ระดับประเทศปี2567เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเลขาธิการกกต.และสำนักงานกกต.เป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากจะทำให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดได้รับการพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมแทนการโต้ตอบผ่านสื่อมวลชนส่วนกรณีที่พันตำรวจเอกมนัสอ้างว่าได้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการหัวเลือกสว.ให้เลขาธิการกกต.รับทราบในวันเกิดเหตุนั้นเหตุการณ์ในวันดังกล่าวมีรายละเอียดหลายประเด็นและไม่ประสงค์ชี้แจงรายละเอียดต่อสาธารณะควรปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้พิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยยืนยันว่าไม่มีประเด็นใดที่น่ากังวลและพร้อมให้ความร่วมมือหากได้รับการประสานให้เข้าชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5: มันดีคือมันจะได้เข้าสู่กระบวนการคือเอาไปพูดกับไปกลับมาแล้วมันอะไรอ่ะมันไม่จบอ่ะสำหรับผมว่ามันดีไม่เป็นไรอ่ะมันอยู่ในกระบวนการแล้วครับมันผมว่าสำหรับผมคือดีมันดีคือจริงๆอ่ะมันอยู่ในเหตุการณ์อยู่หลายเหตุการณ์นะครับผมไม่อยากจะมาพูดเหมือนกับต่อความยาวสาวความยืดข้างนอกนะครับก็จะบอกว่ารู้สึกดีที่มันจะได้เข้าสู่ช่องไม่ใช่คนต่างมาพูดผมเนี่ยไม่พูดผมฟังมาตลอดก็พอเป็นแบบนี้มันก็เป็นดีที่มันจะได้พิสูจน์
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันภรรยาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นตามที่มีคลิปเสียงแอบอ้างพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการทุจริตให้แล้วเสร็จภายใน7วันและจะดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
6: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงประเด็นกรณีคลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นนั้นโดยยืนยันว่าภรรยาของตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวและมองว่าเป็นการพยายามดิสเครดิตของตนเองหรือเบี่ยงเบนประเด็นความสนใจจากประเด็นการตรวจสอบทุจริตโดยย้ำว่าตลอดอายุราชการของตนเองและภรรยาทำงานโดยความสุจริตมาโดยตลอดอีกทั้งภรรยาของตนเองทำงานกับบริษัทต่างชาติและไม่เคยเกี่ยวข้องกับระบบราชการหรือการเมืองซึ่งจากนี้จะมีการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้จงใจกล่าวเท็จทุกกรณีเพื่อความถูกต้องชอบธรรมส่วนการดำเนินการที่ผ่านมาได้สั่งการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาประจำที่กระทรวงและตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานให้แล้วเสร็จภายใน7วันนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้กำชับก่อนเดินทางไปต่างประเทศให้ดำเนินการอย่างโปร่งใสที่สุดพร้อมสั่งการให้มีการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสอบอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดทั้งทางวินัยและทางอาญาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตาม
7: ตอบแล้วว่ามันสามารถสืบกันได้คนเราแต่บางทีเราเชื่อในสิ่งที่ถูกเผยแพร่ออกมาแล้วก็พยายามจะเล่นข่าวนั้นไปเรื่อยๆเล่นข่าวนั้นไปเรื่อยเพราะผมก็ดันคิดว่ามันไปกบข่าวอื่นหรือเปล่าที่มันกำลังเกิดขึ้นโดยเอาข่าวเนี้ยมาแล้วรับผู้สื่อข่าวเมื่อพอเห็นข่าวนี้ก็พูดไปเรื่อยๆข่าวเดิมๆที่มันคนที่กำลังทำความผิดคนที่กำลังเดือดร้อนคนที่กำลังเสียหายเนี่ยเขาก็สบายใจเพราะว่าโอ้ผู้สื่อข่าวหันเหประเด็นไปแล้ว
6: ลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าสำหรับผู้ได้รับความเสียหายหรือมีเบาะแสเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ในการสอบทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมและสำนักนายกรัฐมนตรีโดยข้อมูลจะถูกนำมาตรวจสอบเปรียบเทียบกับเอกสารการสอบจริงเพื่อความกระจ่างสำหรับกลุ่มผู้สอบแข่งขันได้ที่มีกำหนดรายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ยืนยันว่าหากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ตามมติของคณะกรรมการกลางพร้อมขอให้ข้าราชการและประชาชนเชื่อมั่นว่ากระทรวงมหาดไทยจะทำเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดและผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับผลในไม่ช้าชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำหรับช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์นอกจากศูนย์ดำรงธรรมแล้วยังมีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ซึ่งเป็นศูนย์ที่รัฐบาลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการร้องเรียนแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐโดยทุกเรื่องจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขตามขั้นตอนติดต่อได้ทางสายด่วน1111ตลอด24ชั่วโมงเว็บไซต์www.1111.go.th แอปพลิเคชัน PSC 1111และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ทำเนียบรัฐบาลด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เข้าตรวจการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ที่ส่งเข้าไปสนับสนุนดูแลความปลอดภัยสถานที่เก็บรักษาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบรรจุเข้ารับราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงทั้งการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินทุกประเภทอย่างใกล้ชิดรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างต่อเนื่องทั้งพื้นที่โดยรอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปภ.และพระที่นั่งนงครานสโมสรซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันรวมถึงประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสถานที่ราชการที่เก็บพยานหลักฐานจะได้รับการดูแลรักษาอย่างปลอดภัยสูงสุดด้านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569ที่จัดสอบไปเมื่อวานนี้มีการตรวจพบการทุจริตลักษณะสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนซึ่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งดำเนินคดีเด็ดขาดนายพีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่คุมสอบณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตรวจพบการทุจริตลักษณะสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569ว่าได้รับทราบจากการตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนพบว่าใบหน้าของผู้เข้าสอบไม่ตรงกับรูปในโดยบุคคลดังกล่าวมีลักษณะดูมีอายุมากกว่าข้อมูลในบัตรอย่างเห็นได้ชัดเจ้าหน้าที่จึงมีการประสานงานตำรวจควบคุมตัวไว้ทันทีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยในช่วงแรกของการตรวจสอบผู้ต้องสงสัยพยายามบ่ายเบี่ยงโดยอ้างว่าสาเหตุที่หน้าตาเปลี่ยนไปจากรูปในบัตรประชาชนเป็นเพราะผลข้างเคียงจากการเข้ารับเคมีบำบัดหรือคีโมแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากมีความแตกต่างกันมากเกินไปหลังจากสิ้นสุดเวลาสอบเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวตนที่แท้จริงโดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองกฎหมายปภ.แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวแล้วพร้อมทั้งประสานงานกับตำรวจให้เร่งหาต้นตอและขบวนการที่อยู่เบื้องหลังเพื่อสืบทราบถึงผู้จ้างวานให้มาสอบแทนในครั้งนี้พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมของผู้กระทำผิดมีท่าทีสงบนิ่งอาจเคยรับจ้างสอบแทนในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งขณะที่การตรวจความเรียบร้อยศูนย์สอบทั้ง4ศูนย์ยังไม่พบการสวมสิทธิ์สอบเพิ่มเติม
8: ในส่วนของคดีก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าขอให้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเคร่งครัดแล้วก็หาต้นตอเพราะที่ทราบมาคือว่าคนนี้อาจจะนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่านี่ฟังจากที่เล่ามาคืออาจจะทำมาหลายครั้งแล้วก็คือเข้าไปสอบแทนมาหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นข้อมูลที่ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะแต่คิดว่าน่าจะเคยเพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างนิ่งมากนะครับเพราะนั้นเองก็เลยให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการถึงที่สุด
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อภาพรวมของกระบวนการสอบและคะแนนของผู้เข้าสอบรายอื่นเนื่องจากเป็นการกระทำผิดเฉพาะบุคคลที่ถูกตรวจพบได้อย่างรวดเร็วด้วยมาตรการที่วางไว้โดยปภ.มีมาตรการควบคุมตั้งแต่การแต่งกายไปจนถึงอุปกรณ์ที่อนุญาตให้พกพาเข้าห้องสอบถือเป็นความพยายามป้องกันความเสี่ยงในทุกด้านเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมที่สุดต่อผู้เข้าสอบทุกคนกระทรวงคมนาคมขยายเวลามาตรการลดค่าบริการการเดินอากาศร้อยละ30ออกไปอีก2เดือนเพื่อพยุงสายการบินในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง
3: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้มอบนโยบายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบินอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานที่ผันผวนเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกด้านนายสุรชัยหนูพรหมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บวท.ระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการบวท.มีมติเห็นชอบให้ขยายมาตรการลดค่าบริการการเดินอากาศสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศในอัตราร้อยละ30ออกไปอีก2เดือนคือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2569นอกจากนี้ยังได้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือเครดิตเทอมโดยให้สายการบินชำระค่าบริการร้อยละ50ตามกำหนดส่วนที่เหลืออีกร้อยละ50ให้ยืดเวลาจ่ายออกไปอีก30วันเพื่อลดภาระต้นทุนค่าน้ำมันควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจราจรทางอากาศให้คุ้มค่าและปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาตรวจเยี่ยมนวัตกรรมหม่อนไหมครบวงจรพร้อมนำเทคโนโลยีช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผ้าไหมไทยสร้างรายได้รวมกว่า340ล้านบาทนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เยี่ยมชมนิทรรศการและการสาธิตนวัตกรรมหม่อนไหมณศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมหม่อนไหมมุ่งมั่นสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าไหมไทยในทุกห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำโดยเน้นย้ำให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อก้าวสู่การเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่มีความมั่นคงด้านอาชีพอย่างแท้จริงด้านนายสรัญญูภูลลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมกล่าวว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถส่งมอบไข่ไหมพันธุ์ดีให้เกษตรกรกว่า 33,000 แผ่นคิดเป็นมูลค่ากว่า130ล้านบาทผลิตผ้าไหมมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานได้กว่า 130,000 เมตรมูลค่า210ล้านบาทรวมมูลค่ากว่า340ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่แก้ปัญหาการทับซ้อนของที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานพร้อมสั่งบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นและแจ้งเตือนให้ผู้ครอบครองโรงแรมรีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดแล้วรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในเวลา15วัน
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรีเพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่วันแมปและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่จริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโปร่งใสสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการคุ้มครองสิทธิ์ของชุมชนดั้งเดิมอย่างเป็นธรรมนายสุชาติกล่าวว่าปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานสะสมมายาวนานกว่า40ปีที่ผ่านมามีความพยายามจากหลายรัฐบาลแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากติดขัดข้อสงสัยจากหน่วยงานอิสระและภาคอนุรักษ์หรือ NGO โดยได้ออกคำสั่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานหรือถอนรีสอร์ทหรือโรงแรมขนาดใหญ่ที่บุกรุกป่าภายใน15วันหากไม่ดำเนินการจะใช้กำลังเจ้าหน้าที่กว่า200นายเข้าทำการรื้อถอนทันที ซึ่งวันนี้ได้นำหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ครอบครองโรงแรมรีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดแล้ว3แห่งในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวให้เร่งดำเนินการทันทีแล้วเพื่อนำที่ดินคืนมาให้อุทยานแห่งชาติฟื้นฟูป่าต่อไปพร้อมยืนยันประชาชนที่อยู่อาศัยจริงจะได้รับสิทธิครอบครองที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่มีการตัดพื้นป่าธรรมชาติอย่างแน่นอนสิ่งสำคัญมติของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเป็นมติเอกฉันท์ไม่ว่าที่ดินจะถูกเปลี่ยนผ่านไปเป็นสปก.หรืออยู่ภายใต้มาตรา64ยังคงเป็นที่ดินของรัฐจึงไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนแน่นอนติยาพันยางเทียนรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนตรวจล้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ล้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากขอย้ำว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้นโดยปฏิเสธแนวทางกัญชาเสรีเพื่อการสันทนาการอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสร้านผิดกฎหมายผ่าน LINE@traffy ฟองดูสามารถขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนศูนย์ประสานงานกัญชาทางการแพทย์โทร022577042ในวันและเวลาราชการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 19:22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะเกชเมืองซิริกและเมืองบันดาเอเลนเกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ลงนามเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนว่าสหรัฐจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกหากกองทัพอิหร่านยังคงเดินหน้าโจมตีต่อเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาออกแถลงการผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลแกรมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัฐบาลของ24ประเทศส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 2,700 คนพร้อมกับหน่วยสุนัขกู้ภัย86ทีมมายังเวเนซุเอลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและสูญหายมากกว่า 54,000 รายขณะที่องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟประเมินว่าประชาชนชาวเวเนซุเอลาราว 1,800,000 คนซึ่งรวมถึงเด็กประมาณ 680,000 คนต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้โดยยูนิเซฟขยายการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยได้มากขึ้นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนี่คือภาคตะวันออกซึ่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั ั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น
10: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
14: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เนี่ยจะชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกันกับศาลเจ้าแห่งใหม่ค่ะศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวศรัทธาแห่งใหม่ใจกลางกรุงเลยนะคะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะกลายเป็นสถานที่สำคัญที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมจีนสุดอลังการเลยทีเดียวนะคะวันนี้รายการของเราจะชวนคุณผู้ฟังไปสัมผัสกับมรดกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่นี้กันค่ะกับอาจารย์เศรษฐพงษ์จงสงวนผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างศาลเจ้าด้วยนะคะเราจะได้มาติดตามในรายละเอียดในช่วงที่2กันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นฝากเช่นเดิมนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มอบกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พับได้จากธนาคารออมสินให้คุณ1ชุดค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาเที่ยวรายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210นะคะหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณศิลปาชัยลอยฟ้าจากกรุงเทพมหานครนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาพักแล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่หนึ่งค่ะ
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ีต่อคุณดีต่อโลกรอฟอร์มร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟอร์มเรายกระดับชีวิตเมือง
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกับศาลเจ้าแห่งใหม่ค่ะศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเป็นแลนด์มาร์คศรัทธาแห่งใหม่ใจกลางกรุงกันเลยทีเดียวนะคะจะได้ไปพูดคุยกันกับอาจารย์สิริพงษ์จงสงวนค่ะผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างศาลเจ้าด้วยนะคะและตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คุยเรื่องของแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะคะศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวขออนุญาตดูความเป็นไปเป็นมากันก่อนนะคะอาจารย์ว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรที่อยู่ตั้งอยู่ที่ไหนเนื้อที่สถานที่ตั้งประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์คะ
2: อ๋อก็ศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ถนนเจริญราษฎร์นะฮะเขตสาทรนะฮะบริเวณเนี้ยเดิมเนี่ยจริงๆเดิมเนี่ยก็คือเราเรียกบริเวณเนี้ยว่าสุสานวัดดอนหรือว่าป่าช้าวัดดอนเป็นพื้นที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึงนะฮะที่ใช้ในการฝังศพไร้ญาติเนี่ยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วก็ตอนหลังเนี่ยเรามีการตัดถนนเจริญราษฎร์แล้วก็ทางด่วนนะครับก็เลยมีการเวนคืนที่ดินที่ดินที่เหลือปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ11ไร่นะฮะแล้วก็หลังการสร้างทางด่วนกับถนนเจริญราษฎร์เนี่ยมีการใช้ส่วนด้านหน้าของที่ดินเนี่ยเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษารัชกาลที่9
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะฮะส่วนข้างหลังเหลืออยู่4ไร่เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ปัจจุบันมาพัฒนาเป็นตัวศาลเจ้า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็คือเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับสวนเฉลิมพระเกียรติเดิมนะฮะ
1: รูปแบบของงานสถาปัตยกรรมของศาลเจ้าแห่งนี้เป็นรูปแบบไหนคะเห็นบอกว่าสวยงามมากเลย
2: ก็ที่นี่เนี่ยเนื่องจากอย่างนี้นะฮะว่าจากเดิมเนี่ยที่เราเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติเนี่ยพอพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์2ไร่เนี่ยทางคณะกรรมการก็มองเห็นว่าน่าจะพัฒนาเป็นใช้ประโยชน์อะไรดีก็เลยมีมติว่าควรจะพัฒนาเป็นศาลเจ้าใต้ฮ่องกงเนื่องจากว่าบริเวณศาลเจ้าใต้ฮ่องกงที่ถนนพระพาชัยเนี่ยก็สร้างมาตั้งแต่รัชกาลที่5นะฮะก็ค่อนข้างจะคับแคบขยายตัวไม่ได้ทางมูลนิธิก็เลยมองเห็นว่าน่าจะพัฒนาตรงนี้เป็นตัวศาลเจ้าอีกแห่งหนึ่งนะฮะโดยที่สำนักงานมูลนิธิก็ยังอยู่ที่พระพาชัยเหมือนเดิม
1: ค
2: ่ะเพียงแต่อันนี้เป็นส่วนสาขาที่เสริมขึ้นมานะครับในการออกแบบเนี่ยก็เลือกใช้สถาปัตยกรรมจีนโดยภาพรวมเนี่ยจะเป็นสถาปัตยกรรมจีนแบบภาคใต้ก็คือแบบตระกูลช่างแต้จิ๋วฮกเกี้ยน
1: อ๋อมันจะต่างกันเนาะถ้าอันนี้เขาจะเรียกว่าแบบภาคใต้ใช่ไหมคะอาจารย์สุรพงษ์
2: ครับเพราะว่าตัวทรงหลังคา
1: ค่ะ
2: นะฮะตัวทรงหลังคาการตกแต่งประดับหลังคาต่างๆเนี่ยการใช้เสามังกรแกะสลักเนี่ยอันนี้ก็แสดงออกศิลปกรรมของทางภาคใต้ชัดเจนเนื่องจากว่าคนจีนที่มาอยู่ประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีภูมิลำเนามาจากตอนใต้ของจีนจากมณฑลกวาง

0: ตุ้งก็จะมีคนจีนไต้จิ๋วคนจีนกวางตุ้งคนจีนฮักกาคนจีนฮกเกี้ยนไหหลำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นก็เลยเลือกใช้สถาปัตยกรรมแบบนี้นะฮ
1: ะ
0: ส่วนภายในเนี่ยเนื่องจากว่าศาลเจ้าเนี่ยสร้างในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาก็เลยมีการใช้การตกแต่งด้วยแบบอาคารราชการของจีนซึ่งก็ใช้กับอาคารสำคัญหรือพระราชวังนะฮะอาคารราชการในอดีตเนี่ยซึ่งก็จะมีลวดลายเกี่ยวข้องกับมังกรซึ่งหมายถึงองค์พระมหากษัตริย์ดังนั้นก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนเสริมก็คือภายในเนี่ยทำให้ศาลเจ้าเนี่ยมีความงดงามเป็นพิเศษกว่าศาลเจ้าทั่วๆไปทางคณะกรรมการเนี่ยก็มองเห็นว่าการที่คนชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเอาได้พึ่งพระบรมโพธิสมภารเนี่ยมาเป็นเวลายาวนานนะฮะแล้วก็ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาก
1: ็
0: เลยพยายามเลือกใช้ศิลปกรรมสถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นภาพสะท้อนหรือเป็นตัวแทนของการถวายพระเกียรตินะฮะโดยเหมือนกับว่าเราพยายามจะสร้างศิลปะที่งดงามฝากไว้บนแผ่นดินไทยโดยใช้ศิลปกรรมจีนเนี่ยก็เป็นตัวแทนของคนไทยเชื้อสายจีนนะฮะเป็นการนำศิลปะที่มีคุณค่าเนี่ยสร้างสิ่งที่มีคุณค่าไว้บนแผ่นดินไทยครับ
1: ค่ะสื่อให้ได้เห็นในส่วนของรายละเอียดไปนะคะ
0: ใช่ครับก็เป็นศิลปกรรมที่ส่วนหนึ่งก็เป็นงานอย่างเช่นงานแกะสลักหินต่างๆนะฮะก
1: ็
0: จะทำในประเทศจีน
1: อ๋อเหรอคะ
0: ครับแล้วก็มาประกอบในประเทศไทย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ส่วนอันเนี้ยเป็นงานศิลปกรรมหลายส่วนที่น่าชมนะฮะที่น
1: ่
0: าชมนะฮะอย่างพวกภาพแกะสลักที่เป็นจิตรกรรมฝาผนังแกะสลักนูนต่ำซึ่งก็จะแกะด้วยหินหยกขาวแล้วก็มีการเพ้นสีระบายสีก็จะงดงามมากนะครับแล้วก็ยังมีภาพประวัติหลวงปู่ไต้ฮงกงเป็นหินแกรนิตนะอันนี้ก็ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยอ
1: ันนี้ก็จะเป็นภาพวาดแล้วมีประวัติให้ได้อ่านเลยเหรอคะในส่วนของประวัติ
0: ประวัติเนี่ยเราจะมีทำเป็นในแต่ละภาพเนี่ยจะมีประวัติมี QR code
1: ให้เราสแกน
0: ให้สแกนปุ๊บก็จะมีมีเนื้อหาให้อ่านหรือท่านที่จะฟังแบบเป็นเสียงเนี่ยเสียงบรรยายภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษก็จะมีหมดเลยส่วนท่านที่สนใจเรียกว่าสายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะมีองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้บูชาเนี่ยนะฮะให้เคารพบูชาก็คือมีองค์หลวงปู่ไต้ฮงกงซึ่งท่านก็จะเป็นต้นแบบของการสาธารณสงเคราะห์ในถิ่นคนจีนไต้จิ๋วซึ่งทำให้เกาะเกิดเป็นมูลนิธิปอเต็กตึ๊งในปัจจุบันนะฮะก็ฉะนั้นหลวงปู่ไต้ฮงกงเนี่ยองค์เนี้ยก็จะสร้างจากหินหยกขาวเป็นขนาดใหญ่3ชิ้นนะฮะรวมกันก็มีความสูง5 เมตร 5 เมตร 10เซนนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็จะน้ำหนักรวมกันก็กว่า51ตัน
1: ค่ะ
0: นะฮะก็1ตันก็1,000กิโลก็ต้องลองคูณดูนะฮะก็ถือว่าขนาดใหญ่มาก
1: ใหญ่มากก็คือมา
0: องค์ถัดมาเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิม
1: ค่ะ
0: ก็เป็นหินหยกขาวเช่นเดียวกันแต่ก็จะมีความสูง3 เมตร 30กว่าเซนและส่วนองค์พระโพธิสัตว์กสิทธิคันโพธิสัตว์หรือพระโพธิสัตว์ตีจังอ้วงเนี่ยซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่ท่านโปรดวิญญาณผู้เสียชีวิตหร
1: ือ
0: ว่าผู้ที่รับทุกข์ในนรกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านก็อันเนี้ยก็เชิญท่านมาประทับที่นี่ด้วยเพื่อว่าโปรดดวงวิญญาณที่เคยอยู่ที่สุสานนี้ด้วยนะฮ
1: ะ
0: แล้วส่วนที่เหลือก็จะมีเทพเจ้าอีก8องค์ก็จะเป็นเทพเจ้าเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนจีนอย่างเช่นเทพเจ้าอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องโชคลาภอย่างชัยซิงเอี้ยนะฮะหรือว่าเทพเจ้าแม่สวรรค์หรือเราเรียกว่าเจ้าแม่หมาโจ้เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการเดินทางความปลอดภัยต่างๆนะฮะแล้วก็อย่างเรื่องของเทพเจ้าด้านอักษรศาสตร์หรือการเรียนการศึกษาก็สามารถขอพรให้ลูกหลานหรือสติปัญญาแล้วก็รวมทั้งเทพเจ้ากวนอูด้านการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนะฮะเทพเจ้าเหยียนเทียงเสียงตีเรื่องการค้าขายประกอบกิจการต่าง แล้วก็ยังมีเทพเจ้าหลักเมืองซึ่งจะดูแลดวงวิญญาณความสงบสุขของของเขตที่พักอาศัยต่างๆและรวมทั้งเทพเจ้าถูตี้กงหรือว่าเป็นเทพเกี่ยวกับเจ้าที่ซึ่งก็ดูแลให้เราอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็อย่างเทพที่เป็นเทพประจำชะตาชีวิตอย่างเราเรียกว่าองค์ไทยสวยเนี่ยก็มีด้วยก็หมายความว่าสามารถขอพรที่ใครจะดวงชงอะไรต่างๆก็มาขอพรได
1: ้
0: เรียกว่ามีครบในเทพเจ้าที่วิถีชีวิตคนจีนในหนึ่งรอบปีที่จะบูชาหรือมาทำพิธีต่างๆ
1: ค่ะนะคะอาจารย์ภายนอกภายในศาลเจ้านี่มีองค์ประกอบอะไรบ้างคะอาจารย์ถ้าไล่ดู
0: ก็ทางไล่ดูก็คือโดยส่วนหนึ่งเนี่ยองค์ประกอบก็คือจะมีส่วนที่เป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาตรงนั้นก็มีเวลาก็น่าชมก็เป็นสวนที่จัดแบบอิทธิพลจีนนะแล้วก็จะมีกำแพงพระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งจะแกะสลักเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9น
1: ะ
0: แล้วก็เป็นหินอ่อนเหมือนกันหินหยกขาวแล้วก็ระบายสีนะฮะมาล้ำลึกถึงพระองค์ท่านได้แล้วก็ในสวนเนี่ยยังจะมีช้างเผือก1คู่นะฮะก็เป็นสัญลักษณ์ถึงประเทศไทยดินแดนแห่งช้างเผือกนะฮะแล้วก็ยังมีเทพเกี่ยวกับป้องกันสิ่งไม่ดีเข้ามาในสถานที่เราเรียกว่าเทพสิงโตแห่งพลังสิงโตกั้นพลังหรือภาษาจีนเรียกว่าฮวงไซเอี้ยก็จะเป็นเทพผู้ที่คอยป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีมาเราก็มารับพลังดีๆได้นะแล้วก็ส่วนตัวอาคารศาลเจ้าเนี่ยก็จะเป็นอาคาร2ชั้นแล้วก็จะมีชั้นใต้ดินจอดรถชั้นบนก็จะเป็นตัวศาลเจ้าส่วนศาลเจ้าเนี่ยก็จะมีอาคารประกอบซ้ายขวาเป็นอาคารรับบริจาคแล้วก็อาคารรับรองด้านที่เหนือทิศใต้
1: ค่ะ
0: นะฮะแผนผังก็จะเป็นเหมือนกับอาคาร3หลังล้อมลานตรงกลางก็จะมีซุ้มประตูแบบจีนนะฮะแล้วก็มีฉากกำแพงกันพลังหน้าซุ้มประตูเนี่ยแกะสลักเป็นลวดลายแบบเป็นตัวกิเลนแบบใต้จิ๋วนะฮะก็ยังงดงามมากนะฮะแล้วก็ส่วนมีอาคารสำนักงานเป็นอาคารอเนกประสงค์อยู่ด้านข้างนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นโซนหลักๆของตัวศาลเจ้านะฮะถ้าเราเวลาเข้ามาก็สามารถขับรถขึ้นมาส่งด้านบนได้มีทางลาดขึ้นรถยนต์ขึ้นส่งด้านบนหรือว่าท่านที่สะดวกจะจอดรถด้านล่างก็มีลิฟต์ทั้ง2ฝั่งขึ้นลงได้สะดวกครับ
1: นะคะอันนี้คือในส่วนของภายในภายนอกอยากให้ไปชมนะคะอาจารย์แต่ที่จริง
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวขอแนะนำเรื่องการมาสักการะนิดนึง
1: ได้ค่ะอาจารย์
0: ครับศาลเจ้าแห่งนี้ทางมูลนิธิได้จัดเตรียมธูปนะฮะกระดาษเงินกระดาษทองแล้วก็มีแผ่นยันหลวงปู่ใต้ฮ่องกงนะฮะเราไม่ต้องเอาอะไรมาเลยไม่ต้องเอาธูปมาไม่ต้องที่นี่จะงดจุดเทียนกับงดเติมน้ำมันเนื่องจากว่าน้ำมันก็จะมีผลต่อถ้าหยดลงพื้นหินแกะสลักก็อาจจะลื่นหรือว่าอันตรายนะฮะก็คือทั้งหมดเนี่ยของบูชาสามารถเอามาได้ดอกไม้หรือว่าผลไม้สิ่งที่เราจะมาสักการะบูชาเอามาได้เรามีสถานที่สำหรับให้วางของสำหรับบูชาเส้นไหว้นะฮะเพียงแต่ว่าพวกธูปเทียนธูปกับกระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยทางมูลนิธิจัดไว้ให
1: ้
0: ท่านไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะท่านอยากร่วมบุญก็ใส่ตู้นะหยอดตู้ที่มีตู้บริจาคนะฮะอันนี้แล้วแต่ศรัทธาเลยก็โดยหลักๆจะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการแนะนำนะฮะเมื่อถึงสถานที่ก็สะดวกฮะ
1: ค่ะสะดวกเพราะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกอยู่แล้วนะคะอาจารย์ช่วงนี้คนเยอะไหมคะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้าง
0: ก็กระแสตอบรับดีครับหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเนี่ยก็ รู้สึกว่าเป็นที่สนใจนะฮะอยู่มาตลอดเนี่ยหลังจากเปิดศาลเจ้าเมื่อวันที่25เนี่ยเปิดเป็นทางการเนี่ยก
1: ็
0: ยังคนรู้สึกว่ามาไม่ขาดสายเลย
1: ค่ะอาจารย
0: ์ต้องเรียกว่าเป็นที่น่ายินดีเหมือนกันครับ
1: ค่ะจุดเด่นไฮไลท์สำคัญอยากจะแนะนำของศาลเจ้าแห่งนี้คืออะไรคะที่เป็นไฮไลท์สำคัญ
0: อยากจะมีไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือว่าศาลเจ้าเนี่ยจะมีการประดับหลังคากับส่วนต่างๆของอาคารด้วยแสงไฟนะฮะมีการออกแบบไฟประดับอาคารซึ่งในศาลเจ้าปกติเนี่ยเราจะเปิดเวลา7 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกวัน
1: ค่ะ
0: ยกเว้นเย็นวันศุกร์เนี่ยเราจะปิดเวลา20 นาฬิกา
1: ค่ะ
0: นะซึ่งเราก็จะมีเปิดไฟสามารถเข้ามาชมได้วันศุกร
1: ์ค่ะ
0: นะก็จะมีไฟที่งดงามมากถ้ามีโอกาสนะฮะนอกจากมาในช่วงกลางวันแล้วเนี่ยวันศุกร์ก็มาชมไฟประดับศาลเจ้าได้
1: แค่วันศุกร์
0: วันศุกร์ตอนเย็นทุกศุกร์เลยนะ
1: อ๋อต้องเป็นทุกศุกร์นะ
0: ไฟจะเริ่มเปิดเวลา19 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาเพราะว่าเดี๋ยวนี้กรุงเทพเรามืดช้า
1: จริงค่ะอาจารย์พอนั่งนึกดูก็จริงนะ
0: จริงๆตอนแรกเตรียมไว้ว่าจะเปิดสัก18 นาฬิกาแต่ว่าปรากฏกรุงเทพเดี๋ยวนี้มืดช้า18 นาฬิกายังไม่มืด
1: ยังสว่างอยู่เลยอย่างนี้ถ้าเป็นฤดูกาลอย่างเงี้ยก็ต้องปรับเปลี่ยนใช่ไหมคะอาจารย์เวลาถูกไหมคะ
0: ต้องปรับเปลี่ยนในอนาคตนะฮะ
1: ค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะไหมคะอาจารย
0: ์ก็มีมาทั้งคนไทยทั้งต่างชาติครับมาผสมกัน
1: ค่ะอันนี้มีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำอยู่แล้วไม่ต้องกลัว
0: ไม่ต้องห่วงครับแล้วก็แต่ละจุดเนี่ยอธิบายความหมายจะมี QR code ทุกจุดเลยมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนติดตามเพจ Facebook ของศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษาได้เหมือนกันนะฮะอัปเดตข้อมูลอะไรก็สามารถติดตามได้หรือว่าของ Facebook มูลนิธิปติ๊กตึงก็ได
1: ้ชื่อตรงๆก็คือศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิ
0: มพระเกียรติ
1: 72 พรรษาชื่อตามนี้เลยภาษาไทยเลยนะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอันนี้เป็นชื่อที่รับพระราชทานชื่อนี้มาครับ
1: อาจารย์ครับไม่มีวันหยุดใช่ไหมคะคือสามารถไปได้ทุกวัน
0: ไม่มีวันหยุดครับเปิดทุกวันเลยครับ
1: อ๋อเปิดทุกวัน
0: ตั้งแต่7 โมงก็มาออกกำลังกายได้ที่สวนเฉลิมพระเกียรติด้านล่างเสร็จแล้วก็ชมศาลเจ้าเลยเรามี
1: โอ้ดีค่ะ
0: มีส่วนที่สามารถนั่งพักด้านล่างนะฮะด
1: ้
0: านล่างมีที่ห้องพักนั่งพักผ่อนดื่มกาแฟมีตู้หยอดเหรียญเต่าบินอะไรมีหมดเลยฮะ
1: โอ้โหอำนวยความสะดวกนี่คืออยู่ตั้งแต่เช้าคือถึงเย็นได้เลยนะคะอาจารย
0: ์ได้ครับได้ครับได้เลยฮะ
1: วันศุกร์ก็เช่นเดียวกันคือเปิดไฟตามเวลาเลย
0: ตามเวลาฮะประมาณมาก่อนก็ได้ฮะมาสัก6 โมงกว่าเดินชมไหว้พระเสร็จแล้วก็รอดูไฟสัก1 ทุ่ม
1: อาจารย์ขับรถยนต์ส่วนตัวไปสะดวกไหมคะอาจารย์อยากให้แนะนำตรงนี้
0: สะดวกเลยจอดรถภายในได้มีชั้นใต้ดิน2 ชั้นแล้วก็มีอาคารจอดรถด้านหลังอีก
1: อ้าวเหรอคะมีอาคารจอดรถด้วย
0: ใช่ครับก็จอดรถได้เป็น100 คันนะฮะถ้ามีโอกาสก็เชิญมาไหว้พระแล้วก็ทำบุญแล้วก็ชมศิลปกรรมที่สวยงามนะครับ
1: ค่ะดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามในเพจด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็สามารถที่จะไปรับชมด้วยตนเองได้ตั้งจุด GPS ไปก็ได้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยไป
0: ใช่ครับลงสถานีสุรศักดิ์ฮะแล้วก็จริงๆเดินได้ไม่ไกลมากนะครับ
1: นี่ไงคะ
0: แล้วก็หรือว่าไปเรียกมอเตอร์ไซค์จากสถานีสุรศักดิ์ก็บอกเขาว่าไปศาลเจ้าใหม
1: ่ศาลเจ้าใหม
0: ่สะดวกครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ก็คนมาตลอดเลยคร
1: ับ ได้ค่ะเดี๋ยวมีโอกาสจะไปนะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
0: ยินดีครับครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะที่คุยจบไปนะคะบุฟังคะดิฉันพูดคุยกับอาจารย์เศรษฐพงษ์จงสงวนค่ะผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนนะคะอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างศาลเจ้าด้วยนะคะก็คือศาลเจ้าแห่งใหม่นี่แหละค่ะชื่อว่าศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็เกิดเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ทุกคนไปแล้วชื่นชอบมากนะคะเปิดตั้งแต่7 โมงเลยนะคะและทุกวันศุกร์ค่ะเขาก็จะมีเปิดไฟให้เราได้ไปชมแล้วก็ถ่ายรูปด้วยนะคะในช่วงเย็นในส่วนของวันศุกร์นะคะผ ทุกวันศุกร์นะคะก็สามารถที่จะไปติดตามได้เลยนะคะเพราะก็เปิดไฟแค่วันศุกร์เท่านั้นเป็นภูมิสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ใจกลางเมืองหลวงเลยที่ไม่ใช่เพียงศาสนสถานแต่ว่าเป็นที่ประจักษ์พยานแห่งความดีมรดกแห่งความเมตตาและกำลังจะกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจแห่งใหม่ของพี่น้องชาวไทยและลูกหลานจีนพ้นทะเลสืบไปค่ะคนไทยเชื้อสายจีนเยอะนะคะบูฟังปิดท้ายกันหน่อยค่ะวันนี้รายการสบายๆหลังข่าวของเรามีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พับได้จากธนาคารออมสินมอบให้1ชุดนะคะโดยส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวง4กันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210หรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณศิลปชัยลอยฟ้าจากกรุงเทพมหานครนะคะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศวิสัยทัศน์ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลาง AI แห่งภูมิภาคการแข่งขันกอล์ฟ KPMG Women's PGA Championship หลังจบรอบที่3โปรจีโน่อาทยาทิติกุลทำผลงานอยู่อันดับที่12ร่วมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นยิ่งเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ต้องประสบกับความสูญเสียและความทุกข์ยากทั้งขอภาวนาให้การสูญเสียชีวิตยุติลงโดยเร็วขอให้ผู้ที่ยังสูญหายได้รับการช่วยเหลือและขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันก็หวังว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 00:43 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระขออภัยครับในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณท่าอากาศยานปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440 ครั้งที่สองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสารและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่สองจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแชงวาลิตกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณธรรมเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาในด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องบินจำลองการบินเสมือนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งวิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นวันที่สองอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
2: วันนี้ที่พระที่นั่งวิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันที่สองซึ่งตลอดทั้งวันมีประสบกรณิกรจากทุกสารทิศต่างพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกหลั่งไหลเดินทางมาน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยนายธนกรแก้วลอยประชาชนจากเขตบางกะปิกล่าวว่าวันนี้เป็นครั้งที่สองที่เดินทางมาเข้ากราบพระศพเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยอีกทั้งยังเคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จเมื่อครั้งเสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันพระปกเกล้าเมื่อปี2559พร้อมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพโดยเฉพาะด้านกฎหมาย
3: ท่านรู้สึกเป็นกันเองกับประชาชนมากครับส่วนตัวเคยรับเสด็จที่สถาบันงานประชุมสถาบันพระปกเกล้าเมื่อปี59ครับท่านใจดีเป็นกันเองมากๆครับ ไม่ค่อยถึงตัวเลยรู้สึกประทับใจท่านแล้วก็ชื่นชมท่านก็ต้องเป็นโครงการเพื่อพึ่งพายามยากนี่แหละครับที่ท่านเข้าหาประชาชนแบบไปบางทีก็ไปส่วนพระองค์อย่างนี้ไปวิ่งลุยน้ำแจกของให้ประชาชนครับผมรู้สึกประทับใจมากๆครับ
2: เช่นเดียวกับนางสาวรำไพพันแตงจากเขตบางซื่อกล่าวว่าถือโอกาสในวันหยุดมาสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่รับความเดือดร้อนและเคยได้รับพระกรุณาธิคุณเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยเมื่อปี2554พร้อมตั้งใจว่าจะหาโอกาสมาสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องในทุกวันหยุดอีกด้วย
4: อะไรท่านทำความดีแล้วก็จะทำตามอย่างที่ท่านช่วยเหลืออะไรก็เรียกอะไรคนที่อยู่ในกรุงเทพพึ่งพาอะไรยามยากชอบอยู่ท่านจะมีศูนย์อะไรก็เรียกถุงยังชีพพอตอนน้ำท่วมมาท่านก็ไปแจกที่บ้านตอนน้ำท่วม54อ่ะท่านก็จะมีพวกถุงยังชีพไปแจกก็ดีท่านก็มีความดีที่แบบก็ยังช่วยเหลือประชาชนไม่ทิ้งประชาชนประชาชนเดือดร้อนท่านก็จะไปช่วยมีโอกาสมาเราก็อยากจะมาจะมากราบท่านเรื่อยๆถ้ามีโอกาสแต่ส่วนมากจะมาได้เพราะวันอาทิตย์อาทิตย์หน้าก็ว่าจะมาอีกนะ
2: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพในทุกวันโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลาได้แก่ช่วงที่1เวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.ช่วงที่2เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และช่วงที่3เวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.โดยประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณทงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 20:00 น.ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศวิสัยทัศน์ในเวทีเสวนาที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าไทยพร้อมเป็นศูนย์กลาง AI แห่งภูมิภาคพร้อมเดินหน้าพัฒนาไทย LLM โมเดลภาษาไทยเพื่ออนาคต
5: นายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DEเปิดเผยวิสัยทัศน์ในเวทีเสวนา Powering the AI Economy Roundtable ภายในงาน Mobile World Congress ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยระบุว่ารัฐบาลไทยกำลังเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ AI ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในระดับสูงมีโครงข่าย 5G ครอบคลุมประชากรมากกว่าร้อยละ95ซึ่งความพร้อมดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกโดยในปี2568ที่ผ่านมาภาคดิจิทัลของไทยมีมูลค่าการลงทุนที่สูงกว่า 746,000 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และบริการ Cloudนอกจากนี้รัฐบาลยังได้พัฒนาคลาวด์กลางภาครัฐหรือ GDCC เพื่อรักษาอธิปไตยทางข้อมูลควบคู่ไปกับการผลักดันโครงการไทย LLM ซึ่งเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ของประเทศไทยเพื่อให้ AI สามารถเข้าใจภาษาวัฒนธรรมและบริบทของสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการนำ AI ไปใช้ประโยชน์ในระบบข้อมูลสำคัญทางด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนา AI คือความไว้วางใจประเทศไทยจึงได้วางกรอบการกำกับดูแลและจริยธรรม AI อย่างเป็นระบบพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนรัฐบาลภาคธุรกิจและนักลงทุนจากทั่วโลกมาร่วมเป็นพันธมิตรกับประเทศไทยในการสร้างระบบนิเวศ AI แห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันนันภาแสนตุ้มรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสนำกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจลงพื้นที่อำเภอจะแนะปฏิบัติการตามยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเคาะทุกประตูบ้านสร้างชุมชนปลอดภัย
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจลงพื้นที่อำเภอจะแนะเดินหน้าปฏิบัติการตามยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่การปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมและตรวจค้นพื้นที่บ้านสูงแคและบ้านพดุงมาศตำบลดุสงยออำเภอจะแนะ ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่พบผู้เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติด2รายจึงนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูตามขั้นตอนเพื่อเปิดโอกาสให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติภายหลังการปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสและคณะได้พบปะประชาชนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะพร้อมย้ำว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งครอบครัวผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาสถานศึกษาและประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติดจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนตาดีกาคอยริยะบ้านสูงแคพบปะครูนักเรียนและผู้นำศาสนาพร้อมมอบขนมและไอศกรีมสร้างความใกล้ชิดและกำลังใจแก่เยาวชนรวมทั้งเข้าเยี่ยมครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อติดตามความเป็นอยู่และประสานความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสยืนยันว่าจังหวัดจะเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งการป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาและฟื้นฟูโดยเชื่อมั่นว่าความเข้มแข็งของชุมชนคือพลังสำคัญในการสกัดปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทางอย่างยั่งยืนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดงานเทศกาลดอกกระเจียวบานจังหวัดชัยภูมิประจำปี2569กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงโลว์ซีซั่นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานประจำปี2569ณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิพร้อมชูศักยภาพของจังหวัดให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวตามนโยบายเที่ยวไทย365วันของรัฐบาลเนื่องจากทุ่งดอกกระเจียวถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นและสามารถดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากในช่วงฤดูฝนซึ่งสวนทางกับหลายพื้นที่ของประเทศที่กำลังอยู่ในฤดูท่องเที่ยวต่ำหรือ low season การจัดงานครั้งนี้สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มุ่งแสวงหาประสบการณ์ทางธรรมชาติและวิถีชีวิตท้องถิ่นด้วยตนเองซึ่งจะช่วยสร้างการจ้างงานและกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังเตรียมบูรณาการความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัยการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 20:19 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายอันกยูแบกรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้พบหารือกับนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นที่กรุงโซลของเกาหลีใต้ในวันนี้โดยนายอันกยูแบกและนายโคอิซุมิต่างเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการทำให้คาบสมุทรเกาหลีกลายเป็นพื้นที่ปลอดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์และการสร้างสันติภาพในภูมิภาคแห่งนี้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังเห็นพ้องที่จะร่วมกันหาแนวทางการกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของเกาหลีเหนือซึ่งรวมถึงการประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในกองทัพเรือเกาหลีเหนือและเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธต่อไป สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ในวันนี้ที่ระบุว่าทหารอิสราเอลสามารถสังหารสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวนอกจากนี้กองกำลัง IDF ยังให้คำมั่นที่จะยังคงดำเนินปฏิบัติการทางทหารในเขตความมั่นคงของซีเรียต่อไปเพื่อกำจัดภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อพลเรือนและทหารอิสราเอลทั้งนี้กองทัพอิสราเอลยังคงยึดครองพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดผู้นำเผด็จการซีเรียถูกกลุ่มต่อต้านโค่นล้มอำนาจลงเมื่อเดือนธันวาคมปี2567สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB อนุมัติวงเงินสนับสนุนทางการเงินมูลค่า13ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ432ล้านบาทให้แก่รัฐบาลภูฏานเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อนำไปใช้เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเมืองต่างๆของภูฏานให้มีความยืดหยุ่นและสามารถรับมือกับเหตุภัยพิบัติได้รวมทั้งขยายโครงการที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยาสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้กองทุนพัฒนาเอเชียหรือ ADB อยู่ภายใต้ทั้งนี้กองทุนพัฒนาเอเชียหรือ ADF อยู่ภายใต้การบริหารงานของธนาคารพัฒนาเอเชียให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บรรดาประเทศยากจนและเปราะบางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งช่วยให้ประชาชนในประเทศเหล่านี้ราว 384,000 คนหลุดพ้นจากความยากจนและเกิดการจ้างงานประมาณ 500,000 ตำแหน่งในช่วงปี2564ถึงปี2567ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
8: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินิโซตาสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3โอจิโน่อัธยาสิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกทำสกอร์รวม4อันเดอร์พาร์212รั้งอันดับ12ร่วมส่วนผู้นำเป็นของระยูแฮรันโปรเกาหลีใต้ที่เก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาร์68นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์205ขณะที่โปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจหวดเกิน2โอเวอร์พาร์74สกอร์รวม3อันเดอร์พาร์213อยู่ในอันดับ19ร่วมศึก RWS 200รายการมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เวทีมวยราชดำเนินคู่เอกซุปเปอร์ไฟท์เป็นการป้องกันแชมป์ราชดำเนินรุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวท154ปอนด์ระหว่างแดเนียลโรดริเกสเจ้าของเข็มขัดชาวสวิตเซอร์แลนด์ปะทะกับอังเคลบาวซาผู้ท้าชิงจากอาร์เจนตินาผลปรากฏว่าแดเนียลโรดริเกสชนะน็อกอังเคลบาวซาพร้อมทั้งคว้าโบนัสไป 1,550,000 บาทขณะที่คู่รองซุปเปอร์ไฟท์ป้องกันแชมป์ราชดำเนินรุ่นไฟเวท112ปอนด์รีแมตช์ไฟดุเดือดเวทีราชดำเนินปีที่แล้วระหว่างจิ๊กซอสิทธิ์ไทยแลนด์เจ้าของแชมป์พบกับด่วน99อเพชรขุนศึกแชมป์ราชดำเนินรุ่นไลฟ์ไฟเวท108ปอนด์ผลปรากฏว่าตลอด5ยกทั้งคู่สู้กันได้อย่างสูสีแต่เป็นฝ่ายจิ๊กซอที่ใช้จังหวะฝีมือออกอาวุธได้มากกว่าจนสามารถชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉันท์ป้องกันแชมป์ครั้งที่4ได้สำเร็จพร้อมรับโบนัสไป 750,000 บาทส่วนด่วน99แม้จะแพ้แต่ได้โบนัส 250,000 บาทเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกวรินดาลีปรีชานนท์เอาชนะฮันนะอิอิสึกะจากญี่ปุ่น2-0เซต6-1และ6-1คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนดรอได้สำเร็จด้านจิรัตอุดมอัครพลแซงเอาชนะมาเรียอูวาโรวามือ1ของรอบคัดเลือก2-1เซต2-6 6-2และซุปเปอร์ไทเบรก10-6คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนดรอได้เช่นเดียวกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7ธนาคารออมสิน2บริเวณปากซอยสุขุมวิท39 นางดวลพันธ์กล่าวว่าในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องการเห็นกรุงเทพมหานครเพิ่มพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาให้มากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพที่แข็งแรงเนื่องจากเห็นว่าสุขภาพเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนอกจากนี้ยังอยากให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งการป้องกันอุบัติเหตุและการรับมือภัยธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นใจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายโดยบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz และ Monomax จะมีการถ่ายทอดสดให้ดูฟรีทั้งหมด8คู่จากทั้งหมด16คู่เริ่มที่คืนนี้เวลา 2:00 นแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้บราซิลพบญี่ปุ่นวันที่30มิถุนายนเวลา 0:00 นวันที่1กรกฎาคมเวลา 0:00 นไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์เม็กซิโกพบเอกวาดอร์เวลา 8:00 นและอังกฤษพบDR คองโกเวลา 23:00 นวันที่3กรกฎาคมสเปนพบออสเตรียเวลา 2:00 นและสวิตเซอร์แลนด์พบแอลจีเรียเวลา 10:00 นวันที่4กรกฎาคมโคลอมเบียพบกานาเวลา 8:30 นฟลอเรียนแพทเทนเบิร์กนักข่าวของ Sky Sport รายงานว่ากรานิตชาก้ากัปตันทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ของซันเดอร์แลนด์ตอบตกลงย้ายไปร่วมทีมเชลซีเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าเจ้าตัวยังช่วยทีมชาติในฟุตบอลโลก2026อยู่ในขณะนี้สำหรับชาก้าในฤดูกาลที่ผ่านมาช่วยให้ทีมแมวดำจบอันดับที่7ในพรีเมียร์ลีกคว้าโควต้าลุยศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกในฤดูกาลหน้าและถึงแม้ว่าเรจิสเลบรีกุนซือของทัพแมวดำยังอยากให้เขาอยู่ต่อกับทีมต่อไปแต่มีรายงานว่าได้ตอบตกลงไปค้าแข้งในทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์เพื่อร่วมงานกับชาบีอลอนโซนายเก่าสมัยค้าแข้งอยู่กับเลเวอร์คูเซ่นเรียบร้อยแล้วปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
10: ธรรมดามนุษย์เมื่อประสบทุกข์ภัยเข้าเบียดเบียนย่อมมีจิตใจวันไหวกระสับกระส่ายหมายจะหาที่พึ่งพำนักให้เกิดความมั่นใจปลอดภัยและคลายวิตกเหตุดังนี้ศาสนาหรือคำอบรมสั่งสอนนำทางประพฤติปฏิบัติจึงปรากฏขึ้นเป็นของคู่โลกมานับแต่มีมนุษยชาติเพื่อช่วยส่องสะท้อนสัจธรรมของชีวิตปลุกใจให้สามารถอาจหารดำเนินไปอย่างถูกทิศทางไม่หลงไหลไม่ว่าโดยกระบวนความคิดหรือนิยามอย่างใดๆสุดแล้วแต่ศาสดาหรืออาจารย์แห่งศาสนานั้นๆจะกำหนดชี้นำซึ่งบางก็ว่าเป็นกลไกของกรรมบางก็ว่าเป็นกลไกของธรรมชาติหรือบางก็ว่าเป็นกลไกของอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลเพราะฉะนั้นในท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นมิได้เว้นผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ปฏิบัติและผู้เผยแผ่สัจธรรมจึงเป็นบุคคลผู้ทรงคุณค่าย่อมจะสามารถเป็นที่พึ่งของชนหมู่มากอาจนำพาสังคมให้ก้าวพ้นความยากลำบากทั้งปวงให้ล่วงไปได้โดยสวัสดีพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2563
11: ที่ลืมบ
0: บ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับเป็นโลกเปลี่ยนสีที่เรามองทุกสีและมองทุกหัวข้อที่สำหรับคนไทยแล้วน่าสนใจทั้งเรื่องในประเทศเรื่องการระดับโลกเรื่องสงครามเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนไม่ว่าวัยไหนก็ตามแต่และโดยเฉพาะช่วงเวลานี้ด้วยคือสุขภาพสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่กินยังไงอยู่ยังไงวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์ชวนคุยครับว่าเราจะกินอยู่แบบลุงเนี่ยเพื่อให้ชีวิตเรายืนยาวมีความสุขมีคุณภาพจะต้องทำอย่างไรดังนั้นคุณวิกรมซึ่งตอนนี้ยังเดินทางอยู่ที่เมืองจีนนะครับนี่ไปจะเกือบ3เดือนแล้วทิ้งประเทศไทยเอาไว้ข้างหลัง ซึ่งก็เราต้องมาชักชวนคุณวิกรมว่าหลังจากที่เล่าให้เราฟังถึงเรื่องเมืองจีนแล้วเนี่ยในวันนี้สิ่งที่คุณวิกรมต้องการจะเล่าให้เราฟังเรื่องชีวิตแบบลุงๆนั้นเป็นยังไงสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับวันนี้เราไปตามอายุที่เราเป็นอยู่คือ70กว่า
1: เออฮะ
2: ใช่ไหมคุณวิชัยนี่รู้สึกอะไรไหมว่าอายุช่วง60มาเนี่ยไม่รู้สึกอะไรนะพอขึ้นเลข7มานี่คุณวิชัยรู้สึกไหมว่าเอ๊ะตัวเองทำไมไม่เหมือนเมื่อก่อนผมเองรู้สึกคุณวิชัยมีความรู้สึกยังไงบ้าง
1: รู้สึกนั่นแหละเหมือนกันแหละแหมมนุษย์เรา60ตอนนั้นก็ยังนึกว่ายังฟิตอยู่พอร่างกายมาเริ่มเสื่อมโทรม70แล้วก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเออมันมีอะไรแปลกพิสดารนี่ของผมจะใกล้80นี่มันก็ต้องเป็นอีกแบบนึงอีกไม่กี่เดือนนะผมจะ80อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าดังนั้นคุณวิกรมต้องดูแลตัวเองให้ดีต้องตามผมไม่ทัน
2: แต่เรื่องตามคุณวิชัยไม่ทันเนี่ยก็คือเรื่องความคล่องแคล่วว่องไวคุณวิชัยนี่เดินไปไหนมาไหนทำอะไรเนี่ยคุณวิชัยยังชุดบาสเกตบอลอยู่หรือเปล่าเนี่ย
1: ก็ยังใช่ครับยังชุดเท่าที่มีโอกาสแล้วก็มันไม่สามารถเล่นทีมปะทะได้แล้วไงมันก็ต้องชุดด้วยคนเดียว
2: มี
1: แป้นบาสเกตบอลที่บ้านแล้วมันช่วยทำให้เวลาเราชุดเนี่ยมันได้บาสเกตบอลมันดีอย่างนะมันมีลูกเดียวเล่นคนเดียวก็ได้เล่น2คนก็ได้เล่น5คนก็ได้เล่น10คนก็ได้แล้วมันค่าใช้จ่ายถูกมันไม่ต้องมีพลุงพลังถ้าตีกอล์ฟนี่นะคุณวิกรมตีกอล์ฟนี่โอ้โหมีไม้กอล์ฟมีทีมีไม้ต้องไปซ้อมต้องมีแคดดี้ต้องตื่นกี่โมงก็ไปจ่ายค่าสนามใช่ไหมแล้วก็ตีทั้งวันนี่คุณวิกรมยังตีกอล์ฟอยู่ป่ะเนี่ย
2: นานๆตีทีน
1: ึง
2: ใช่แต่ก็ยังตีถูกลูกนะ
1: อันนั้นสำคัญอันนั้นสำคัญดังนั้นการที่ได้ใช้กีฬาที่เล่นคนเดียวเองได้เนี่ยมันก็ง่ายหน่อยแล้วไอ้บาสเกตบอลมันดีตรงที่ว่ามันได้ฝึกตามือแขนขาการขยับแล้วมันเขาเรียก coordination คือประสาทตากับมือกับเท้าเรามันต้องทำงานร่วมกันมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เราฝึกปรือมันดีกว่าวิ่งครับเพราะวิ่งเนี่ยมันเข่าเคิร์ลอะไรอย่างนี้นะวิ่งนี่บางทีก็ฝนฟ้าไม่ดีบ้างอะไรต่างๆนั่นนะแต่บาสเกตบอลนี่เราชูสัก10 20นาที15นาทีพอมันก็ได้กล้องตัวต่างๆมันแต่ว่ามันเป็นกีฬาแต่ละคนนะบางคนก็ชอบตีแบดก็ดีนะเทนนิสเนี่ยนะสควอตอย่างเงี้ยนะ
2: โอ้โหแต่คุณวิชัยนี่ถ้ายังเล่นบาสเกตบอลได้ในขนาด10-15นาทีขึ้นไปนี่ก็ถือว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่าสุขภาพดีมาก
1: นะก็ตามไว้ก็ต้องไปหาหมอตรวจร่างกายเป็นประจำนะก็ฟังหมอบ้างไม่ฟังหมอบ้างก็แล้วแต่ว่าเราจะคิดว่าเราต้องทำตัวอะไรอย่างไรแต่มันก็มีวินัยความเป็น

0: ใหญ่นะ
1: ป๋ากับลุงนี่ใครแก่กว่า
0: เอาลุงสิป๋านี่ก็ยังเอาป๋านี่ก็ยังก็เป็นแบบระดับพวกอาเซียพ่อเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ย
1: เหรอเรียกป๋าดีกว่าเรียกลุงแหละ
0: ใช่ใช่อันที่สองนี่ก็มีความรู้สึกว่าเอคุณลุยชัยรู้สึกไหมว่าตัวเองนี่ตอนนี้เชื่องช้าแล้วก็ทำอะไรนี่มีแบบไม่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนเดิมเช่นเรื่องการเดินการเหินอะไรต่างๆนะรู้สึกว่าผมมีความรู้สึกว่ามันไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อนหลังจากเลขเจ็ดนะจากเลขเจ็ด
1: ธรรมดา
0: ครับมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าทำไมเราเป็นอย่างนี้ในขณะที่เราบางครั้งก็เคยไปวิ่งผมก็ทดลองวิ่งดูนะลองวิ่งเหยาะๆวิ่งเหยาะๆขึ้นไปเนี่ยวิ่งไปแล้วผมก็ดูนาฬิกาไปนะโอ้โหนาฬิกามันโดดขึ้นไปเร็วมาก
1: เร็วมาก
0: เกือบ140อ่ะ140-150เลยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถ้าวิ่งไปอีกนะมันก็หัวใจมันก็ชักเป็นขึ้นไปเยอะขึ้นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยความรู้สึกของผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรานี่ไม่เหมือนเดิมอีกละ
1: อ
0: ันที่หนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพแล้วก็หัวใจอันที่สองนี่ที่ผมมีความรู้สึกก็คือเรื่องการกินการอะไรต่ออะไรนี่คุณฤทธิชัยรู้สึกอาหารการกินเนี่ยคุณฤทธิชัยเปลี่ยนไหมว่าเรากินอาหารตอนนี้กับเมื่อตอนที่อายุสัก60เนี่ยเพราะกินช่วงเนี้ยถ้ากินอะไรที่แบบไม่ยั้งมือหน่อยปั๊บอ้วนขึ้นเลยรู้สึกไหมรู้สึกไหม
1: ผมก็พยายามดูอาหารที่กินเพื่อไม่ให้มันทำให้เราอ้วนหรือว่าเราเบื่อบะหรืออึดอัดสำคัญที่สุดคือต้องไม่รู้สึกอึดอัดท้องนะกินเยอะก็อิ่มไปถ้ากินตอนเย็นด้วยนี่นอนไม่สบายหรือไม่ต้องกินกลางวันถ้ามันอิ่มเกินไปนะหรือมันเกินไปนะก็จะอึดอัดแล้วกว่าจะย่อยได้หลายชั่วโมงใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังก็ต้องเลือกอาหารเพื่อกินแล้วมันต้องสบายท้องซึ่งตรงเนี้ยบางทีเราเผลอนิดนึงอร่อยมากก็เลยใส่เข้าไปในปากเราก็เป็นไปได้ฉะนั้นมันอยู่ที่เราต้องสร้างกติกาให้กับตัวเราเอง
0: สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยนะวันไหนเนี่ยอร่อยอ่ะเราก็ซัดเข้าไปเต็มสูบเลยนะเอาเป็นว่าไม่ได้ดูว่าอะไรย่อยไม่ย่อยหรอกเอาว่าเราวันไหนนะผมมีความรู้สึกว่ามันอืดอ่ะคุณผู้ชายรู้สึกเป็นอย่างนั้นไหมเรารู้สึกว่ามันอืดแล้วก็มันเหนื่อยผมจะมีความรู้สึกว่าเรากินมากไม่ได้อย่างก็ยกตัวอย่างอย่างกับวันก่อนนี้ผมก็นานๆครั้งหนึ่งที่จะไปลงยิมแล้วใส่เสื้อที่เข้าไปลงยิมโอ้โห my god เลยนะ
1: ทำไมล่ะ
0: ฮะ
1: ทำไมล่ะ
0: ปรากฏว่าพุงบานเลย
1: อ๋อเพิ่งรู้ตัว
0: ซึ่งปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยมีพุงนะวันเนี้ยตอนเนี้ยพอกินเข้าไปแบบสักประมาณสัก 2-3 ครั้งนะเฮ้ยพุงขึ้นเลยล่ะจากคุณชายนี่พุงไม่มีเลยนะคุณชายเคยอ้วนสุดหนักสุดนี่เท่าไหร่เนี่ย
1: 70กิโล
0: อ๋อ
1: ตอนนี้ลงมา60กิโล
0: เฮ้ยตอนนี้เหลือ60เหรอ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ผมมีความรู้สึกว่าอ้วนง่ายจุกง่ายถ้ากินแบบอะไรที่มันแบบอร่อยไปเนี่ยรู้สึกว่าอืดจุก
1: จุกแล้วก
0: ็พุงนี่ขึ้นพุงนี่ขึ้นไง
1: พุงนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่มันขึ้นหลายเดือน
0: พุงนี่ประมาณสักอาทิตย์กว่า
1: อาทิตย์กว่าพุงออกแล้วเหรอ
0: พุงออกเลยแล้วผมก็ต้องใช้เวลาในการที่จะไปลดพุงลดอะไรต่ออะไรนะ
1: มื้อเย็นนี่แหละมื้อเย็นเนี่ยจะเป็นตัวทำให้น้ำหนักขึ้นเพราะคุณกรมเนี่ยก็จะมีเลี้ยงคนใช่ไหมตอนเย็นมื้อเย็นฉะนั้นพอมื้อเย็นข้าวแล้วดึกเข้าหน่อย 3-4 ทุ่มยังกินอยู่เนี่ยเข้านอนเนี่ยมันจะไม่มีที่ระบายแล้วไงมันก็ไม่มันย่อยไม่หมด การมื้อเย็นจะเป็นมื้อที่ทำให้เราน้ำหนัก

0: ขึ้นนั้นสำหรับคนอายุมากเนี่ยคำแนะนำข้อหนึ่งเลยนะคือมือเย็นน้อยที่สุด
1: ใช่ใช่ฉะนั้นพออายุมากแล้วเราก็เริ่มการกินนะการออกแรงทำอะไรต่ออะไรนี่มันไม่เหมือนสมัยก่อนละแล้วเราก็รู้สึกเลยนะว่าเรานี่ต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตนแบบคนสูงอายุผมนี่ก็ตอนนี้เนี่ยภาระเยอะนะ
0: ภาระต้องกับ
1: น้องๆหลานๆเหลนๆ
0: จัดการแล้วไงเนี่ยจัดการหมดแล้วไงเพราะว่าอายุ74เนี่ยมันต้องเคลียร์ทุกอย่างมรดกก็ต้องแบ่งให้มันจบสิ้นไปแล้ว
1: ไม่มีผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวว่าผมอาจจะคิดมากไปนะอันนี้ไม่ทราบท่านผู้ชมแฟนคลับทั้งหลายจะเห็นด้วยหรือไม่ผมเนี่ยไม่ให้ทรัพย์สินที่ผมมีให้กับน้องๆ นะหลานๆเลยสักบาทหนึ่งไม่มีเลย
0: ไม่ให้เลยโอ้
1: ไม่ให้เลยเพราะว่าการที่เราไปให้เนี่ยนะมันจะเกิดความอิจฉา
0: ริษยากันตีกัน
1: ว่าเอ๊ะคนนี้ทำไมได้มากเอ๊ะทำไมคนนี้ได้ไม่มากอะไรเนี่ยผมเลยไม่เอาไม่ยอมผมก็ทำอะไรเอ่ยผมเอาตอนอายุ70ผมก็เอาเงินเนี่ยเขียนพินัยกรรมยกให้กับมูลนิธิอมตะ 99% ที่ตัวเองมีแล้วก็เราก็เอาไอ้ที่เรามีเงินเหลืออยู่เนี่ยหลังจากยกไปเนี่ยก็มากินมาใช้ผมใช้เงินน้อยฉะนั้นก็เลยเป็นวิธีการที่ไม่ทำให้ครอบครัวมีปัญหาแล้วพี่น้องผมนะตอนนี้มีทั้งหมดตั้ง72คนเนี่ยผมไม่เคยได้ยินเขานะมีอะไรที่ขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งกันเลย
0: มากดีมากดีมาก
1: นั่นก็เป็นเรื่องของครอบครัวแต่สิ่งที่ทำให้ผมอันนี้ก็ทำให้ผมสบายใจไงนะเราเนี่ยจะมีความสุขก็ตอนแก่ๆเนี่ยสบายใจ
0: ใช่สบายใจโล่ง
1: เราไม่ต้องมามีอะไรต่ออะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าจะติดขัด อีกอันนึงที่ผมทำในตอนนี้ก็คือผมนี่ตอนนี้พยายามไปคืนหนี้เขาให้หมด
0: คืนหนี
1: ้อะไรที่เป็นหนี้ของบริษัทเนี่ยนะอย่างอมตะเนี่ยเราก็มีเป้าหมายอย่างอมตะระยองนี่ไม่มีหนี้มาสัก 4-5 ปีแล้ว
0: โอ้เก่งมาก
1: แล้วก็อมตะตัวแม่นี่ก็กะว่าปีหน้านี่จะต้องไปคืนหนี้ให้หมด
0: โอ้ปีหน้าเนี่ยนะ
1: ปีหน้านี่ตั้งไว้การที่เราไปคืนหนี้หมดนี่เราสบายใจ
0: เพราะเราเป็น
1: เราไม่มีภาระ
0: ใช่ปลดแอก
1: แล้วก็ปรับตัวในการทำงานนะว่าเราให้คนอื่นเนี่ยมาตัดเค้กไปเช่นหน้าที่ผมตอนนี้เหลืออยู่เฉพาะแค่การวางแผนการวางนโยบายแล้วก็มีเรื่องของการทำไมแก้ปัญหาถ้าเขาทำไม่ได้ตอนนี้ก็ตัดไปนะผมนี่เดี๋ยวนี้ทำงานแบบอาเซียนะ
0: อาเซียคือ
1: หนึ่งวัวนี่คิดวัวนี่ตั้งเป้าแล้วให้ลื้อไปทำ
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ชีวิตของเราเนี่ยอย่างกับผมมาเดินทางอยู่เนี่ยหนีร้อนมาเพิ่งเย็นที่เมืองจีนนะ3เดือนเดี๋ยวผมจะมาแบบเอารถบ้านมาอีกนะประมาณ 6-8 เดือน
0: ว้าว
1: แล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆวันนี้เราอยู่ที่ไหนเราก็ทำงานได้เห็นไหม
0: ใช่
1: แล้วมีไอ้โทรศัพท์แบบไปโตนี่อยู่ที่ไหนบ้านก็ใช้ดาวเทียมนี่
0: ใช่ไปโตนี่คืออินเทอร์เน็ตได้หมดใช่ไหม
1: ใช่อย่างกับที่ผมคุยกับคุณสุริชัยเนี่ยเห็นไหม มันเหมือนอยู่กับกรุงเทพไหมคุณสุริชัย
0: ไปแล้วชัดเจนเจ๋อเจ๋อทุกอย่างเหมือนนั่งอยู่ข้างๆกันเนี่ย
1: ฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมาปรับตัวเรื่องงานที่ทำเรื่องการออกกำลังกายเรื่องของการกินนะไม่กินอะไรที่มันทำให้เราย่อยยากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอีกอันหนึ่งที่ผมไม่นั่นเลยคือเรื่องการทำใจ
0: ทำใจ
1: คือเราเนี่ยจะต้องมองย้อนกลับไปว่าเอ๊เราจะทำจิตใจเราให้ดีได้ยังไงก็คืออะไรที่มันติดขัดอยู่ในใจเรานะนะเราไม่ชอบคนนี้เพราะไอ้คนนี้มากลั่นแกล้งเราอะไรเนี่ย
0: ปล่อยปล่อย
1: เราก็โอโหสิให้เขา
0: ปล่อยปล่อยไป
1: ผมเนี่ยมีคนที่เราก็นึกแล้วโอ้ไอ้คนนี้ทำไมมันห่วยจังเลยนะมันมาอะไรต่ออะไรกับเราเราก็มองข้ามมันไปทำให้เราเนี่ยจิตใจสงบแต่มันความที่เราเป็นคนมีกิเลสนะ
0: ใช่มนุษย์ทุกคนมีกิเลส
1: คุณวิชัยนี่อาจจะปรงแล้วใช่ไหมเพราะว่าตัวเองนี่ก็มาทำงาน
0: มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งก็มีความชอบมีความไม่ชอบมีกิเลสมีความอยากได้นู่นนี่เราก็ต้องตัดพยายามตัดเท่านั้นเอง
1: แต่ผมนี่ก็ยังมีนะโหสิกรรมให้พวกนั้นไปแต่ก็ยังมีความอยาก
0: อยาก
1: ว่าเราอยากจะต้องทำงานให้มันดีสำเร็จใหญ่ขึ้นนะบริษัทแล้วต้องเป็นอมตะไม่ใช่แป๊บแป๊บแป๊บเจอโควิดเจอต้มยำกุ้งอัมพฤกษ์กินอย่างเงี้ยไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได
1: ้เราก็ต้องเป็นพวกที่ทำให้เรานี่อยู่แบบไม่ต้องมีภาระและอีกอันนึงนะคุณวิชัยวันนี้ผมอยากจะเสนอคนทุกคนตอนเนี้ยผมอยากเสน
0: อ
1: ให้ไปกินวิตามิน
0: วิตามิน
1: ที่เราอายุมากอย่างกับผมตอนเนี้ยผมกินมาแล้วประมาณสัก16ปีละ
0: วิตามินอะไรบ้าง
1: มันมีวิธีการก็คือว่าเขาเอาเลือดเราเนี่ยไปวิเคราะห
0: ์
1: ไปวิเคราะห์เลยว่าในเลือดเราเนี่ยมันมีอะไรเท่าไหร่และเอาเลือดเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาแข็งแรงอายุเท่ากันมันก็จะเห็นแล้วว่ามันมีช่องว่างไอ้ช่องว่างตรงเนี้ยเขาก็จะเพิ่มให้ในวิตามินแล้วเราก็มากินผมอยากจะแนะนำนะแฟนคลับแฟนรายการเนี่ยนะที่อายุ60ขึ้นมาเนี่ยไปหาหม
0: อ
1: แล้วก็ไปหาตัวเลขของพวกวิตามินนะให้ดีแล้วจะทำให้เราเนี่ยสุขภาพก็ไม่
0: เขาเจาะเลือดเราดูไปดูอ่ะ
1: รู้เพราะว่าเขาอาชีพแบบนี้ไง
0: เขาเจาะเลือดเราไปแล้วดูว่าเลือดเราเป็นยังไงกินวิตามินแบบไหนเหมาะ
1: ใช่เขาจะใส่ให้เขาจะทำเป็นแบบเหมือนทำเทเลเมตรเลย
0: ว่า
1: เราก็จะได้ทำให้เลือดเรานี่มีคุณภาพฉะนั้นคุณวิชัยเห็นไหมหน้าผมเนี่ยด้วยวิตามินนี่แหละผมคิดว่านะก็หน้านี่เหมือนกับอายุสัก60
0: นั่นน
1: ่ะ60เศษๆนะเพราะว่าเนี่ยก็วิตามินอีกเรื่องนึงที่ผมก็คิดว่าผมพึงจะทำเนี่ยผมเนี่ยจะไปอยู่กับธรรมชาติวันศุกร์กลางคืนผมก็แผ่นละไปอยู่บ้านนะต่างจังหวัดแล้วก็วันจันทร์เช้ากลับลงมาผมก็จะเป็นนั่งเงียบๆเป็นนั่งขีดเขียนหนังสืออะไรต่ออะไรนะอันนี้ก็เป็นการปรับตัวปรับตัวที่เราอยู่กับสิ่งแวดล้อมดูที่ผมอยู่กับสิ่งแวดล้
0: อม
1: แบบที่ดีไม่อยู่ที่นั่นก็ไปอยู่ในนิคมที่อยู่ที่แคสเซิลนะอยู่ในเห็นไหมเป็นป่าเป็นดงเป็นอะไรต่ออะไรไปสูดนะอากาศดีใช่แล้วสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติเนี่ยผมตอนนี้จะไปเดินป่านะ
0: ไปเดินป่า
1: แล้วตอนนี้ก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรเพราะว่าผมเนี่ยมีอาการติดคือผมนี่เป็นคนติดสัตว์นะหมายความว่าเนี่ยช้างมั่งเสือสิงกระทิงแรดเนี่ยผมชาวบ้านเอามาให้ผมหมดเลยช้างตัวนี้ก็ดีหมีตัวนี้ก็ดีหมาตัวนี้ก็ดีชื่อนนทรีเนี่ยเนี่ยเขาก็เอามาให้ผมหมดแหละผมนี่ไม่เคยไปอะไรที่ไหนเลยเนี่ยทุกอย่างนี่ชาวบ้านให้หมดผมก็ติดพวกเนี่ยแล้วก็ตอนหลังมาก็ชักไม่ได้แฮะไอเรานี่มันตอนนั้นสมัยนู้นเนี่ยสมัยมาตั้ง30กว่าปีละนะเน
0: ี่
1: ยสมัยตอนเด็กๆตอนหนุ่ม
0: ๆ
1: ก็มีสมัยก่อนเพราะเขามีไอ้กฎหมายห้ามมีกฎหมายห้ามผมก็เลยต้องกลายมาเลี้ยงเนี่ยไอหมาตัวนี้ชื่อแดงเนี่ยอาจารย์ติ๊กที่เป็นพระเนี่ยก็เอามาให้ ช้างนี่ก็หมอสมหมายที่สิงห์บุรีให้มาคือเราก็อยู่กับสิ่งที่เรามีความสุข
0: ชอบใช่
1: นั่นนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องราวที่วันนี้เอามาพูดคุยกันว่าเรานี้ทำไมเอ่ย
0: แต่สมมติเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยแล้วเราคนอายุ70ขึ้นผมคิดว่าหลักๆ ก็คืออย่าให้อย่าไปรอต้องเริ่มวางแผนชีวิตใหม่ตัวเองเพราะว่าคุณภาพชีวิตมันไม่ได้มาจากการทำได้เท่าเดิมนะตอนอายุ40ใช่ไหมที่คุณวิกรมบอกแต่มันมาจากการที่เราจะรู้สึกเราสงบใจขึ้นเรามีอิสรภาพมากขึ้นเราจับจังหวะชีวิตตัวเองได้มากขึ้นฉะนั้นทำอะไรบ้างมีถ้าผมจะรวบรวมจากเพื่อนๆผมที่วัย70 80เนี่ยนะก็คือสุขภาพขยับตัวเดินยืดเหยียดฝึกแรงเบาๆแต่ว่าสม่ำเสมอนะรักษากล้ามเนื้อเห็นคุณวิกรมก็ยกเวทด้วยนะไปเข้าจิมเนี่ยก็ต้องยกเวทกล้ามเนื้อสำคัญแล้วก็ยันยืนดันกับตัวเราเองเพื่อให้มันมีสร้างแรงกระดูกมัสเซิลนอนให้พออย่านอนน้อยเหมือนคุณวิกรมนอนให้เกิน 6-7 ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วก็กินหลากหลายแต่ว่ามื้อเย็นได้หยุดได้หยุดหรือกินเบาๆมื้อเย็นนี่เอาผลไม้สลัดผักพอนั่นหมอก็แนะนำโปรตีนกินผักกินผลไม้ดื่มน้ำเพราะเหมาะแล้วก็อย่างที่คุณวิกรมทำตรวจสุขภาพเป็นประจำแล้วก็ทบทวนยาที่ใช้เป็นระยะต้องทบทวนด้วยปรึกษาหมอใช่ไหมครับเรื่องคุณวิกรมทำความดันน้ำตาลหัวใจสายตาหูการได้ยินระวังการล้มที่คุณวิกรมบอกคุณไม่ตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนเพราะว่าไม่ต้องการล้มคนแก่ล้มแล้วยุ่งนะเพราะว่าทุกคนเตือนเลยนะอย่าล้มนะห้องน้ำมีราวไหมแล้วถ้าทำอย่างคุณวิกรมได้คือเอาคอมฟอร์ตรอดไปอยู่ข้างเตียงด้วยจะได้ไม่ต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำแต่ว่า อย่างที่คุณวิกรมทำคือตั้งเป้าเดินให้คล่องขึ้นบันไดไม่เหนื่อยมากดีกว่าหมกมุ่นกับตัวเลขครับแล้วก็สำคัญนะเรื่องสังคมก็คือยังไงนัดเพื่อนอย่างที่คุณวิกรมมีนัดกินข้าวกับเพื่อนโทรหาคุยกับคนที่เราคุยกันรู้เรื่องกินข้าวบ้างกันบ้างนะแล้วก็อย่าลืมอยู่กับคนต่างวัยด้วยลูกหลานเพื่อนร่วมงานเรื่องใหม่ๆเราจะได้รู้สึกสดชื่นถ้าเราอยู่กับคนแก่ๆเนี่ยนะอย่างเดียวมันก็จะทำให้โลกมันแคบนั่นว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันทำให้เหนื่อยเกินจำเป็นกำหนดระยะเวลาห่างสมมติคนไหนครบแล้วเครียดครบแล้วเรียกร้องโน่นนี่แล้วก็รักษาระยะห่างอย่างสุภาพใช่ไหมคุณมีวิธียังไงที่รักษาระยะห่างกับคนที่แม่เราไม่ค่อยเอนจอยเลยที่คุยกับคนเนี้ย
1: ก็คุยกับเขาดีๆแล้วก็ติดโทรศัพท์บ้างติดงานบ้างติดอะไรบ้างเดี๋ยวเขาก็เบื่อไปเองเราคือหลีกทุกข
0: ์ใช่
1: เราอย่าไปคบกับทุกข
0: ์ใช่
1: เราคบกับความสุขนั่นนะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าวันเนี้ยพวกเราเนี่ยก็อายุเยอะแฟนคลับที่อายุเยอะๆอย่างเราก็ลองเอาสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยเอาไปใช้ดูดีไหมครับ
0: ใช่ครับใช่เลยครับแล้วก็ทำอย่างคุณวิกรมจด journal ผมเห็นด้วยนะเอาจดกลางคืนมีอะไรนั่งจดทำอะไรคิดอะไรยังไงอ่านฟังดูสารคดีเรียนภาษาบ้างดนตรีบ้างเอาเข้าไปมันจะได้มีความรู้สึกสำคัญคืออายุมากข้อดีที่สุดสำหรับคนอายุมากคือเป็นอิสระไม่ต้องทำแบบตอนหนุ่มๆเรากลัวคนนี้คิดอย่างนั้นกับเราคนนี้ชอบเราไม่ชอบเราพอเราถึงวัยนี้ไม่แคร์ว่าใครชอบไม่ชอบอย่างไรเราจะทำของเราอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่เนี่ยผมเห็นคุณสุริชัยเป็นตัวอย่างว่ามีความสม่ำเสม
0: อ
1: ในเรื่องของการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนทำงานวันนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มามาแบ่งปันให้กับแฟนคลับที่เลข7ขึ้นไป
0: ครับคุณมากคุณวิกรมครับใครเอาข้อแนะนำของคุณวิกรมไปใช้ได้จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวิชัยและผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 น. ถึงเวลา 21:00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงหลังผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการขึ้นนำสูงสุดกว่าร้อยละ64อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายชัดชาติสิทธิพันธ์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงหลังผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการขึ้นนำสูงสุดกว่าร้อยละ64ย้ำไม่ใช่ชัยชนะแต่คือภารกิจหนักและคำสั่งจากประชาชนที่ต้องเร่งก้าวเดินต่อยืนยันพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงและประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยทราบว่าในขณะนี้มีคะแนนนำอยู่ประมาณร้อยละ64ซึ่งถือว่าสูงกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่าไม่ได้มองว่านี่คือชัยชนะแต่เป็นภารกิจหนักและเป็นคำสั่งจากประชาชนเนื่องจากประชาชนมีความคาดหวังสูงขึ้นในสภาวะที่โลกและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยืนยันว่าจะรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่และจะทำงานให้หนักขึ้นกว่าเดิมโดยเตรียมนำนโยบายทั้ง260ข้อมาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ100วันเริ่มจากสิ่งที่ยากและต้องใช้เวลานานก่อนเช่นเรื่องข้อกฎหมายและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันนายชัชชาติยังกล่าวว่าพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายและมีแนวทางที่จะเตรียมนำนโยบายที่ดีจากผู้สมัครคนอื่นเช่นเรื่องศูนย์เด็กเล็กและการล็อกท่อระบายน้ำมาปรับเพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดให้กับกรุงเทพมหานครพร้อมตั้งเป้าจะผลักดันให้กรุงเทพเป็นเมืองชั้นนำระดับโลกภายใน4ปีชาวนันท์มาลีรายงาน
1: สองผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนและยอมรับผลการเลือกตั้งพร้อมแสดงความยินดีกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยที่สอง
9: นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงยอมรับผลการเลือกตั้งหลังนายชัดชาติสิทธิพันธ์มีคะแนนนำสูงสุดโดยขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่ไว้วางใจพร้อมขอแสดงความยินดีกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์และขอฝากนโยบายหลายๆเรื่องซึ่งแม้คะแนนที่ได้ในวันนี้จะต่ำกว่าที่คาดหมายแต่ก็ถือว่าน่าพอใจเมื่อเทียบกับผู้สมัครหลายคนส่วนอีก4ปีข้างหน้าคงไม่ลงสมัครแล้วพอตั้งใจจะไปทำธุรกิจส่วนตัวเช่นเดียวกับนายชัยวัฒน์ถาวรวิจิตรผู้สมัคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงพร้อมแสดงความยินดีกับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่2ซึ่งในส่วนของพรรคประชาชนยังมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะเข้าไปทำงานในสภากทม.ก็หวังว่านโยบายของพรรคจะได้รับการผลักดันโดยส่วนตัวก็จะทำงานพัฒนากรุงเทพมหานครไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดก็ตามเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวกทม.ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กองทัพบกชี้แจงการปรับปรุงพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสกัดกั้นการลักลอบทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนยืนยันไม่ได้เป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชา
10: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเผยแพร่แถลงการประท้วงการดำเนินมาตรการของฝ่ายไทยบริเวณแนวชายแดนเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาที่อ้างว่าฝ่ายไทยตัดไม้และติดตั้งลวดหนามรุกล้ำดินแดนบริเวณแนวชายแดนด้านจังหวัดบุรีรัมย์ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการยกระดับการรักษาความมั่นคงภายในเขตแดนไทยของกองทัพภาคที่2บริเวณตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ภายหลังเหตุการณ์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมามีราษฎรไทยพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่ซึ่งข้อมูลด้านการข่าวบ่งชี้ว่าพื้นที่นี้เคยถูกใช้ลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนจึงเป็นไปเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนไม่ใช่การรุกรามดินแดนตามที่กล่าวอ้างยืนยันว่าการปฏิบัติการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยปิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ผู้ว่าอีกสมัยท่านก็เอาเพลงนี้ไปทำหน้าที่เลยไม่ต้องมีนโยบายอะไรเลยนะครับเอาทั้งเพลงเนี่ยแล้วก็ไปทำตามที่มีปัญหาของเนื้อเพลงที่บอกว่าจะขุดถนนก็ซ่อมถนนน้ำท่วมก็ทำไปรถติดก็ต้องทนกันไปเอาทำยังไงให้รถจะไม่ติดขัดมีระบบการขนส่งมวลชนที่มีอยู่ในขณะนี้ให้รองรับแล้วก็ไม่ต้องไปต่อกันหลายต่อไม่ต้องนั่งวินกันเยอะไม่ต้องออกจากบ้านนั่งสองแถวมาต่อรถกันที3 4ต่อ3 4ทอดสมัยก่อนๆนี่นั่งรถเมย์ไม่ได้นั่งรถเมย์ไม่เคยนั่งยืนขาเดียวแล้วก็ห้อยอยู่ท้ายตรงข้างหลังฮะด้านล้อหลังแล้วก็ห้อยอยู่ขาหนึ่งอีกขาหนึ่งก็ติดอยู่โหนไว้กับตรงด้านหลังของที่มีที่ยึดติดบางทีไม่ได้มีที่จับต้องยึดกับคนที่เขาตัวแน่นๆกว่าอยู่ข้างในที่เขาดึงเสื้อก็ดึงอะไรกันบางคนก็โอบแล้วเราเห็นเราเด็กกว่าเราก็โอบให้ขึ้นมาข้างบนมันก็ไม่ไหวเพราะมันแน่นมากเข้าไปข้างในก็แทบจะเป็นลมนะฮะนั่นคือรถเมย์เมื่อสมัยก่อนพอขึ้นถึงป้ายทีก็ลงไปพักขาแล้วก็โดดกระเตงอะไรกระเตงเอียงข้างหนึ่งขึ้นมาใหม่นะฮะกว่าจะถึงโรงเรียนได้สะบักสะบอมนี่ก็คือบรรยากาศเนี่ยสมัยก่อนตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะมีประตูปิดนะรถเมย์ก็มีบริการที่ดีแล้วก็มีรถที่ไม่ต้องร้อนทนร้อนมีรถแอร์นะฮะก็เลือกมาสำหรับคนที่เคยได้ขอเพลงนี้ไว้ใน Google Form ของทนดนตรีก็วันนี้ก็เลือกมาในเริ่มต้นชั่วโมงของทนดนตรีในชั่วโมงแรกกับผมมิ้นท์ยศรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกลิ่นควบคุมเสียงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกันในคืนวันอาทิตย์ปลายเดือนมิถุนายนแจ้งมาล่าสุดพอดีผมส่งโปสเตอร์ที่เพื่อนรักนักออกแบบคุณจอกวสันต์วงสว่างเขาทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วผมเข้าใจคลาดเคลื่อนกันยังไงไม่รู้กับพี่ไก่คาราบาวผมฟังว่า5โมงครึ่งแล้วพี่ไก่เขาแก้ไขเป็น5โมงตรงเพราะว่าคงจะต้องรีบเดินทางฮะฉะนั้นก็ต้องเลื่อนเวลาขึ้นมาเป็น17นาฬิกาเดี๋ยวจะไปแก้ไขสปอตในวันพรุ่งนี้แล้วก็ตอนนี้ให้คุณประสานให้จ็อกคุณจ็อกแก้ไขโปสเตอร์แล้วก็แบนเนอร์ที่จะทำให้ในช่วงของการโปรโมทงานในช่วงก่อนงานวันที่13กรกฎาคมแต่ไม่ต้องโปรโมทมากหรอกครับว่าเดี๋ยวรอกันลงทะเบียนนี่ก็กระหน่ำสัมมนาเซลแน่ก็จะไม่เกิน800ที่นะครับสำหรับท่านที่ได้สิทธิ์ก่อนก็เป็นจะเป็นเรื่องของผู้ที่เคยเดินทางมาถนนดนตรีอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้มาไม่ได้ว่าแบ่งชั้นวรรณะไม่ได้เท่าเทียมไม่เท่าเทียมเท่านั้นแหละครับแต่นี่คือเป็นการให้นะครับให้ความที่เป็นผู้ที่ติดตามทนดนตรีมาแล้วก็มากันอย่างสม่ำเสมออันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นซึ่งความผูกพันนะฮะเป็นความรู้สึกผูกพันแล้วก็อยากจะให้โอกาสในการที่จะได้เข้ามาได้สิทธิ์ก่อนคนอื่นสำหรับผู้ที่เดินทางกับทนดนตรีไลฟ์มาตั้งแต่ช่วงปีแรกๆแล้วก็ต่อเนื่องกันมาถึงก็20กว่าครั้งแล้วนะฮะใน3ปีและปีนี้ก็ปีสุดท้าย2เดือนข้างหน้านะในวันที่13กรกฎาคมแล้วก็6สิงหาคมเดินทางกันในช่วงชั่วโมงแรกกับเพลงที่วันนี้ก็ถ้าผลยังไม่เป็นทางการก็ทราบกันแล้วคะแนนนำโด่งไปก็ผลงานจะเป็นตัวที่จะได้ให้ผู้คนได้ยอมรับแล้วก็ได้เลิกกันมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทำงานก็หน้าที่ของท่านจะต้องทำให้ถนนชีวิตเหล่านี้ได้มีสิ่งที่สะดวกสบายครับอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็อย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาปัญหาให้เบาบางแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นภาระหนักแล้วก็คงจะหวังเพียงแค่ท่านผู้ว่าหรือทีมผู้ว่าหรือว่าเจ้าหน้าที่เพียงอย่างเดียวไม่ได้พวกเราก็ต้องช่วยกันนะฮะบ้านผมนี่ผมทั้งกวาดทุกวันนะจนมือผมในด้านหมดแล้วก็ต้องทำไมต้องกวาดตั้งนานใบไม้ใบหญ้าก็ไม่กวาดมันก็รกแล้วก็เราก็ไม่ชอบให้บ้านมันรกแล้วก็งูเงี้ยวเขี้ยวขอมันก็มีเยอะก็เลยต้องเก็บกวาดไม่ว่าจะดึกดื่นแค่ไหนยิ่งถ้าฝนตกใบไม้เกลื่อนกาดเนี่ยก
ก็จะไม่ชอบเลยเชื่อว่าบรรดาอึสุนัขที่แต่ละบ้านทั้งที่มาชอบมาอึที่หน้าบ้านผมแต่ก็จะไม่ได้โวยวายอะไรก็ตักแล้วก็เอาไปไว้ใส่ให้ทำปุ๋ยให้ต้นไม้ที่เขาอยู่ข้างนอกข้างนอกกันส่วนของชุมชนต่างๆนะฮะน้ำท่วมแล้วก็ช่วยกันขุดท่อนะฮะไม่ใช่เฉพาะในบ้านเราเราก็ระดมกันนะฮะจะมีกรรมการประธานหมู่บ้านเขาก็บอกว่าช่วยกันตอนนี้จะมีการมาลอกท่อแล้วก็ช่วยกันดูบางทีเปิดมาผมไม่น่าเชื่อนะในท่อระบายนี่มันก็คิดได้ไงเหมือนกันว่ายัดหินปูนลงไปทั้งแท่งหรือบางทีก็ไปเจอเศษพวกที่นอนหมอนมุ้งอะไรบ้างเนี่ยเขาไปยัดอยู่ในท่อซึ่งมันทำให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานยากแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ว่ามันจะไม่ท่ออุดตันถ้าว่าไอ้ของสิ่งเหล่านี้มันเข้าไปยัดตันหรือว่ามักง่ายทิ้งลงไปหรือบางบ้านที่มีไขมันเยอะๆมันจะมีบ่อดักไขมันอันนี้ก็เป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาแล้วก็รวมไปถึงอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะฮะปัญหาอะไรในกรุงเทพมหานครก็เป็นภารกิจหลักหนักกันแต่ละท่านก็ต้องช่วยกันแล้วก็ดูแลชุมชนของแต่ละชุมชนให้ดีที่สุดนะฮะบ้านผมก็ตกแต่งต้นไม้นะครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวอีก2เดือนกับ3 4เดือนเกษียณก็แน่นอนฮะลงมือตัดไม้ใบหญ้าทั้งหลายนะครับตัดแต่งกิ่งต้นไม้ได้ความรู้จักคนที่เขาจ้างที่เราจ้างเขามาตัดกิ่งไม้แล้วก็แอบดูเขานะฮะดูในเน็ตบ้างอะไรบ้างแต่ก็คิดว่าคงไม่ได้มีความชำนาญเท่ากับคนที่เขาเป็นทางผู้ที่ตัดแต่งกิ่งต้นไม้อย่างเช่นเจ้าหน้าที่ของทางกทม.ขยะเหมือนกันครับหนึ่งเรื่องขยะขยะนี่เขาให้แยกขยะถ้าแยกขยะนี่ก็จะมีแอปที่จะทำให้ลดค่าขยะได้เขาก็มีแอปส่งมาให้แล้วก็ผมก็ทำตามนั้นนะครับแล้วก็แยกขยะแต่ลูกสาวลูกชายเขาไม่ค่อยจะแยกเขาสุมรวมกันทุกทีเราก็ต้องมานั่งแยกไอ้พวกขวดพลาสติกขวดแชมพูขวดอะไรนี่แยกออกไปกระป๋องเบียร์ของผมนี่เยอะนะฮะกระป๋องเบียร์เยอะหน่อยก็เป็นที่ชื่นชอบของคนเก็บของเก่าเราก็แยกมาให้เขาก็เอาไปขายส่วนของขยะที่เป็นขยะเปียกเราก็แยกเอาน้ำออกนะฮะของมีคมจานแตกอะไรก็หาอะไรห่อพันไม่ไปโดนของคนเก็บขยะแล้วก็เวลาเขามาเก็บทีนึงก็ให้พิเศษเขาไปนะฮะ50 บาท100 บาทบ้างก็เป็นขวัญกำลังใจกันนอกเหนือจากการที่เราจะไปเสียค่าเก็บขยะแล้วก็ดูแลในชุมชนที่หน้าบ้านไข่หน้าบ้านมันก็ดูแลกันให้ดีนะฮะก็ชุมชนจะน่าอยู่นะครับแล้วก็อะไรอ่ะผมก็อยากจะหวังว่าจะมีเรื่องของศิลปะงานศิลปะดีๆให้กับเด็กให้กับคนที่ชื่นชอบนะครับมีทั้งดนตรีงานศิลปะเสียงเพลงหรือว่างานที่มันวาดภาพสวยๆอยู่ตามกำแพงดีๆแล้วก็ให้ชุมชนได้มีความสะอาดนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับที่อยากจะให้กทม.ของบ้านเรานั้นนะครับหรือว่าผู้ที่เคยมาที่เคยอยู่ต่างที่เป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ในภาคเมืองก็จะได้มีความสุขร่วมกันกับเรื่องราวของในภาคคนเมืองหลวงกันนะครับอีกเมืองนึงนะฮะอีกเมืองนึงก็เป็นเขตพิเศษอีกเมืองนึงที่ได้มีการเลือกตั้งในวันนี้นะครับนางามา78 ปีจุดพักนักเดินทางนางาคารวานก็อย่างแข็งแรงแล้วทุกคนก็ประทับใจกับพลังที่นาเขาได้ถ่ายทอดในบทเพลงนาเล่นเต็มที่เลยนะครับก็เมื่อวานนี้คงได้ฟังได้ชมกันทาง Facebook ที่ได้นำเทปมาบันทึกออกอากาศกันส่วนดนตรีจะนำไปออกอากาศในเสาร์หน้าในช่วงเวลาของถนนดนตรี3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเป็นเทปของการแสดงสดถนนดนตรีไลฟ์จุดพักของนักเดินทาง78 ปีนางาคารวานแล้วก็คารวานน้อยดวงดาวเดียวดายด้วยนะครับเพลง

าดเหมือนเสื้อกระโปรงขาดขาดประชาชนหากินอยู่เต็มตลาดระวังที่ไอจะมายึดอาจโจมตีมาเป็นลำเรือและดังเสือกำลังหิ้วเรือประชาชนเตรียมศึกสู้เสือกระจายกำลังเตรียมรักทุกมือเตรียมเรือเตรียมเตรียมปืนอเมริกันเก้าพันกำลังหมายนา

วันนี้ตอนล้างรถให้กับภรรยาก่อนก็ไปทำหน้าที่ดูแลเรื่องรายการพิเศษของสถานีเรื่องการรายงานรัฐเลือกตั้งเนี่ยก็นึกขึ้นมาได้ว่าเออพอดีเราเชิญพี่กอเขตจันทเลิศรัตน์ผอ.ส่วนข่าวสำนักข่าวของทางไทย PBS มาพูดถึงคารวาสน้อยเอ๊ะก็เลยคิดถึงว่าแล้วใครอยากจะใครจะเป็นคนที่พูดถึงคาราบาวได้ดีที่สุดเพราะว่าผมก็เลยนึกถึงพี่นี่แหละครับที่เป็นพี่ที่รักมากอีกคนหนึ่งของทนดนตรีก็พี่อนุชาประธานเพราะว่าพี่อนุชาเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเพื่อนกับพี่แอดกินนอนมาด้วยกันในแฟตของจันแล้วก็แฮมเมอร์นี่ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ให้พี่แอดได้ที่เขียนเพลงแล้วได้เอามาให้แฮมเมอร์ได้ขับร้องแล้วก็อัลบั้มแล้วก็มีส่วนที่ทำอัลบั้มกับแฮมเมอร์ด้วยแล้วพอดีแฮมเมอร์จะมีงาน50ปีของแฮมเมอร์ในปีหน้าซึ่งแน่นอนครับก็คิดว่าคาราบาวคงจะไปร่วมในงานแน่ๆนะฮะผมก็เลยเชิญพี่อนุชามาในช่วงแรกของทนดนตรีไลฟ์ด้วยก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์กันแล้วกันนะฮะนอกเหนือจากอาจารย์ธนิตศรีกฤติก็เป็นงานฟรีนะครับฉะนั้นอย่าไปมุ่งหวังเรื่องการเข้าชมว่าต้องได้เข้าชมกันอย่างเต็มที่แต่เราก็จะพยายามให้ได้เข้าชมกันให้เต็มที่คราวที่แล้วเนี่ย 1,000 ที่นั่งเต็มหมดเราก็มียืนแล้วก็เสริมเก้าอี้แล้วก็ด้านบนชั้นบนชั้นบนก็ระมัดระวังหน่อยนะครับอย่าให้กลายเป็นเรื่องแบบเหมือนเวเนซุเอลาเพราะว่ามันเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหมือนที่เมื่อปีที่แล้วที่เราเจอแผ่นดินไหวอดีตที่ตึกโครงสร้างนี่ผมนะกลัวมากๆเลยนะเพราะว่าคราวนั้นสตง.เขาถล่มในช่วงนี้แหละครับแล้วก็เราก็ต้องยุติการจัดกิจกรรมตอนแรกก็จะเดินต่อแต่พอมีคนสูญเสียชีวิตก็จัดต่อไม่ได้แล้วแล้วก็ข้อสำคัญคือว่ากังวลเพราะว่าอาคารนั้นเป็นกระจกแล้วมีคานเหล็กอยู่ภายในผมหลักเบื้องหลังที่ผมเดินตรวจกันกับทีมงานน้องๆของทางห้องออดิโทเรียมแล้วก็ตึกอาคารปฏิบัติการกันเลยนะครับมุดไปถึงห้องน้ำห้องส้วมห้องไฟฟ้าแล้วก็ด้านหลังที่เป็นทางหนีไฟปรากฏว่าด้านหลังทางหนีไฟแคบนะฮะทุกวันนี้ก็ยังกังวลอยู่นะครับว่ามีเหตุฉุกเฉินก็เดี๋ยวบอกว่าจะต้องเปิดด้านหน้าเพราะลิฟต์ต้องใช้ไม่ได้แล้วให้ทยอยลงสองทางก็คือด้านหน้าตรงทางลงบันไดที่คุณได้เดินกันลงไปแล้วก็อีกด้านหนึ่งคือชั้นตรงสองชั้นที่ชั้นสองที่ได้การพื้นที่ไว้ให้เป็นห้องศิลปินแล้วมีทางออกที่จะได้เป็นทางออกที่จะไปออกทางที่เรากันไว้ให้เป็นที่จอดรถของศิลปินที่เป็นห้องสตูดิโอแล้วก็มีทางด้านตรงกลางที่ผมติดป้ายของทนดนตรี31ปีไว้เนี่ยแล้วก็นะฮะได้ทดลองดูว่ารีโมทเนี่ยเวลาที่เปิดประตูเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่ก็คำนวณมาหมดแล้วว่าไม่เกินนะฮะไม่เกิน1นาทีนะ1นาทีสำหรับคนกลัวออกไป 1,000 กว่าคนจะต้องทำงานกันให้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีการซ้อมแล้วก็รวมไปถึงพวกอุปกรณ์ดับไฟแล้วก็เรื่องของที่หอประชุมนั้นจะมีเรื่องของที่เป็นพ่นฉีดน้ำขึ้นมาแต่ถ้าเกิดมีเหตุการณ์เนี่ยเราก็จะต้องกังวลเรื่องควันอะไรต่างๆด้วยเนี่ยครับก็คือสิ่งที่เราต้องเตรียมการไว้หลายอย่างไม่ว่าจะเรื่องของความปลอดภัยเรื่องสถานที่นะครับมีความสุขก็จริงนะครับแต่ว่าในภายใต้ความสุขเหล่านั้นเป็นความเครียดที่อยู่ในการทำงานของทีมงานทุกๆคนก็นี่คือเบื้องหลังที่ไม่ค่อยจะมีการเล่าให้ฟังหรอกครับเพราะว่าไม่อยากให้คุณได้มารับทราบอะไรทั้งนั้นก็อยากจะให้ทราบว่าวิธีการทำงานแล้วก็เบื้องหลังอะไรหลายอย่างที่ประสบอยู่ใน3ปีและในทนดนตรีไลฟ์กับ31ปีกับทนดนตรีนั้นเจอมาเยอะแล้วนะครับกรุงเทพมหานครครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:42 นนะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของถนนดนตรีครับผมพิโยรุ่งสมัยและคุณบุปกรณ์อบรินควบคุมเสียงทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์มยมทองรกิจและการจนันท์มาสันวงสว่างสมเกียรติท่านมณีมณิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาช่างน้อยนักเดินทางกับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452ชุ่มฉ่ำในดวงใจซึ่งก็จะใช้เป็นชื่อตอนของถนนดนตรีไลฟ์ในครั้งสุดท้าย6สิงหาคมกอดคอกันร้องเพลงเอามิตรภาพผูกดวงใจกับมาริโอน่าและยังไม่รู้ว่าจะมีศิลปินท่านใดมารับเชิญขอมาทางสุราษฎร์นะครับสาวสุราษฎร์0816346452แล้วก็ในกูเกิลฟอร์มที่ขอมาในวันนี้ฮะมีเพลงแปลกๆด้วยเดี๋ยวผมกำลังดูอยู่ว่าเพลงที่ไม่เคยได้ยินอ๋อที่คุณอะไรนะเดี๋ยวส่งเข้ามาใน Messenger ผมก็ได้ฟังแล้วนะฮะเพลงก็ใช้ได้พอดีขอเพลงข้าราชการเข้ารัดแกง Baby Duck คุณเน่งปทุมธานีโอ้เดี๋ยวไปดูก่อนมาจากตรงไหนก็ไม่รู้แล้วก็ที่ขอกรุงเทพรมควันเมื่อวานเปิดแล้วนะครับแล้วก็กรุงเทพคุณสิงห์9518ไหวเอ็นนังหงาคุณดาวลูกไก่นะครับขอมาแล้วก็คนหลังเขานะครับคนหลังเขาแล้วก็ที่ขอมาคุณคนหลังเขาขอเพลงเวนไม่ใช่คนหลังเขาเพลงชื่อคนหลังเขาคือผู้ขอเพลงเวนนะครับตรงเส้นขอบฟ้าน้ำหมูคุณเจ้าคุณขอมา2เพลงก็ Summer Hill ครับแล้วตรงเส้นขอบฟ้าคุณตู่ขอมาแล้วก็คุณเจ้าคุณขอ Summer Hill กับจดหมายลาครูของพลอยครับฟังที่เชียงใหม่ปราเพลงปราณีจะร้อยจากคุณปราดปอนปอนนะฮะฟังทางวิทยุแล้วก็มีบ้านกลางไพรเอาถนนชีวิตแล้วก็เพลงลุงฟางมินจรัดสิงหนครครูลำดวนนะครับวันตวัชชัยจากคุณโมดที่กระบี่สวทกระบี่อ๋อขอบคุณมากครับสวทกระบี่ FM 98.5 MHz ไปมาหลายครั้งเดี๋ยวครั้งหน้าก็ต้องไปอีกในช่วงเดือน

จะประมาณตุลาคมนะครับก็จะเป็นเรื่องของสารใจไทยสู่ใจใต้นะครับเพลงหมาเศร้าแก้วลายทองคุณโมดนะครับแล้วก็มาสักครู่นี้ถนนชีวิตจัดไปแล้วนะฮะและลุงฟางเดี๋ยวจะมอบให้มาสักครู่นี้นะครับเพลงสารใจคนกล้าครับกลมศักดิ์ที่ขอมาแล้วก็ข้ามันคนเดียวจากแพร่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะได้มอบให้นะครับตอนนี้มอบเพลงบ้านกลางไพรให้กันในช่วงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับอ้นธวัชชัยชูเหมือนครับ

ที่ทนดนตรีไลฟ์ฝนสุขนางาก็เชิญมาหลายคนเลยทุกคนก็ไม่ปฏิเสธทั้งนั้นนะครับเวลาที่นาเชิญผมก็ดีใจได้ลูกหลานของคารวานมาช่วยงานกันนะฮะเต็มที่เลยค่าเดินทางคงไม่เพียงพอแล้วครับเพราะว่าแต่ละคนที่มาก็มากันเยอะแยะแล้วก็เลยต้องเลี้ยงดูในเรื่องของอาหารการกินเครื่องดื่มกันก็นี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่บางทีมันไม่สามารถที่จะในใช้ทางงบทางราชการไม่ได้ไม่เพียงพอเราก็ต้องหาทางนะฮะหาทางญาติมิตรพี่น้องทั้งหลายมาช่วยกันแล้วก็รวมไปถึงทุนส่วนตัวของตัวเองด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้จากในเรื่องของทั้งภาคดนตรีนะฮะก็คือรุ่นเหลนของณวงเขาเรียกน่าจะรุ่นหลานนะครับปู่วงก็เป็นเส้นทางที่เขาได้สัมผัสมาตั้งแต่เล็กๆเด็กๆกับเรื่องของดนตรีการต่อสู้แล้วก็สิ่งที่เป็นมรดกทางด้านงานวัฒนธรรมที่จะได้ถ่ายทอดสืบทอดกันต่อไปครับก็มอบให้นะฮะสำหรับข้าวก่อยฝนแล้วก็เพลงที่จะปิดท้ายในชั่วโมงแรกวันนี้คุณรัศมีแม่นินก็เงียบไปอีกวันหนึ่งแล้วนะฮะคงจะพักผ่อนเรื่องการได้รับบาดเจ็บจากการไปวิ่งนะครับเดี๋ยวถ้าหายดีแล้วคงจะได้เข้ามากันต่อไปครับเพลงปราณีที่คุณขอมาแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

อาจารย์ศิลป์พีระศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันขัดเกลามนุษย์ให้มีสุนทรียะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันจะทำให้มนุษย์มีอาหารด้านไหนก็คือด้านจิตใจอาจารย์ศิลป์พีระศรีเคยกล่าวอย่างนี้ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกและคุ้มครองประชาชนที่ถูกหลอกลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการอำนวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจากกรณีที่สำนักงานปปช.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นและจับกุมขบวนการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบพยานหลักฐานจำนวนมากที่อาจเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและสร้างความเสียหายต่อประชาชนโดยเฉพาะผู้เข้าสอบที่ถูกกลุ่มนายหน้าหลอกลวงว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบผ่านได้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและบรรเทาความเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีจึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีคำสั่งให้ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการประชาสัมพันธ์และจัดเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสจากประชาชนที่ถูกหลอกลวงเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายพร้อมทั้งให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานผลการดำเนินงานให้นายกรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่องจังหวัดอุบลราชธานีเตือนประชาชนระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านอาจทำให้ฝนตกหนักและฝนตกหนักสะสม
8: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนตกหนักสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรืออยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งขอให้ดูแลสุขภาพในช่วงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้อำเภอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครและผู้บริหารท้องถิ่นเตรียมพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ยานพาหนะช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์วิถีอีสานมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
9: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2569โดยกล่าวเน้นย้ำประเพณีบุญบั้งไฟคือมรดกทางวัฒนธรรมและศูนย์รวมจิตใจของชาวอีสานสะท้อนความเชื่อเรื่องการบูชาพญาแถนเพื่อขอฝนตามฤดูกาลซึ่งการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาจารีตเดิมแต่ยังแสดงถึงความสามัคคีและน่าชื่นชมที่เห็นคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมสืบทอดภูมิปัญญาการทำบั้งไฟและการรำเซิงถือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าและช่วยผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับไฮไลท์สำคัญในปีนี้คือบั้งไฟเอหรือบั้งไฟสวยงามที่แกะสลักลวดลายอย่างประณีตซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากกฤติกาสิริรัตนชาติสวท.ยโสธรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

สิ่งแรกที่เข้าไปในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นเราก็เลือกไปมองเอ๊ะเด็กคนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาอยู่ทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ฟ้าได้ช้อปปิ้งแก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงฟ้ากำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้ที่นอนมันยาวอะนะปรากฏว่าเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะการเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไม่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือดีว่าเรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามว่าผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื้อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกเพื่อเข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบปรากฏว่ากลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่เพื่อไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นนะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพกระโดดชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

พลงที่เมื่อวานครับขอมาจากอำนาจเทเรนก็มอบให้กันแล้วนะครับสำหรับหน่อยเนี่ยคนที่ตั้งใจสอบดูหนังสือแล้วก็มุ่งมั่นที่จะสอบให้ได้โดยไม่ได้มีการไปคดโกงไปซื้อหาหรือว่าใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องนี่ก็ขอให้เขาเจริญก้าวหน้าไปนะครับคนที่ทำผิดคิดทุจริตแล้วก็ใช้วิธีการยังไงก็แล้วแต่ได้ก็ไปมันก็ไม่มีความภาคภูมิใจอะไรทั้งนั้นนะครับถือว่าจะไปลงทุนซื้อเข้าไปแล้วก็ไปหวังกอบโกยภายภาคหน้าเนี่ยก็ไม่ได้จบสวยสักลายนะครับก็ดูกันไปว่าให้กำลังใจเขาคนที่เขามุ่งมั่นสอบมาอย่างถูกต้องตามเส้นทางแล้วก็มีความสง่างามนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมเป็นโยนรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกกลิ่นควบคุมเสียงครับเพลงจากเรื่องราวของการได้สอบแข่งขันอีกหนึ่งเพลงเรียนและงานที่คุณขอเมื่อวาน

าเศร้าดีกว่าคนอีกนะถ้าหมามันเศร้าเนี่ยเพราะว่ามันอารมณ์เราความรู้สึกตอนนี้เราไม่ทราบนะเขาเป็นยังไงเวลาที่กลับจากทำงานเนี่ยโอ้โหดีใจอย่างกับเรียกว่าแทบจะคือทั้งเห่าทั้งตะกุยประตูนะครับที่บ้านเนี่ยกลับมานี่ถือต้องเช็ดอือเช็ดฉี่แล้วก็เปลี่ยนแพมเพิร์สทำความสะอาดพุงนะครับกอดรัดฟัดเวียงกันนะครับงานของพี่เบสแก้วลายทองผู้ล่วงลับไปแล้วเสียดายครับที่ยังเรียกว่าน่าจะทำงานได้อีกนะครับเสียดายที่อายุสั้นไปก็ฟังขอมาจากกระบี่ครับก็มอบให้นะสองเพลงก็มีหลายเพลงนะครับที่ยังไม่ได้จัดให้ก็เดี๋ยวค่อยๆมอบให้กันในคืนวันนี้ครับคะแนนก็ยังไม่เป็นทางการนะฮะพุ่งพรวดไปนับคะแนนกันคงจะเสร็จสิ้นในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็คะแนนก็คงจะพอทราบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอประกาศยังเป็นทางการจากกกต.แล้วก็จะให้เห็นทีมผู้ว่าอีกสมัยหนึ่งแล้วก็ทีมงานที่จะต้องทำหน้าที่ให้กับเรานะฮะก็รวมไปถึงเมืองอื่นๆอาจจะไม่ได้เลือกตั้งเหมือนทางกรุงเทพแต่ก็จะต้องดูแลกันทุกๆเมืองนะทุกที่ทุกเมืองนั้นมีสิ่งที่ดีงามอยู่นะฮะผมก็คิดว่าเกษียณนี่จะพยายามเดินทางไปให้ได้ครบทุกจังหวัดให้ได้นะครับตามพละกำลังที่ยังพอจะไปได้อยู่นะฮะแล้วก็อีกอันก็คือจะเรื่องการเขียนหนังสือเป็นความฝันอย่างหนึ่งของก่อนกุยกฤษดาสุนทรจากสทสุรินทร์ที่จัดรายการเกี่ยวกับกวีนะฮะก็ท้าทายมาในเฟซนะครับบอกว่าอยากจะให้สอนเรื่องกันในภาคหนังบ้างผมก็บอกได้แลกกันสอนพี่เขียนหนังสือบ้างนะครับก็เป็นน้องที่เป็นราชการเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถอีกท่านหนึ่งนะครับเดินทางกันด้วยเพลงที่คุณขอมาใน Google Form ในคืนวันนี้กับลุงฟางและเมล็ดพืชสีแดงครับ

ันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้นะทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแค่ฟัน

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่ม37นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของถนนดนตรีคืนวันอาทิตย์กำลังนั่งอ่านดูเปิดตำราเพราะว่าช่วงนี้ก็หันกลับไปหาหนังสือมากขึ้นโดยเฉพาะหนังสือที่คนๆมาเมื่อวันก่อนที่ไปคนหนังสือแล้วก็มอบไปให้สมาชิกของรายการเราที่มารับที่สถานีอ๋อวันนี้มีที่นัดหมายแล้วผมก็ต้องขออภัยเพราะผมไม่ได้เข้าไปเนื่องจากว่าวันนี้เขามีการล้มพังแล้วก็ทำรายการพิเศษเรื่องการรายงานเรื่องเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็สก.ก็ปรากฏไม่ได้เข้าไปน้องเลเขาเข้าไปกับบรรดาสมาชิกที่จะไปช่วยกันขนหนังสือที่ยังมีอยู่ก็เลยต้องขออภัยไม่ได้เข้าไปยังมีหนังสืออยู่ในพอดีหลังจากที่เราลื้อค้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วห้องมันก็เลยสามารถที่จะไว้ใช้งานได้ให้ทางราชการได้ใช้ประโยชน์ได้จริงๆก็คือว่าเอาไปเก็บพวกพัสดุของที่ต้องถือที่จะต้องมีการตรวจเช็คตรวจสภาพตรวจสอบให้ดีก็เลยไปเก็บไว้แล้วก็ล็อกกุญแจก็เลยทำให้หนังสือที่ค้างๆอยู่ติดอยู่ในนั้นเดี๋ยวผมจะแยกออกมาให้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณที่เรามีหนังสือที่มาแจกพอดีคนของห้องแล้วก็น้องๆทั้งทีมงานของพี่ๆน้องๆของทนดนตรีที่มาช่วยกันเลือกก็เลยคัดทั้งซีดีธรรมะแล้วก็ของที่ไม่ได้ใช้แล้วพวกหนังสือต่างๆที่เก็บเอาไว้ตั้งนานหลายปีมาแล้วนะฮะ 7-8 ปีแล้วก็กลัวว่าเขาจะไปขายแบบช่างโลขายแบบเหมือนที่ประมูลของทางราชการเสียดายหนังสือก็เลยนำมาแจกผู้ฟังในช่วงคนดนตรีไลฟ์ที่ผ่านมาคงได้กันไปกับทุกท่านแล้วใช่ไหมครับแล้วยังมีหนังสืออีกหลายเล่มดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะก็จะให้คุณเลกับทางผู้ที่เขาสมาชิกของเราที่ได้เดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็นำหนังสือไปแจกให้กับเด็กๆหรือว่าห้องสมุดที่อยู่ในต่างจังหวัดได้ใช้ประโยชน์กันอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ผมก็เลยเลือกมาดูดีได้อ่านสายลมเปลี่ยนทิศแต่ดูจิต

รมศักดิ์นะครับทาง0816346452ตั้งแต่ช่วงต้นของรายการกับเพลงสานใจคนกล้าของพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงและหวังที่ขอมาทางไลน์บอกว่าได้ฟังคารวานน้อยได้ฟังคารวานน้อยร้องแล้วเลยอยากจะฟังคารวานใหญ่ร้องบ้างก็ได้ครับก็มอบให้กับสานใจคนกล้าและ

เป็นหนึ่งในเพลงที่ถือว่าเป็นเพลงปฏิวัติแต่ทำได้อย่างโรแมนติกเราบอกแล้วว่าหาทำหาที่จะทำอย่างนังหานี่ยากมากๆก็ทำได้ยังไงโรแมนติกทั้งเพลงทั้งสามารถที่จะอยู่ร่วมสมัยจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันที่วงคาราวานน้อยและดวงดาวเกียวดายก็ได้นำมาร้องถ่ายทอดกันไปนะก็ถนนดนตรีไลฟ์ก็ได้นำเสนอกันไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็อย่าลืมติดตามรับฟังและชมกันได้ในช่วงเวลาของถนนดนตรีที่นำเทปบันทึกมาออกอากาศกันในเสาร์หน้าแล้วก็พออาทิตย์ถัดไปก็เตรียมที่จะมาชมกันถนนดนตรีไลฟ์อีกครั้งหนึ่งรวดเร็วไหมนะฮะไวมากก็จะเป็นครั้งที่ก่อนจะนะครับครั้งที่ก่อนจะปิดฉากของถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ฮะก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินนางคาราบาวเต็มวงและอาจารย์ธนิตศรีกินดีแล้วก็ล่าสุดก็คือนะฮะพี่อนุชาประธานจากแฮมเมอร์จะมาพูดคุยกันต้นรายการของถนนดนตรีไลฟ์ด้วยในวันที่13กรกฎาคมเวลา17นาฬิกาเป็น5โมงเย็นแล้วนะครับเปลี่ยนเวลามากันแต่เนิ่นๆนะฮะเรื่องการลงทะเบียนเนี่ยมันชุลมุนแน่ในวันนั้นนะครับแต่ก็จะพยายามหาทางที่จะให้ชมด้านล่างกันให้ได้เพื่อที่จะให้ทันทีแบบมาแล้วแต่ปฏิเสธก็ข้างล่างนะฮะถ้าขึ้นข้างบนไม่ไหวก็ข้างล่างก็อาจจะมีพื้นที่คือมีพื้นที่เราจะหาทางที่จะมีจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่กำลังคุยกับท่านรองอธิบดีนะฮะท่านรองบิ๊กอยู่ครับครับปิดท้ายกันด้วยเพลงก็ดีมีผู้ฟังที่ของานของคาราวานมาอีกเหมือนกันแต่เป็นเวอร์ชันบอกยิ้มกลางสายฝนของปู่พงศิษฐ์หรือนางาก็ได้ของนางานะมีแต่ว่าอยากจะเปิดของเวอร์ชันนี้ที่เป็นเสียงร้องของพี่ที่รักและเคารพกันอีกท่านหนึ่งพี่แดงโฮปยิ้มกลางสายฝนและตะวันจึงพบที่ขอจากสาวสุราษฎร์เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พี่ชื่อผลเทพสุวรรณบุญครับจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี่มันก็คืออาร์ตนะรูปภาพหรือรูปปั้นอาร์ตคนจะมองเห็นว่าเป็นอาร์ตชัดเจนแต่พอเพลงปั๊บเนี่ยด้วยมันมีขายเยอะหรือด้วยวิธีของความเป็นคอมเมอร์เชียลมันสูงอะไรเนี่ยคนอาจจะลืมไปแล้วว่าจริงๆแล้วมันก็คืออาร์ตอย่างนึงเลยอย่าทำตัวเราให้มันแบบว่าหมดคุณค่าไปด้วยตัวเราเองนะถ้าเผื่อเขามองไม่เห็นคุณค่าเราเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปสนใจเขาได้เรามีชีวิตเราอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าเราดีกว่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่สองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่สองด้วยคะแนน 1,444,914 คะแนนขณะที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากพรรคประชาชนได้ที่นั่งสูงสุด22ที่นั่ง
8: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.พ.ศ. 2569อย่างไม่เป็นทางการหลังใช้เวลานับคะแนนประมาณ4ชั่วโมงนับคะแนนแล้วร้อยละ95โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 1,444,914 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.6 ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2ทำลายสถิติคะแนนเสียงสูงสุดของตนเองขณะที่นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้รับ 288,171 คะแนนและนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้รับ 176,934 คะแนนสำหรับภาพรวมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีผู้มาใช้สิทธิ์ 2,201,739 คนคิดเป็นร้อยละ 49.7 ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.มีผู้มาใช้สิทธิ์ 2,077,921 คนคิดเป็นร้อยละ 47.4ทั้งนี้ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการครบทั้ง50เขตพบว่าพรรคประชาชนได้รับเลือกตั้งมากที่สุดจำนวน22ที่นั่งครองสัดส่วนที่นั่งสูงสุดในสภากรุงเทพมหานครด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความยินดีกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายหลังผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นกว่า1ล้านเสียงชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเน้นบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นหลักหลังพบปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำหลักอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย
9: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเข้มงวดหลังจากพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักทั้ง4แห่งและ1เขื่อนอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยโดยได้บริหารจัดการน้ำโดยเน้นใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลักเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจรุนแรงขึ้นในอนาคตโดยปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4อ่าง1เขื่อนมีปริมาณน้ำ 14.35 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 28.72 ของความจุรวมกันเพื่อรักษาปริมาณน้ำสำรองสำหรับการอุปโภคบริโภคโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ดำเนินการปิดประตูระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งและเขื่อนลำเซบายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้จนกว่าจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนโดยจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำจำนวน14เครื่องและรถบรรทุกน้ำ1คันเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: แคนาดาตรวจสอบความพร้อมตัวหลักหลายรายก่อนลงสนามในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้าย
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายแล้วโดยคืนนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งทั้ง2ทีมต่างผ่านเข้ามาในรอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรกเริ่มที่ความพร้อมของเจ้าบ้านคืนนี้ทัพเมเปิ้ลแดงยังต้องเช็คความฟิตของสตีเฟนยูสตาคิโอกองกลางจาก LAFC อัลฟี่โจนแนวรับจากมิดเดิลโบรรวมไปถึงอิสมาเอลโคเน่ที่ขาหักจากนัดที่ถล่มกาตามา6ประตูต่อ0ด้านอัลฟองโซเดวีกัปตันทีมอาจฟิตกลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองได้แล้วส่วนตัวหลักคนอื่นๆทั้งโจนาธานเดวิดคลายรารินและเทจอนบูคานันฟิตพร้อมลงสนามขณะที่ทีมชาติแอฟริกาใต้เกมนี้จะได้เตโบโฮโมโกเอนากองกลางคนสำคัญที่พ้นโทษแบนกลับมาลงสนามได้แล้วส่วนตัวหลักคนอื่นๆทั้งตาเปโลมาเซโกออสวินอพอลิสและเอวิเดนต์มัคโคป้าพร้อมลงสนามปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณเดี๋ยวเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วเหรอเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เรียกทิ้งไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอะเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อยู่แอด
0: ใช่
2: ไอ้เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วได้ยินแววได้ยินพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองนี่เราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ชื่อสั้นๆนะครับในความหมายเป็นหลายอย่างทีเดียวอยู่เวรหรืออ่านข่าวก็37ปีที่ทำหน้าที่อ่านข่าวอยู่เวรนะครับเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบแต่ถ้าตกเวรนี่ก็สวยแน่โดนแน่เลยไอ้เวรเอ้ยก็มีผู้ฟังที่ขอมานะครับจากคนหลังเขาขอมาเห็นเวรแล้วก็ผู้ฟังที่อยู่ในไลน์ก็ส่งอัลบั้มชุดที่เมามาให้ภาพปกนี่ใครเป็นคนวาดภาพสีน้ำเป็นแบ็คกราวด์เรื่องจากเมืองฟิลิปปินส์ใช่ป่ะพี่แอดวาดเองใช่ป่ะหรือทางกลุ่มพวกคนโคราชกลุ่มครูตึงเพื่อนเขาใหญ่กลุ่มศิลปะเหล่านี้ใครทราบบ้างเนี่ยครับเห็นพอดีส่งมาแล้วก็เลยเห็นภาพที่เป็นภาพหน้าปกอัลบั้มก็วันที่13กรกฎาคม 5:00 น.เนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่คาราบาวนะครับจะมาถ่ายทอดก็อยากจะให้มีเพลงเป็นโฟกอย่างนี้บ้างนะฮะหรือเพลงที่ไม่ค่อยได้เล่นอยากจะบอกพี่แอดเดี๋ยววันที่ไปนั่งคุยกันก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตก็คงจะได้ถามกันไขกันว่าจะพอจะมีเวลาแค่ไหนนะฮะเพราะว่าคาราบาวต้องเดินทางตรงลิงเข้าไปที่จังหวัดกาญจนบุรีต่อเนื่องในคืนวันนั้นด้วยนะฮะฉะนั้นก็ไม่มีเวลามากนักเราก็คงจะต้องเล่งเวลาสำหรับการรับชมที่คาราบาวได้มอบให้คิวคอนเสิร์ตนั้นหายากมากจริงๆครับเพราะว่าก็ยังมีที่ต้องการที่จะรับฟังแล้วก็มีคอนเสิร์ตในที่ต่างๆไม่ว่าจะทั้งคอนเสิร์ตกลางแจ้งและในร้านรวมต่างๆที่เขาได้จองตัวเอาไว้หรือว่าจองวงเอาไว้ข้ามปีกันเลยนะครับนะฮะก็นี่แหละครับก็เป็นศักยภาพแล้วก็ความสามารถตั้งแต่เริ่มต้นที่ได้กลับมารวมเพื่อนกันจากฟิลิปปินส์แล้วก็ทำงานเพลงออกจากการเคหะแล้วก็มุ่งมั่นที่จะมีอาชีพเรื่องการทำงานด้านดนตรีนะครับเดินทางกันในช่วงสุดท้ายของทนดนตรีผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบโอกิจควบคุมเสียงกับเพลงที่คุณฟังได้ส่งมาทั้งในลายทั้งในกูเกิลฟอร์มและทั้ง0816 3464 52ทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางจนกว่าจะเจอแคริออนและนกบินลัดฟ้ามาหลิววันหน้าครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: หลายเพลงที่มาริโอนาได้นำเพลงของเพื่อนๆที่เรียกว่าเป็นเพลงที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมาทำใหม่นี่ก็ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเพลงของวงสะพานเช่นแดดสุดท้ายหรือแสงจันทร์เงินที่เป็นเพลงของพี่ชวราชัยมีแรงแล้วก็เช่นเพลงนี้จากอาจารย์กิ๊บชาญรงค์เที่ยงธรรมที่เดิมชื่อว่าบินไปในฝันแล้วก็มาทำเวอร์ชันนี้ที่มีชื่อว่านกบินลัดฟ้าคุณผู้ฟังจากบ่อไร่นะฮะสาวน้อยบ้านบ่อไร่จังหวัดตราดฟังอยู่ขอเพลงของน้องเฟรนชิปเธอคือคนพิเศษแม่นานๆจะได้มีคนขอเพลงของน้องชายที่น่ารักเขาก็ทำงานประสานให้กับถนนดนตรีเรื่องศิลปินหลายคนด้วยกันอย่างเช่นหนูมิเตอร์นี่นะครับแล้วก็จากสุพรรณบุรีบอกนอนไม่หลับเลยเพลงเพราะ2ชั่วโมงแล้วฟังทางสวทสุพรรณบุรีขอบคุณสวทสุพรรณบุรีด้วยแล้วก็บอกว่าคุณบุญมาศรีมาเขาจัดรายการพูดถึงคุณวิเลลักษ์รุ่งสมัยเป็นไทยผู้บัญชาผู้บัญชาผมทั้งในบ้านแล้วก็ที่ทำงานผู้ในการส่วนใหญ่เซนในประเทศก็เป็นภรรยานะครับเพิ่งจะเดินทางกลับมาเมื่อตอนช่วงค่ำนะฮะเพราะว่าเสร็จจากภารกิจเรื่องควบคุมดูแลรายการจัดการเลือกตั้งรายงานการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับที่มีการจัดรายการพิเศษไปในช่วงทั้งวันตลอดทั้งวันที่ผ่านมาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็มีหลายท่านที่บอกว่าฟังตลอดนะต้องขอบคุณมากนะครับผมก็เลยเป็นเกียรติเป็นศรีการได้ทรมานผู้ที่จะหลับนะฮะผู้ที่จะนอนหลับแล้วก็พักผ่อนได้ฟังเพลงเรื่อยๆก็คิดว่าคงจะเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับจะนอนก็เพลงนี้เพราะดีแล้วก็นอนได้เพลงนี้ความหมายดีจะนอนเพลงนี้ขึ้นมาถูกใจดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พยายามช่วยกันเลือกหรือว่าผู้ฟังที่เลือกมาแล้วคงก็จัดเรียบเรียงแล้วก็รวมไปถึงมีแทรกของเพลงของที่ตัวเองชื่นชอบอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกหลายเพลงที่คุณฟังขอมาแล้วก็โดนใจแล้วก็ชอบด้วยกันไปเราก็นำเสนอด้วยอย่างเช่นเพลงที่ขอมาจากใน Google Form อ๋อในไลน์ที่แจ้งมาขอบคุณคุณตุ้มพัทยานะครับนะฮะที่บอกว่าปกอัลบั้มเป็นพิมพ์ภาพวาดเมืองเนี่ยก็หลังจากเก็บแผ่นและเทปคืนทางวงได้ให้อาจารย์มานพแย้มอุทัยเปลี่ยนมาใช้อาร์ตเวิร์คที่เป็นภาพวาดลายเส้นรูปตึกและเมืองพร้อมเปลี่ยนชื่อปกอัลบั้มปกอย่างเป็นทางการว่าขี้เมาตามชื่อเพลงเด่นอย่างลุงขี้เมาซึ่งกลายเป็นภาพจำของแฟนเพลงมาจนถึงปัจจุบันขอบคุณมากนะครับคีย์ที่ถามไปก็ที่ในแบบฟอร์มที่น้องที่หลานในรุ่นหลานแล้วเนี่ยนะครับเข้ามาทำงานด้วยเนี่ยนะครับเป็นแอดมินก็คือช่างน้อยนักเดินทางส่งมาก็เพลงนี้ตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะฮะช่วงต้นก่อนหน้านี้จะเป็นเพลงกรุงเทพรงควันซึ่งเปิดไปแล้วและเพลงกรุงเทพที่คุณสิงห์9518ก่อนมาจากหัดใหญ่อันนี้ดาวลูกไก่ขอเพลงนี้ไว้ไวเอ็นและน้ำตาฟ้าที่ขอมาจากคุณมานุร่มเกล้าครับ

เพลงนี้นานมากแล้วคุณมนบางนาขอบคุณผู้ขอเพลงนี้ขอมาจากร่มเกล้านะครับคุณมานุก็ขอบคุณเช่นเดียวกันนี่ถ้าก็มีเวลาหรือได้ทำถนนดนตรีไลฟ์ต่อไปนี่ก็อยากเชิญมาเหมือนกันนะสำหรับพี่ธงธงชัยประสงค์สันติจากสามโทนนี่แหละครับต้องยกประโยชน์ในการเขียนเพลงและร้องอย่างเช่นเพลงดีๆหลายเพลงนะฮะที่เขียนเพลงและร้องทั้งโดยพี่จิตประภาสชนสารนนท์หรือว่าจากใครต่อใครอีกหลายต่อหลายท่านที่เขียนเพลงให้กับสามโทนหรือสามโทนและเขียนเองก็มีหลายเพลงด้วยกันนี่นะครับก็เป็นเพลงในยุคสมัยนะฮะทั้งเพลงเก่าเพลง

ศิลปินอีกท่านหนึ่งที่เธอเคยเลือกความรักไม่ได้หนึ่งก็จบแล้วขอโทษทีเป็นอีกศิลปินหนึ่งที่จะต้องจริงแล้วคือต้องมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพราะว่ารับปากกับนางงามกันไว้เมื่อตอนที่ผมไปเขาใหญ่เป็นพิธีกรแล้วก็นั่งคุยกันหลังเวทีว่าปู่จะมาเป็นแขกรับเชิญให้แต่ก็ขอเปลี่ยนที่จะมาเต็มวงแนวกับที่จะมีต่อไปซึ่งพอดีมันก็ไม่รู้จะมีได้หรือเปล่าผมก็ต้องยุติรายการถนนตีไลฟ์เพลงแท้เดือนสิงหาคมนะครับว่าปู่เนี่ย ขอไปครับปู่เขาอยากเล่นเต็มวงเพราะว่าถ้าเป็นแขกรับเชิญก็คงจะได้เพียง2เพลงแล้วอยากจะมาแบบเต็มๆที่เหมือนกับที่เคยมาทนดนตรีในอดีตตั้งแต่ช่วงปีแรกๆของการทำรายการเคยมาเยี่ยมมาเยือนทนดนตรีอยู่บ่อยเหมือนกันเดินทางกันในช่วงท้ายกับเพลงที่ยังไม่ได้จัดให้ก็อยากมอบให้กันให้ครบถ้วนหลายท่านที่รอคอยอยู่ก็แน่นอนนะครับพออยากจะฟังเพลงนั้นอยากจะฟังเพลงนี้เพราะว่าบางครั้งอาจจะไม่ค่อยได้มีสถานที่สถานีที่ไหนเขาได้เปิดเพลงเหล่านี้กันแล้วเพราะว่าเพลงเพื่อชีวิตที่มันก็ใช้เวลาเนิ่นนานขึ้นมาแล้วก็นานพอสมควรสำหรับเพลงแต่ละเพลงที่มีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวมีสิ่งต่างๆที่อยู่ในบทเพลงเราก็พยายามสรรหามาในทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับปิญโญรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกกลิ่นนะครับขอบคุณทีมงานถนนดนตรีทุกท่านนะครับแล้วก็สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณของถนนดนตรีนะครับทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนก็ขอบคุณทีมงานนะครับคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจันทร์วัชรวงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีมรุภาเตรียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสรินเทพหัสรินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางและคือวันนี้ผมพิญญรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกกลิ่นก็ต้องลากันด้วยเวลาพิธีสำหรับถนนดนตรีเราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลากันด้วยเพลงที่ป้าใหม่ของแปดที่ขอมากำลังใจและก็ล่ำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้นันติสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ
1: ลิงมันไปเห็นตังคือกับดักของนายพรานที่เขาวางไว้ลิงโง่ตัวหนึ่งมันก็เลยไปจับเล่นดูจับเล่นดูมือมันก็ติดตังมันเป็นกาวเหนียวติดแล้วมันก็ตกใจแล้วมันก็เลยเอามืออีกข้างหนึ่งนี่ดันเพื่อว่าจะช่วยมือข้างที่หนึ่งที่มันติดอยู่ออกมือข้างที่สองมันก็ติดด้วยมันก็เลยเอาเท้าอีกข้างหนึ่งผลักด้วยตั้งใจว่าจะช่วยมือข้างที่หนึ่งกับมือข้างที่สองมันเป็นกาวเนาะเท้าข้างที่หนึ่งก็ติดด้วยมันก็เลยเอาเท้าอีกข้างหนึ่งผลักเข้าไปอีกช่วยกันก็โดนด้วยติดหนึบเลยมันเลยคิดตามประสาของมันบุฟังว่าจะใช้ปากกัดง่ายงัดออกมาให้หลุดออกจากกับดักนี้ให้ได้แต่ปากก็ติดด้วยลิงผูกกับดักเป็นกาวเหนียวติดตรึงอยู่ทั้งแขนทั้งขาทั้งหน้าของมันดิ้นดึกหมดแรงนายพรานมาถึงปุ๊บเขาเอาหอกเสียบหลังมันตายจ้อยเลยทุกคนคนเราก็เหมือนกันนะถ้าติดบ่วงเอาออกยากมากเหมือนเข้าไปในที่ที่มันมีหนามมันเกี่ยวเราหมดทุกด้านเลยจะทำยังไงล่ะทีนี้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมะรับอรุณท่ามกลางโลกที่หมุนไปเราจะหาสมดุลให้กับชีวิตได้อย่างไรจึงขอเชิญท่านผู้ฟังมาค้นหาแก่นแท้แห่งคำตอบในรายการสมการชีวิตพอดแคสต์ที่จะถอดรหัสธรรมะให้เข้าถึงได้ง่ายปรับเปลี่ยนห้วงแห่งความว้าวุ่นให้คุณสู่ความสงบภายในแต่ไม่นำไปใช้ได้อย่างลงตัวและมีความสุขได้ในทุกวันกับมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญวันนี้ข้าพเจ้านำเสนอประเด็นเรื่องของบ่วงท่านผู้ฟังบ่วงคือกับดักนั่นเองกับดักหรือบ่วงที่เขามีการวางเอาไว้แล้วในปัจจุบันนี้จะมีกับดักหรือบ่วงอยู่สองประเภทท่านผู้ฟังก็คือบ่วงที่เป็นของมนุษย์และบ่วงที่เป็นของทิพย์พระพุทธเจ้าแยกเอาไว้ท่านตรัสไว้กับพระอรหันต์60รูปแรกตอนนั้นอยู่กันที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันบอกว่าพวกเราทั้งหลายนี่เป็นพระอรหันต์หมดแล้วเนาะแล้วก็พ้นจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์วันนี้ข้าพเจ้าจึงอยากจะมาไฮไลท์ให้ท่านฟังได้ทราบว่าบ่วงที่มันมีการวางกับดักเอาไว้ในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรบ้างเรามายกเคสของผู้ประกอบการธุรกิจคนหนึ่งท่านผู้ฟังนี่เป็นเคสจริงๆที่ท่านผู้ฟังท่านหนึ่งแบ่งปันกันมาเป็นเพื่อนของเขาเองเริ่มการทำธุรกิจก็แบบเริ่มจากเจเนอเรชันของตัวเองเลยแล้วก็ไม่ได้เกิดมามีครอบครัวที่ร่ำรวยได้แล้วก็มาจากต่างจังหวัดทำมาหากินเรียนหนังสือไต่เต้าขึ้นมาได้สร้างเนื้อสร้างตัวจากบริษัทขนาดเล็กก็เริ่มมีโอกาสใดๆมากขึ้นทำธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับทางด้านการก่อสร้างเกี่ยวกับ real estate แล้วพอเริ่มกิจการดีขึ้นท่านผู้ฟังความที่ยินดีเนาะแบบแฮปปี้อ่ะคือทุกด้านเลยทั้งการงานครอบครัวมีภรรยามีลูกสามารถส่งเสียคนข้างหลังลูกนี่เรียนโรงเรียนดีๆเรียนอินเตอร์นะ แล้วก็บ้านอยู่หลังโตๆมีรถหรูๆขับมีสถานะทางสังคมโพสต์ลงโซเชียลต่างๆก็ดูดีไปหมดเลยแล้วก็จะเรียกว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ทีนี้พอเริ่มประสบความสำเร็จในทางด้านใดด้านหนึ่งในที่นี้คือการงานครอบครัวต่างๆแล้วปรากฏว่าก็อยากจะขยายธุรกิจให้มันดีมากขึ้นหมายถึงมียอดขายเพิ่มขึ้นไปในตลาดที่เป็นอีกแบบหนึ่งมีคู่แข่งอีกแบบหนึ่งไปในรายธุรกิจที่เป็นอีกแบบหนึ่งเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายเพิ่ม value เพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทของตนเองก็จึงต้องเริ่มรับงานใหญ่ๆพอเริ่มรับงานใหญ่ๆก็ต้องมีเงินกู้มากขึ้นเงินกู้มากขึ้นไปสักเคส2เคสก็เริ่มมีกำไรเข้ามามากขึ้นก็เลยทำให้ดีใจมากขึ้นสำเร็จไว้เรามาทำแบบนี้ได้เอางั้นเราจะสเกลขึ้นไปอีกและสเกลในครั้งที่2ครั้งที่3นี่ปรากฏว่างานยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้นการผิดพลาดจุดนั้นจุดนี้มันก็มีพอมีผิดพลาดไม่ว่าจะเรื่องคนเรื่องเวลาส่งงานผิดพลาดถูกปรับเงินขาดมือการนี้เงินขาดมือคนขาดมือขาดทั้งเงินขาดทั้งคนบวกกับรายจ่ายที่เริ่มเกินตัวก็เปลี่ยนรถไงแล้วก็พอลูกโตขึ้นค่าใช้จ่ายมันก็มีมากขึ้นนะทำให้การหมุนเงินในธุรกิจนี่โอ้โหมันติดขัดในแคชฟลูนี่มันไปไม่ไหวไปไม่ไหวทำไงอ่ะก็กู้มากขึ้นสิกู้เพิ่มมาอีกกู้เพิ่มมาอีกคิดว่าจะแก้ตรงนี้ได้มาโปะตรงนั้นจากตอนแรกที่กู้5ล้านเนี่ยนี่ตัวเลขจริงๆระวังเป็นหนี้อยู่5ล้านเป็นหนี้5ล้านมันก็พอ manage ได้อยู่นะในระดับหนึ่งแต่พอผิดพลาดจุดนั้นไม่ระมัดระวังจุดนี้เผลอเพลินไปตรงจุดโน้นมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ไม่ได้ลดก็เลยเป็น20ล้าน20ล้านมา25ล้านจนตอนนี้ท่านฟัง70ล้านแล้วเพราะดอกเบี้ยมันทบต้นดิดอกเบี้ยมันไม่ได้อยู่นิ่งมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาดอกเบี้ยนี่แหละท่านฟังตัวดีดอกเบี้ยนี่แหละท่านฟังเป็นกับดักเป็นบ่วงที่เขาวางไว้แล้วในปัจจุบันนี้ให้เราเนี่ยล็อกอยู่ตรงนั้นทุกวันนี้ก็จึงติดอยู่ในบ่วงของทรัพย์จะวิ่งหลุดออกมาได้เนี่ยคือมันยากมากจะคืนเงินยังไงจะลดค่าใช้จ่ายยังไงตรงนั้นก็ต้องจ่ายตรงนี้ก็ต้องใช้เหนื่อยเนี่ยแทบขาดใจเพราะว่าต้องวิ่งหางานต้องวิ่งติดต่อคนนอนก็นอนหลับไม่เต็มที่นะเพราะว่าคิดว่าไอ้พวกนี้จะทำยังไงทั้งต้องหาเงินหมุนต้องหางานใหม่ต้องหาคนช่วยพอพักผ่อนไม่เต็มที่งานมีเยอะความเครียดก็รุมเร้าต้องมาคิดอะท่านผู้ฟังค่าบ้านเลยค่ารถล่ะและค่าเล่าเรียนลูกมีผ่อนอยู่หมดเลยนะค่าพนักงานอีกหลายชีวิตที่ก็ต้องดูแลเขาคือเหมือนกับว่าแบกโลกไว้ทั้งใบอะท่านผู้ฟังแบกโลกไว้ทั้งใบแล้วตอนนี้ก็เลยเครียดมากติดอยู่ในกับดักวางบนคนที่ติดกับดักอยู่อย่างนี้นะถูกหลอกได้ง่ายด้วยทุกฝั่งเดี๋ยวก็จะมีแพ็กเกจมานะสมมติถ้าจะถูกหลอกนะแพ็กเกจมาบอกว่าเนี่ยบูชาเลยผ้ายันอันนี้สุดยอดปิดไว้ที่ไหนนี่คนเข้ารัวๆขายของได้ดีบูชาตอนนี้ลดราคาพิเศษจาก 5,900 เหลือ 3,900 เท่านั้นซื้อตอนนี้ส่งฟรีด้วยก็ว่าหรือว่าบางทีอาจจะไปหาความสบายใจนะเหมือนข้าพเจ้าทูฟังสมัยก่อนตอนก่อนบวชนี่ที่เรากลุ้มใจปัญหาเรื่องนี้เราจะทำไงไปหาหมอดูถามหมอดูถ้าหมอดูพูดดีๆให้เราสบายใจเราก็สบายใจยอมจ่ายเท่าไหร่เขาคิดเราก็จ่ายหมดอ่ะก็เ ็ว่ามันกลุ้มใจไงกลุ้มใจกังวลใจเครียดหนักใจเพราะแบกโลกทั้งใบเอาไว้ก็ต้องไปหาความสุขแบบใดแบบหนึ่งบางทีก็ไปกินแล้วกินจนให้แบบหายเครียดอ่ะให้กลูโคสมันเข้ามาในร่างกายให้เราแบบไม่ต้องคิดอะไรมากแฮปปี้แฮปปี้ไปเหมือนเสพยาเบาๆแต่ว่าพอพวกกลูโคสเข้ามามากก็มีอินซูลินปึ้งปังปึ้งปังขึ้นมาทันทีเนี่ยร่างกายมันก็เสื่อมลงนะร่างกายก็จะแบบมีไขมันสะสมบ้างมีภาวะต่างๆเกิดขึ้นบ้างป่วยเนื่องจากความเครียดโอ้วงจรนี้ไม่จบไม่สิ้นเลยท่านผู้ฟังวนไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่คือลักษณะของบ่วงเป็นกับดักที่ให้เราติดอยู่ในปัจจุบันนี้ที่บ้านท่านผู้ฟังอาจจะเคยเห็นคนที่เป็นแบบนี้อาจจะเป็นคนที่เรารู้จักอาจจะรู้จักสนิทหรือไม่สนิทก็ตามแต่เราเคยเห็นแน่เคสแบบนี้มีในสังคมปัจจุบันท่านผู้ฟังไม่งั้นหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้สูงโด่งในรอบประวัติศาสตร์แบบนี้หรอกหนี้เนี่ยแหละทุกฝั่งเป็นบ่วงคนเป็นหนี้เขาจะมีความเครียดเรื่องที่เจ้าหนี้จะต้องมาทวงไหนจะต้องจ่ายดอกเบี้ยแล้วเงินต้นอีกแล้วจะไปหมุนตรงไหนโอ้มันคิดหลายอย่างมันถูกล็อกหน้าล็อกหลังไปหมดพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนเวลาคุณเข้าไปอยู่ในดงของต้นไม้ที่มันมีหนามดงของหนามเล็บเหยี่ยวเข้าไปอยู่ในดงนั้นปุ๊บเนี่ยโอ้โหจะถอยตรงนี้ก็โดนทิ่มจะไปข้างหน้านั้นก็โดนตำจะขึ้นตรงนี้ก็โดนจิ้มจะลงข้างล่างนี้ก็โดนสอยโอ้จะขยับไปทางไหนเนี่ยมันยากมากเลยมันต้องแบบไม่รู้จะทำยังไงเราจะทำยังไงล่ะก็นั่นน่ะจะทำยังไงแล้วบ่วงนี่มันดิ่มรัดแน่นมากเราจะหาวิธีออกจากบ่วงตั้งฟังเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการพักกันสักครู่เดียวเทระภาษิตเรื่องทางสูงสุดเพื่อหยุดบาปสันลังอัตตะสมุฏฐานังภาวะเนติปภาวิตังเอเตสังอปวัตตายะเทเสสิมัคคมุตตมังมาในคุตกนิกายเทระคถาแปลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทางอันสูงสุดเพื่อไม่ให้เป็นไปแห่งบาปธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นดังลูกศรเกิดในตนเกิดจากตัณหาที่นำไปสู่ภพความเป็นมาแห่งเทระภาษิตนี้คือพระเตลุนานิเทระผู้เคยเป็นปริภาชกเที่ยวถามปัญหาว่าใครเป็นผู้ถึงฝั่งจนกระทั่งได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังธรรมแล้วออกบวชบรรลุพระอรหันต์แล้วจึงได้กล่าวภาษิตนี้เพื่อสดุดีพระศาสดาทางอันสูงสุดได้แก่วิปัสสนาและอริยมรรคเป็นอุบายขจัดบาปคือกิเลสทั้งหลายเช่นทิฏฐิความเห็นผิดมานะความถือว่าตัวเราของเราและภวะตัณหาคือความยึดในภพมันเป็นดุจลูกศรที่เกิดในตนคือการมีอัตภาพทำให้รู้สึกว่ามีเราเป็นตัวเราเกิดจากตัณหาคือทิฏฐิและมานะเป็นต้นที่อาศัยภวะตัณหาเป็นแดนเกิดดังนี
0: ้เวลาพรานเบ็ดเขาใส่เหยื่อเนี่ยนะเขาจะวางบ่วงหรือว่าเบ็ดไว้ด้วยบ่วงนี่ก็จะเป็นลักษณะจับสัตว์จับนกเบ็ดนี่ก็จะจับปลาเขาจะเอาเหยื่อนี่วางเอาไว้ถ้าเป็นจับปลาก็เอาเหยื่อนี่เกี่ยวไว้กับเบ็ดแล้วก็ส่งลงไปในน้ำปลาที่ไม่รู้ก็เข้าใจว่า
1: นี่คืออาหารแต่จริงอาหารมันคือเหยื่อสัตว์ที่ไม่เข้าใจว่านี่คือเหยื่อกลับเข้าใจว่ามันเป็นอาหารแต่เขาจะวางสายดักเอาไว้แล้วผูกเอาไว้แล้วอาหารท่านผู้ฟังไม่ใช่เหยื่อเหยื่อไม่ใช่อาหารเขาเรียกเหยื่อเพราะมันมีอันตรายซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราจะไปบริโภคนั้นในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการเรากำลังพูดถึงบ่วงที่เป็นของมนุษย์ท่านผู้ฟังวันนี้บ่วงที่เป็นของมนุษย์ที่เขาวางเอาไว้แล้วที่จะดักจะจับคนที่มึนเผลอเพลินไม่เข้าใจพูดง่ายๆคืออาจจะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่คือยังไม่ฉลาดยังติดบ่วงอยู่ติดกับดักอยู่เพราะเข้าใจว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นอาหารเป็นสิ่งที่ควรเสพควรกินแต่จริงๆแล้วมันคือเหยื่อต้องเข้าใจคำพูดตรงนี้นิดหนึ่งนะทุกฝั่งคำว่าเหยื่อเนี่ยคือเป็นเหมือนกับอาหารเลยคือเป็นของกินแต่ว่าที่ซ่อนอยู่ข้างหลังเหยื่อคือกับดักจะเป็นเบ็ดจะเป็นบ่วงแต่ใดก็แล้วแต่ถ้าอาหารจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีกับดักซ่อนอยู่อันตรายของมันเนี่ยจะมีน้อยถ้าเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่มันจะให้มาคืออาหารเหมือนกันเลยนะอันหนึ่งมีโทษคือบ่วงซ่อนอยู่โอ้อาหารชนิดนี้ไม่ดีเราเรียกว่าเหยื่ออาหารอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเลยแต่ไม่มีบ่วงไม่มีเบ็ดซ่อนเอาไว้คืออันนี้อันตรายมันน้อยคืออย่างมากก็ท้องอืดนะแต่ว่าไม่ได้ถูกฆ่าตายเหมือนกับเวลาสัตว์ไปติดบ่วงปลาไปติดเบ็ดอย่างนั้นประเด็นคือในที่นี้เราจะรู้ได้ไงว่านี่คือบ่วงนี่คือกับดักแล้วถ้าเราติดบ่วงแล้วเราติดเบ็ดแล้วเราจะออกยังไงในที่นี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าไม่ได้จะมาเป็นผู้วางแผนทางการเงิน financial planner ให้หรือเป็นนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ที่ปรึกษาใดๆให้เพราะนั้นก็มีคนที่ทำหน้าที่เก่งๆกันอยู่แล้วนักวางแผนทางการเงินโอ้มีเยอะแยะก็มีเครื่องมือทางการเงินเยอะแยะให้คุณจะไปลงทุนนั่นนี่เก็บคอมมิชชั่นสบายเลยเผลอๆไปเจอบ่วงอีกอันหนึ่งก็ได้ไม่รู้หรือนักสังคมสงเคราะห์คนที่ปรึกษาใดๆนี่เขามีคนเก่งๆอยู่แล้วแต่ข้าพเจ้าอยากจะนำเสนอในมุมมองทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านมีทางออกไว้ให้แล้วที่เราสามารถทำเองได้ปฏิบัติเองได้มีอุปมาที่ท่านเปรียบไว้กับลิงท่านผู้ฟังมีลิงสองตัวลิงตัวหนึ่งมันฉลาดลิงอีกตัวหนึ่งมันโง่หมายถึงไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่คืออยู่ฝูงเดียวกันนั่นแหละฝูงนี้บางทีมันก็ไปในที่ที่มันเป็นพื้นที่ขรุขระเป็นแบบภูเขาเป็นแบบป่า

ใกล้ๆดูมันไม่ได้ดูอย่างเดียวคราวนี้คือพอดูใกล้ๆปุ๊บโอ้อาหารตรงนั้นก็อร่อยอยู่นะคือเกิดความอยากในเหยื่อที่เขาวางไว้เหยื่อเนี่ยไม่ใช่อาหารลิงตัวที่ไม่ค่อยฉลาดก็เลยคิดว่าเหยื่อนั่นนะคืออาหารเหยื่อต่างกับอาหารยังไงท่านผู้ฟังมันไม่มีกับดักไงเหยื่อจะมีกับดักอาหารไม่มีกับดักกับดักจะเป็นคนละแบบกับดักของอาหารบางทีเป็นกับดักบ่วงที่เป็นทิพย์เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาที่เราเห็นด้วยตานี่แหละเวลาที่ลิงตัวที่ไม่ค่อยฉลาดคือในตำราคัมภีร์เขาจะบอกว่าโง่นะแต่ว่าหมายถึงเข้าใจผิดนั่นเองคุณเข้าใจผิดสับสนไปว่ากับดักนี่คืออาหารก็เลยอยากจะไปจับอาหารดูอย่างดูยังไม่กินหรอกหน้าจับดูเฉยแต่คือจิตใจมันผูกไปแล้วไงว่าเอ้ยนี่ชอบอยากกินนี่นะแต่ลิงตัวที่เขาเข้าใจสถานการณ์เขาไปโน่นแล้วเขาไม่อยู่ใกล้เลยเขาไม่มองเลยเอาพอเขาจับดูก็เป็นไงลิงตัวที่เข้าใจผิดมือข้างหนึ่งมันก็เลยติดตังไงติดแล้วตกใจแล้วคนนี้ดึงออกไปได้แกก็เลยกระโดดโลดเต้นแล้วคนนี้เอามือข้างหนึ่งดันเข้าให้เลยมือข้างหนึ่งดันเข้าให้มันก็ติดอีกอ่ะเพราะมันเป็นตังเหนียวไงแต่ตึ๊บติดตึ๊บเลยดีดออกไม่ได้มันไม่มีช่องให้แง่ใดๆก็เลยเอาขาให้ข้างหนึ่งยันเข้าให้อีกคิดว่าจะหลุดออกให้ได้ตังเหนียวนี่เขาผูกไว้แน่นเลยกับพื้นดินไอ้อาหารที่ลิงชอบมันนิ่งเลยไม่ขยับปากก็ไม่ถึงด้วยเห็นอยู่ใกล้ๆนี่กินก็กินไม่ได้เอาขาข้างหนึ่งดันออกอีกขาสองข้างมือสองข้างติดตึ๊บเลยกระดิกไม่ได้คราวนี้ทำไงเอาศอกแหละดันเอาเข่าแหละดันศอกเข่าก็ติดด้วยท่านฟังทำไงคราวนี้เหลือปากอย่างเดียวเอาปากงับเลยด้วยเข้าใจตามประสาของมันว่าจะปลดตัวเองที่ติดตังเหนียวนั่นออกคือเข้าใจผิดไงเข้าใจตามประสาของมันคือเข้าใจผิดมันก็เลยติดหมดเลยทั้งฝั่งทั้งหน้าทั้งศอกทั้งเข่าทั้งแขนทั้งขาทั้งมือติดตึ๊บหมดเลยดิ้นดุ๊กดุ๊กไปไหนไม่ได้ลิงตัวอื่นเห็นก็โอ้ทำไงจะช่วยยังไงช่วยก็ช่วยไม่ได้ช่วยตัวเองก็ติดอีกโอ้พอในพรายมาทำไงลิงตัวอื่นมันก็ต้องเพ่นแล้วจะช่วยยังไงนี่ในพรายก็เห็นลิงติดตังอยู่บางทีไม่ใช่ตัวเดียวนะสองตัวสามตัวมาช่วยกันติดมดเขาก็เลยเอาหอกแทงที่สีข้างเสียบกับโอ้ยมันจะไปเหลือตายจ้อยทุกฟังทุกตัวที่ติดตังจะทำอะไรก็ได้ในพรานตามแต่ความพอใจของเขาท่านเปรียบไว้กับฝูงกวางเนื้อสายตำฝังไปอยู่ในป่าพวกนายพรานเขาก็เลยไปทำพื้นที่ในป่าตรงนี้ที่ไม่อยู่แถวราป่านั่นแหละทำเป็นทุ่งปลูกผักเอาไว้นายพรานเขาปลูกผักในทุ่งเขาไม่ได้หวังว่าให้สัตว์เนี่ยมากินจะได้สบายๆนะจะมารดน้ำจะมาพรวนดินจะมาหว่านเมล็ดนั่นแล้วก็มีผักเกิดขึ้นเนี่ยไม่เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาไม่ได้คิดจะกินผักด้วยซ้ำแต่ในพรานเขาปลูกผักเอาไว้ตามราวป่าเพื่อให้สัตว์ป่านั่นแหละมากินสัตว์ป่ามากินแล้วทำไงจับเลยง่ายๆไม่ต้องเข้าไปในป่าให้ยากสวนผักของนายพรานนั่นคือเหยื่อที่เขาจะมีกับดักวางไว้ในบริเวณที่เหยื่อของเขากวางตัวไหนไม่ฉลาดมันมาดมๆดูเฮ้ยนี่มันสวนผักนี่หว่าโอ้โถผักอวบๆสดๆรดน้ำอย่างดีเป็นพันธุ์ที่หวานด้วยโอ้ยมันยั่วยวนใจเลยเนี่ยกินหญ้ากิน
พืชทั่วไปบางทีมันแข็งมันไม่หวานมัน

ไม่ชุ่มชื่นเอาหน้านิดหน่อยนิดหน่อยกินแล้วก็จะได้มีผิวพรรณดีมีอายุยืนนานกว่าพวกที่หนึ่งเขากินอย่างนี้แต่พอมากินนี่กินไปกินไปเผลอลืมตัวเผลอปุ๊บมันก็เลยไปเหยียบบ่วงที่เขาวางไว้ไม่ได้ดูให้รอบคอบละเอียดติดบ่วงปุ๊บก็เลยเสร็จในพรานนี้เหมือนกันคือบ่วงที่เขาทำไว้เนี่ยท่านฟังเป็นเชือกที่ทำจากเส้นเอ็นของสัตว์นะซึ่งพอเวลามันลัดปุ๊บเนี่ยจากวงกว้างๆมันลัดปึ๊บแคบเข้ามาเนี่ยถ้าสัตว์มันจะดิ้นนะไอ้เชือกนี้มันก็จะบาดที่ข้อเท้าของสัตว์นั้นไม่ว่าจะเป็นนกหรือกวางก็ตามนี่พอดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งบาดหนักบาดหนักมันก็จะตัดหนังตัดเนื้อเข้าไปจนดิ้นจนดิ้นจนถึงกระดูกอะบางทีโอ้ยมันก็หมดแรงแล้วดิ้นก็หมดแรงด้วยเจ็บก็เจ็บอีกมันจะไปไหนไม่ได้เลยถ้าเป็นบ่วงแบบนี้จะกัดก็กัดไม่ได้เพราะว่าเชือกมันเหนียวแถมคมอีกกัดนี่ก็บาดปากอีกเขาก็จะเอาเชือกแบบนี้แหละทุกหวังมาเป็นบ่วงที่จะดักสัตว์นี่คือกวางประเภทที่หนึ่งที่ก็จะติดกับดักของนายพรานแต่ไม่ใช่มีกวางประเภทที่รอดพ้นไปได้นะก่อนที่เราจะไปถึงกวางประเภทที่รอดพ้นไปได้จากอุปมาเรื่องลิงอุปมาเรื่องกวางเรามาดูอุปไมยอุปไมยคือเทียบมาที่ตัวเราสมัยปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังมีอะไรที่เรียกว่าดูเหมือนมันจะดีแต่จริงๆมันคือกับดักบ้างที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยท่านผู้ฟังคือการได้ทุกอย่างไม่ว่าจะได้เงินได้สิ่งของครอบครัวอย่างที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเคสที่กับเจ้ายกมาคือเรื่องของเงินกู้ที่เราเห็นว่ามันเป็นเงินก้อนใหญ่ๆเลย5ล้าน10ล้านคุณกู้ได้ยืมได้โอ้เมื่อก่อนไม่มีนะ5ล้าน10ล้านนี่แต่อันตรายที่มันซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราดูแล้วว่ามันก็ดีนี่นาไอ้ที่ว่าดูดีๆนี่นานั่นน่ะเข้าใจว่าเป็นอาหารนั่นน่ะแต่จริงๆมันมีอะไรซ่อนอยู่นะซ่อนอยู่ในเงินก้อนกองนั้นเนี่ย5ล้าน10ล้านเนี่ยคือดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยเนี่ยเป็นอันตรายที่ซ่อนอยู่นี่คือเป็นลักษณะของกับดักละกับดักมันจะทำงานตอนไหนมันจะทำงานตอนที่กวางหรือลิงเผลอเมื่อไรก็ตามที่เราเผลอลืมตัวประมาทในเงินกู้นั้นดอกเบี้ยเนี่ยมันทบต้นตลอดทบต้นตลอดคุณไม่ได้ใช้คืนคุณหาใหม่ท่านนั่นนี่มันผูกรัดเข้ารัดเข้าที่อันตรายจะปรากฏออกมาคราวนี้เป็นโทษที่เห็นได้ชัดคือความที่เขาไม่มีอิสระทางการเงินเฮ้ยเราไปยืมเงินมาเราคิดว่าเราจะใช้จ่ายนั่นนี่มีอิสระแต่พอใช้ไปมันทำไมมันไม่คล่องตัวมันยิ่งหนักขึ้นนี่ไงโทษที่เกิดจากอันตรายนั้นมันเกิดขึ้นแล้ว worst case นะท่านผู้ฟังคือตายนะลิงอ่ะถูกนายพรานเอาหอกเสียบสีข้างตายจ้อยเลยกวางถูกนายพรานเอาหอกแทงที่หลังตายเสร็จเลยคนเราถูกดอกเบี้ยบีบคั้นใช่ไหมล่ะไม่มีอิสระทางการเงิน worst case นะท่านผู้ฟังคือทำชั่วได้ทุกอย่างโกงก็ได้ผิดศีลก็ได้ทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องเป็นอกุศลธรรมได้ทุกอย่าง worst case นึงก็คือถ้าเปรียบเทียบกับสัตว์มันก็ตายละถ้าเป็นคนก็คือไม่รอดคือตกอยู่ในอกุศลธรรมไปตามเงื้อมือของมันตะมูฟังคืออะไรคือผู้ล้างผลาญความดีใครจะทำความดีเป็นกุศลไม่ได้ใครหยุดทำความดีโอ้แฮปปี้มันเป็นอย่างนี้
ถ้าเราทำความชั่วได้เพราะลืมตัวเผลอถูกบีบคั้นจากดอกเบี้ยมันยิ้มเลยแต่นี้มันไม่ต้องการให้เราตายมาเนี่ยนะเพราะมันจะบีบคั้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นประเภทของคนที่เป็นลูกหนี้มันจึงมีสองแบบท่านผู้ฟังคือเป็นลูกหนี้แบบที่เป็นเบี้ยเหมือนเวลาเขาเล่นหมากรุกนะท่านผู้ฟังขุนคิงเขาจะมองกระดานเขาจะคิดเป็นสองแบบคือแบบเบี้ยแบบเบี้ยนี่คือเบี้ยตัวไหนที่เราจะใช้ได้ใช้นี่คือจะทิ้งเบี้ยแล้วตัวไหนที่เป็นโคนเป็นม้าเป็นเรือเป็นควีนเป็นบิชอปเป็นรุกนี่เขาจะเอาใช้ในการที่จะบุกในการที่จะทำลายข้าศึกเหมือนกันเวลานายธนาคารดูฟังเขาให้คนกู้เงินเขาจะคิดแบบแรกก็คือแบบคนที่เป็นเบี้ยมีไหมไหนใครที่แบบเราจะกู้เงินมีดอกเบี้ยเยอะๆใช้จ่ายไม่ค่อยคล่องตัวกู้เลยกู้เลยจะได้เก็บดอกเบี้ยโหดๆหนักๆอันนี้ก็แบบหนึ่งกับอีกประเภทหนึ่งก็ที่พวกนักธุรกิจทำเงินดีจ่ายดอกเบี้ยตรงเวลาธุรกิจคล่องตัวในธนาคารเขาก็จะคิดกับพวกนี้อีกแบบหนึ่งนะคิดแบบพวกนี้เหมือนกับคิดกับพวกโคนพวกเรือพวกม้านี่เพราะว่านี่เขาทำเงินให้เราได้จริงๆแต่จะดูแลเขาอีกแบบหนึ่งขุนมองเบี้ยไม่เหมือนกับมองม้าหรือเรือหรือโคนมองคนละอย่างม้านี่ก็เหมือนกันระวังจะใช้ใครเป็นเครื่องมือเขาก็มองคนละอย่างนี่เหมือนกันในสังสารวัฏของเราท่านผู้ฟังมันจะมีเหมือนกับห่วงโซ่อาหารอยู่ห่วงโซ่อาหารคือสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์ไหนที่เป็นนักล่าก็จะกินสัตว์ที่ไม่ใช่เป็นผู้ล่าอย่างนี้นะหรือห่วงโซ่ของอาหารนี่ม้าเนี่ยจะอยู่บนสุดของห่วงโซ่ของอาหารเพราะว่าอยู่บนชั้นปรินิมิตสวัสดีมนุษย์นี่อยู่ล่างสุดเลยในบรรดาที่จะถูกควบคุมได้แล้วเราก็จะมีเทวดาเป็นชั้นเป็นชั้นลงมาต่ำไปกว่านั้นก็คนละแบบแล้วเป็นเรื่องของนรกเป็นเรื่องของเปรตวิสัยไปคนละอย่างเพราะฉะนั้นในห่วงโซ่อาหารระบบหวังมันก็จะกินกันเป็นชั้นเป็นชั้นชั้นที่เป็นเบี้ยเนี่ยโอ้ถูกเขาบีบบังคับมากที่สุดดอกเบี้ยก็สูงเงินได้ก็น้อยแต่ถ้าชั้นสูงหน่อยดอกเบี้ยเขาก็น้อยหน่อยความคล่องตัวเขามีมากหน่อยเงินเขาก็ได้เยอะหน่อยหรือสำหรับคนที่ไม่มีเงินกู้ใดๆเลยนะสมมติว่าฉันก็ไม่ได้กู้เงินนี่เป็นเงินของฉันก็ยังไม่รอดพ้นจากบ่วงไปได้อยู่ดีท่านผู้ฟังเพราะอะไรเพราะว่าบ่วงที่เราเห็นชนิดที่ว่าเป็นดอกเบี้ยเนี่ยนะเป็นเงินกู้เนี่ยระบบของเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นบ่วงที่เป็นของมนุษย์ที่เขาวางหลักการเรื่องของดอกเบี้ยเอาไว้นี่เป็นบ่วงที่มนุษย์คิดสร้างเอาไว้แต่บ่วงที่เป็นของทิพย์ก็มีอย่าลืมบ่วงมีทั้งที่เป็นของมนุษย์และทั้งที่เป็นของทิพย์ของทิพย์หมายความว่ามันเป็นซอฟต์แวร์มันเป็นนามมันเป็นความอะไรยึดถือท่านผู้ฟังถ้าบอกว่าเรามีสินทรัพย์อื่นๆใดๆโอเคฉันไม่ได้กู้เงินใครมานี่เงินของฉันเองนะนี่คือสิ่งที่เรามีถูกไหมนี่คือความสุขที่เราจะได้การที่เรามีเงินมีสินทรัพย์เหล่านั้นมีอันตรายซ่อนอยู่ไหมว่าอันตรายซ่อนอยู่เนี่ยคือพวกบ่วงพวกเบ็ดบ่วงเบ็ดในอันตรายที่ซ่อนอยู่คือสินทรัพย์นั้นคืออะไรคือความยึดถือไงทุกท่านถ้าเรายึดถือในสินทรัพย์นั้นเงินทองนั้นคุณจะลืมตัวคุณจะประมาทคุณจะเผลอคุณจะมัวเมาเมื่อประมาทมัวเมาเผลอแล้วอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ระวังคือสินทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยมันไม่เที่ยงหมายความว่าบางทีมันหายไปได้นะทีนี้ถ้าบอกว่ามันหายไปแบบดอกเบี้ยเนี่ยมันเร็วหน่อยมันเห็นชัดเพราะว่าพอดอกเบี้ยมันทบต้นขึ้นทบต้นขึ้นปุ๊บเนี่ย
โอ้โหยอดเงินทำไมมันเป็นอย่างนี้วะมันจะเริ่มมีปัญหาเห็นได้รวดเร็วแต่ถ้าบอกว่าเราบริหารจัดการดีไอ้ความรวดเร็วนั้นมันอาจจะช้าอาจจะเห็นได้ไม่ชัดแต่มันจะมีจังหวะที่เห็นได้บ้างมาบ้างเช่นเกิดสถานการณ์สงครามอย่างเงี้ยหรือโควิดอย่างเงี้ยอะแล้วเกิดโอ้เศรษฐกิจพังเลยนี่คือไม่เที่ยงละมันมาละเห็นละนี่คือโทษที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์นั้นคือความที่มันไม่เที่ยงนะท่านผู้ฟังพอเป็นอย่างนี้แล้วทำไง worst case ถ้าเปรียบเทียบกับลิงหรือกวางคือถูกนายพรานฆ่าตายนะในกรณีนี้ของคนที่ยึดติดในสินทรัพย์ก็คือทำไรทำชั่วได้ทุกแบบถ้าทำชั่วได้เมื่อไหร่โอ้นี่คือตายแล้วคือไม่รอดแล้วไม่รอดไปสู่สวรรค์แต่ว่าตกลงไปสู่นรกอย่างนี้คือทำชั่วอย่างนี้นี่คือติดกับดักหลักเราเรียกว่าเป็นบ่วงที่เป็นของทิพย์เพราะฉะนั้นถ้าเราดูรูปแบบนะท่านหวังเงินทองเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนใช่ไหมเพราะมันเป็นตัวเลขมีสูตรคำนวณเรื่องดอกเบี้ยเรื่องเวลามีเคสเยอะแยะที่ถูกบีบคั้นกันเรื่องเงินทองดอกเบี้ยนี้บางคนไม่ได้เป็นเงินกู้เป็นดอกเบี้ยก็เป็นเงินสินทรัพย์ประเภทอื่นที่ว่ามรดกเนี้ยฟ้องร้องกันแย่งกันมีการฆาตกรรมกันก็ด้วยไม่ใช่เงินกู้นั้นน่ะสินทรัพย์เป็นมรดกนะเพราะฉะนั้นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ท่านจึงจัดเรื่องสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นการได้เรือลาบลอลิงสละอาหอสำเภานะท่านฟังไม่ใช่ลาบแบบลาบเป็ดลาบหมูลาบก้อยมันกินอร่อยไม่ใช่งั้นนะแต่มันลอลิงสละอาบอใบไม้แต่ลาบที่เป็นการได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินทองสิ่งของครอบครัวด้วยนะการได้ครอบครัวเช่นคุณมีสามีหรือภรรยาที่รักมีลูกชายหรือหญิงที่รักการมีครอบครัวแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการได้คุณได้มาแล้วนี่อันตรายที่ซ่อนอยู่ใช่ไหมที่มันจะเกิดขึ้นได้เป็นบ่วงเป็นเบ็ดบ่วงของมนุษย์คือดอกเบี้ยบ่วงของทิพย์คือความยึดถือความยึดถือในเงินทองนั้นที่มันได้เป็นเงินกู้ที่เราได้มาสิ่งของนั้นครอบครัวนั้นถ้าเรามีความยึดถืออันตรายมันซ่อนอยู่มีความยึดถือแล้วไงแสดงว่าเราเผลอเราลืมตัวเราประมาทมัวเมาพอเผลอลืมตัวประมาทมัวเมาเซฟสิ่งเหล่านี้อยู่ไม่ระมัดระวังความยึดถือมันเกิดขึ้นมันพอกพูนนี่ถูกรัดเนี่ยตอนแรกไม่รู้ตัวแต่พอเกิดความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปเช่นคนในครอบครัวเกิดป่วยขึ้นมาหรือตายไปหรือต้องแยกย้ายไปมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจใดหนึ่งเกิดขึ้นเราจะเจ็บเลยตรงนี้ความเจ็บปวดตรงนี้มันเกิดตรงที่คุณเริ่มดิ้นแล้วพอมันรัดแน่นเข้าแน่นเข้าอ้าวเฮ้ยโดนรัดนี่ว่าดิ้นปึ๊กเหมือนกวางนี่ถูกรัดด้วยบ่วงแล้วสายเนี่ยเส้นเชือกรัดนี่มันเป็นเส้นเอ็นเหนียวยิ่งดิ้นมันยิ่งขูดมันยิ่งตัดตัดจากผิวเข้าไปถึงหนังหนังถึงเนื้อเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกเวลาเรายิ่งแบบเครียดยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งเครียดยิ่งเครียดยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งเครียดโอ้มันยิ่งรัดแน่นเข้าแน่นเข้าแล้วจะบอกว่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีเช่นงมงายอ่ะเกิดไปในสายที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่มีความเชื่อผิดๆโอ้ตกใจเลยตายไปตกนรกอีกแก้ปัญหาก็ไม่ได้วนเวียนกลับมาที่เก่าบาปอกุศลทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าจะอธิบายถึงเรื่องของลาภการได้ทั้งหลาย
มีเงินทองสิ่งของครอบครัวเป็นต้นยศตำแหน่งชื่อเสียงคำสรรเสริญเยินยอความสุขทั้งหลายท่านผู้ฟังนี่แหละคือกับดักจะบ้าไปแล้วนะกามทั้งหมดกามหมายถึงความสุขที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นและกายทั้งหมดเป็นกับดักที่มารวางไว้แล้วในโลกนี้เป็นบ่วงเป็นกับดักทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของทิพย์มนุษย์บางประเภทตะบูฟังก็ตกเป็นเครื่องมือของมารมนุษย์ที่ตกเป็นเครื่องมือของมารนั้นก็จะมีแนวความคิดใช้เครื่องมือของมารนั่นแหละมาจัดการอย่างเช่นคนที่คิดระบบเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยนะจะว่าไปแล้วเขาก็ฟังเสียงของมารนั่นแหละเฮ้ยคิดดอกเบี้ยสิมันก็ถูกหลักการอยู่นะระบบบัญชีมันถูกอยู่เนี่ยคุณมีบุ๊กคุณใส่ไปตรงนั้นเนี่ยดอกเบี้ยคือแอสเซทนะอีกฝั่งนึงเป็น liability เขาคิดจ่ายไปเรียบร้อยเขาได้ยินเสียงของมารนะก็ถึงทำงานได้ก็คือเหมือนขุนมองเบี้ยแบบหนึ่งมองควีนมองบิชอปม้าโคนอีกแบบหนึ่งขุนใช้ม้าโคนเป็นเครื่องมือแบบหนึ่งในการทำงานประเภทที่ไปกำจัดคนอื่นใช่ไหมเบี้ยก็ใช้เป็นเครื่องมืออีกแบบหนึ่งในการที่จะให้ไปตายซะเพื่อที่จะล่อคนอื่นเข้ามาในกับดักเหมือนกันมารใช้เครื่องมือคือคนบางประเภทในที่นี้คือจะเป็นพวกแบบพวกอีลีทพวกที่มีเงินมีทองสร้างเครื่องมือแบบนี้ได้แล้วก็ไปหาคนที่เป็นเบี้ยมาในการที่จะมาเอาเงินกู้นี่คือบ่วงที่เป็นของมนุษย์มนุษย์ก็เป็นคนสร้างจากที่มารเป็นคนกำหนดไว้และบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์บ่วงที่เป็นของทิพย์ก็คือความยึดถือในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะยึดถือในสุขทั้งที่เป็นของมนุษย์เช่นเงินทองชื่อเสียงยศตำแหน่งคุณมีเงินเดี๋ยวนี้ก็ซื้อยศตำแหน่งได้แต่ถ้าไม่มีเงินนะไม่ขึ้นนาแปลกนาองค์ก็ถ้าอยากจะมีตำแหน่งทำไมก็ต้องมีเงินเงินมันก็เลยไปติดกับดักอีกบางคนขึ้นมาได้ด้วยความสามารถจริงๆอาจจะไม่ติดบ่วงของมนุษย์ก็ไปติดบ่วงของทิพย์คือความยึดถือในเรื่องของกามนั้นๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทุกฝั่งขอให้มันเป็นกามเถอะกามนะคืออะไรคือความยินดีพอใจเพลิดเพลินที่ไปใน5อย่างนี้ตาหูจมูกลิ้นและกายอะไรที่เป็นสัมผัสรู้ได้ทางกายเสียงฟังได้ทางหูภาพเห็นได้ทางตากลิ่นรู้ได้ทางจมูกกาม5อย่างเนี่ยมันคือกับดักของมารแล้วเราจะหลุดออกจากกับดักนี้ได้ยังไงท่านเปรียบเทียบไว้กับกวางประเภทที่2ท่านผู้ฟัง2เขาเห็นความพินาศวอดวายของกวางประเภทที่1เขาก็เลยโอ้ยงั้นฉันไม่กินหรอกรู้แล้วไอ้พวกสวนผักนี่มันปลูกไว้เพื่อที่จะเป็นกับดักเห็นกวางพวกนั้นแล้วถูกเสียบหลังตายเส้นเลยเขาก็ไม่กินกวางประเภทที่สองนี้ก็เลยหนีเข้าไปในป่าลึกๆไม่กินอาหารที่เขาปลูกเอาไว้ทีนี้พอไปอยู่ป่านานๆแล้วเป็นไงทุกหวังมันไม่ค่อยมีอะไรกินดิมันอดอยากปากแห้งร่างกายสู้ผอมเศร้าหมองผ่านไปหลายปีเข้าก็เลยมาคิดว่าโอ้ร่างกายเราแย่แล้วทำไงตอนนี้งั้นเราก็ต้องไปกินสักหน่อยนึงอะไปสักหน่อยนึงระวังแล้วกันแต่พอกลับมาคราวนี้กิน

ไอ้จังหวะที่ไม่ได้เนี่ยโอ้ยทำไมเราไม่ได้นะก็เลยท้อแท้ท้อถอยนะกลับไปเป็นคฤหัสถ์เหมือนเก่าแล้วก็หมดคอร์สแล้วจึงกลับไปอยู่ครองเรือนกลับไปอยู่ครองเรือนก็ทำตัวเหมือนเดิมทำตัวเหมือนเดิมนี่คือมันไม่มีการพัฒนาจากการไปปฏิบัติธรรมมาทำตัวเหมือนเดิมคือโกรธยังไงก็ยังโกรธเหมือนเดิมด่าคนยังไงก็ยังด่าคนเหมือนเดิมมีอกุศลแล้วทำยังไงก็ยังมีอกุศลแล้วทำเหมือนเดิมไปปฏิบัติธรรมนี่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยบวชมาแล้วแล้วก็ไม่เห็นมันจะมีดีอะไรลาสิกขาไปอยู่ครองเรือนเหมือนเดิมแล้วก็ทำไม่ดีเหมือนเดิมผิดศีลอีกด้วยซ้ำบางทีเอาเป็นไม่ดีไปก็มีนี่คือประเภทที่สองส่วนความประเภทที่สามดูฟังเขาก็ระมัดระวังยิ่งกว่า1และ2เพราะเขาเห็นความไม่ดีอะไรใดมันเกิดขึ้นแล้วมีเคสมีตัวอย่างอะไรเนี่ยเขาก็เลยไม่มากินผักที่นายพรานปลูกไว้ไปอยู่ป่าเนี่ยพยายามอยู่ให้ได้ไม่กลับมาแบบเหมือนกวางประเภทที่สองเพราะรู้ว่ากลับมาเนี่ยก็พังแน่นอนไม่กลับทนอยู่ไปนายพรานเขาก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะกวางประเภทที่สามนี่ทำไมมันไม่มากินเหยื่อนะไม่เหมือนกวางประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองคราวนี้นายพรานเขาก็ไม่ได้เป็นดักอยู่เฉพาะในสวนผักแล้วไงเขามาวางกับดักนี่ข้างนอกเลยนอกสวนผักเลยคือเขาวางเป็นตาข่ายดักเอาไว้ไม่ได้วางเป็นบ่วงละบ่วงนี่มันทีมันอาจจะดิ้นหลุดยากใช่ไหมข่ายนี่มันอาจจะดิ้นหลุดได้ง่ายแต่มันมาวางข้างนอกได้เขาก็เลยมาวางตาข่ายอยู่ข้างนอกผู้นายพรานเพราะว่ากวางประเภทที่3นี่ก็ไม่รอดเหมือนกันเพราะว่าไม่เข้าไปกินเหยื่อในสวนผักก็จริงแต่ว่ามาติดข่ายอยู่ข้างนอกอันนี้เป็นอุปมาท่านผู้ฟังเปรียบเทียบกับบุคคลประเภทที่3ดีกว่าโอเคฉันเห็นโทษของกามแล้วฉันไม่ไปติดเหยื่อติดบ่วงใดๆของนายพรานละเงินกู้ฉันก็ไม่กู้สินทรัพย์ฉันก็พอมีพอกินฉันก็ไม่ไปยึดถือเรื่องชื่อเสียงใดๆมีก็มีไม่มีก็ไม่ว่าอะไรอยู่มีความสุขธรรมดาไปได้บางทีฉันก็ไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ดีจุดที่ดีก็มีใช่ไหมแต่จุดที่จะไปติดกับดักแบบที่สามที่อุปมาพระพุทธเจ้ายกไว้เป็นประเภทบ่วงที่เป็นทิพย์ก็คือมิจฉาทิฏฐิท่านผู้ฟังมีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นที่มันเป็นปฏิปักษ์ต่อการบรรลุนิพพานเห็นโลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้างตายแล้วต้องมีเกิดเท่านั้นไม่มีเกิดไม่มีพวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสายที่จะไม่ไปนิพพานได้ไปไม่ได้ไปติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็หลุดพ้นไม่ได้ไงก็คิดว่าจิตก็สงบดีอยู่นะเออแต่ว่ามีมิจฉาทิฏฐิสิ่งที่เกิดคือเป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสติใดๆก็ตามมาหมดติดกามอีกเหมือนกันนี่เป็นบ่วงที่เป็นทิพย์ประเภทที่สองบ่วงทิพย์ประเภทแรกนะคือความยึดถือใช่ไหมบ่วงทิพย์ประเภทที่สองคือมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตไปคลายเคลื่อนไปแต่กวางประเภทที่สี่ท่านผู้ฟังอันนี้รอดได้กวางประเภทที่สี่คืออะไรคือเห็นความพินาศย่อยยับของกวางประเภทที่1 2และ3แล้วแกก็เลยพยายามทำแบบกวางประเภทที่3ไงคือไม่เข้าไปกินเหยื่อในสวนผักนายพรานเขาก็มาคิดนะเขาคิดว่าเฮ้ยกวางประเภทที่4นี่ทำไมมันมากินเหมือน1 2แล้วมันก็ไม่มาติดอะไรเหมือนพวก3ด้วยนะติดตะข่ายที่เราวางไว้ก็ไม่ติดแม่แต่ว่าถ้าบอกว่าเราไปทำให้มันตกใจคือเราจะตีไม้ขึ้นให้มันตกใจขึ้นแต่พอมันตกใจแล้วมันก็คงจะมาติดบ่วงเราบ้างแต่มันก็กลัวกันระวังเพราะว่าเขาไม่เห็นทางมาทางไปของประเภทที่3แล้วก็4เนี่ยนะแต่เขากลัวว่าไอ้ประเภทที่4ถ้าเราทำให้มันตกใจไอ้ประเภทที่3เนี่ยมันติดกับตะข่ายแล้วไงแต่ถ้าประเภทที่4เราใช้มันมาติดกับตะข่ายอีกเนี่ยถ้าเราตีให้มันตกใจปุ๊บเดี๋ยวมันกระโดดหนีตกใจแล้วพวก1 2 3ก็หนีไปด้วยโอ้ถ้างั้นลาภเราจะหายหมด

0: หนึ่งสองสามก็หายหมดเอาวะปล่อยพวกสี่ไปแล้วกันพวกนายพรานเขาก็เลยวางเฉยในฝูงเนื้อประเภทที่สี่นั้นเสียนี่เป็นอุปมานะอุปมาคือคนประเภทที่สี่ที่ว่าหลีออกจากกามแล้วโอเคฉันมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายฉันก็เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงตำแหน่งไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงฉันก็ไปปฏิบัติธรรมบ้างบางทีไปบวชชั่วระยะหนึ่งบ้างไปบวชเสร็จแล้วก็ไม่ได้มีมิจฉาทิฏฐิหาความสุขในภายในตรงนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันไม่ไปหากามทำความเพียรในการปฏิบัติทำความเพียรในการปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้แล้วกลับมาหากามอีกเหมือนประเภทที่สองแต่ทำความเพียรในการปฏิบัติแล้วก็ไม่ไปติดบ่วงมิจฉาทิฏฐิเหมือนประเภทที่สามแต่ทำความเพียรในการปฏิบัติแล้วได้ความสุขในภายในนี่คือต่างหากที่สำคัญได้ความสุขจากในภายในคือความสุขที่เกิดจากสมาธิขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่พอได้แล้วดูฟังความสุขเหล่านี้คือที่ที่มารมองไม่เห็นที่ที่มารตามไปไม่ได้เป็นที่ที่มารจะตาบอดคือจากสมาธิฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ถ้าเราปฏิบัติจนได้จิตที่เป็นสมาธินั้นตั้งหวังมารมองไม่เห็นแล้วมันไม่ต้องการมาตามรังควานด้วยนะเพราะว่าถ้ามันมาตามรังควานเรานี่เดี๋ยวประเภทอื่นนี่มันตกใจแล้วมันหนีเข้าไปตรงความสุขจากชั้นหนึ่งสองสามสี่มารก็ไม่ได้ช่องอีกมันก็จะเงียบๆเลยมันก็จะไม่มาตามกวนเราเลยกวางประเภทที่สี่เนี่ยจึงรอดพ้นจากเงื้อมมือของนายพรานไปได้เราจึงจะรอดพ้นจากเงื้อมมือมารได้เพราะอะไรด้วยจิตที่เป็นสมาธิหาความสุขจากในภายในเอาท่านผู้ฟังอย่าไปเอาความสุขจากภายนอกนั่นคือกามที่จะเป็นกับดักเป็นเหยื่อเป็นบ่วงของมารเป็นบ่วงทั้งที่เป็นของมนุษย์และเป็นบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์มันมีอันตรายซ่อนอยู่ในนั้นอย่าไปเสพกามเลยทุกฝั่งที่จะหาความสุขต่างๆทางหูเราก็ทำไปหมายถึงว่าคุณมีอาชีพก็ทำไปใช่ไหมทำก็ทำเต็มที่นั่นแหละอย่าขี้เกียจเพราะขี้เกียจเป็นสิ่งไม่ดีหรือยกตนข่มท่านคิดว่าเราดีแล้วเราเก่งแล้วมีชื่อเสียงมีความสำเร็จก็เลยเล่นพรรคเล่นพวกอันนี้เป็นความไม่ดีละแต่เราไม่ไปติดยึดในชื่อเสียงในความสำเร็จนั้นไม่ติดยึดคือไม่ติดในบ่วงที่เป็นทิพย์ทำอะไรที่ควรทำเราก็ทำไปสิ่งดีควรทำเราทำสิ่งไม่ดีควรเว้นเราเว้นการทำสิ่งที่ควรทำเว้นสิ่งที่ควรเว้นจิตใจเราอยู่ในช่องในทางไปตามความสงบในภายในมันทำอะไรไม่ได้ตั้งหวังเราจะมีชื่อเสียงมีตำแหน่งมีเงินทองได้ไม่มีปัญหาเสพสิ่งนั้นโดยที่เห็นโทษตามประกอบความระมัดระวังไม่ประมาทหาความสุขในภายในทดแทนอย่าไปเห็นความสุขทางกามนั้นว่าเป็นสิ่งมั่นคงยั่งยืนมีได้ต้องเห็นโดยความที่มันเป็นอันตรายเราจึงจะสามารถอยู่ในโลกนี้นะทุกฝังได้อย่างที่ปลอดภัยพอสมควรสำหรับผู้ที่ยังต้องบริโภคกามเป็นคารวาสใช่ไหมเดี๋ยวกินข้าวเย็นเดี๋ยวไปงานเลี้ยงเดี๋ยวไปเที่ยวต่างประเทศมีความสุขนั่นนี่อย่างน้อยก็รักษาศีลให้มันได้เนาะอย่างน้อยก็ต้องมีความสุขในภายในได้บ้างความสุขที่เกิดจากสมาธิอย่าไปติดบ่วงมิจฉาทิฏฐิเราจะรอดพ้นจากกับดักทั้งที่เป็นของมนุษย์และเป็นของทิพย์ได้และถ้าเราเป็นคนมีเงินมีทองนะท่านผู้ฟังเราก็จะเป็นคนมีเงินมีทองเป็นเศรษฐีที่เป็นคนดีทำเพื่อคนอื่นเป็นที่พึ่งของสังคมได้ถ้าเราเป็นคนที่มียศตำแหน่งนะแล้วเราไม่ติดอยู่ในบ่วงที่เป็นของที่ปรือของมนุษย์นะคนที่มียศมีตำแหน่งมีหน้าที่ที่ดีนั้นจะเป็นหัวหน้าที่ดีจะเป็นที่พึ่งของลูกน้องจะสามารถทำเพื่อสังคมส่วนรวม ได้อย่างดีเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสเรื่องของโลกธรรม8เอาไว้โลกธรรม8คืออะไรได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์อันนี้เป็นธรรมดาของโลกเป็นเหยื่อของโลกที่เขาวางเอาไว้ก็เรียกเป็นโลกธรรมคนที่จะติดอยู่ในโลกก็จะติดอยู่ตรงนี้แหละยินดีในลาภยินร้ายในเสื่อมลาภยินดีในยศยินดีในสรรเสริญยินดีในสุขยินร้ายในความเสื่อมยศในนินทาในทุกข์ยินดียินร้ายมันก็ติดกับดักนั่นเองแต่อริยสาวกตัมฟังคนประเสริฐคนฟังธรรมคนที่มีการใคร่ครวญมีปัญญาเป็นลิงฉลาดเป็นกวางฉลาดมองเห็นแล้วว่าเอ้ยนี่เป็นเหยื่อนี่ว่าได้ลาภมีเงินมีชื่อเสียงมีครอบครัวมีความสุขก็ไม่ได้ยินดีในสิ่งนั้นนี่คือไม่ติดละเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ก็ไม่ยินร้ายคือไม่ติดเหมือนกันไม่ติดทั้งยินดีไม่ติดทั้งยินร้ายอันนี้คือเหนือจากบ่วงธรรมดาเลยนี่ไปฉิวหลุดพ้นได้เป็นผู้ที่อยู่เหนือจากโลกธรรม8เพราะฉะนั้นเมื่อท่านผู้ฟังได้ฟังทั้งเคสตัวอย่างจากในช่วงไต่ตามทางได้ฟังทั้งหนทางแก้ไขการปรับตัวแปรหมวดธรรมะใดๆที่จะนำมาใช้ได้ในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการเรามาเปรียบเทียบในตัวเราดูท่านผู้ฟังมันมีกับดักอะไรที่อยู่รอบตัวเราบ้างเต็มเลยท่านผู้ฟังเต็มเลยแม้แต่พระนี่ก็มีแต่จะน้อยหน่อยเช่นไม่ได้กินข้าวเย็นไม่ได้จะมียศตำแหน่งเงินเดือนใดๆเหมือนกับอย่างคฤหัสถ์ที่เขามีกันเยอะๆอย่างนี้แต่ก็มีเหมือนกันอยู่ในโลกยังไงก็มีโลกธรรมมีแล้วยังไงใช่ไหมคุณมีกับดักอยู่รอบตัวเหมือนเข้าไปสู่ดงของหนามเล็บแมวแล้วต้นหนามเล็บแมวนี่เราจะต้องดูช่องทางให้ดีเราจะไปช่องไหนมันจะโดนกระเทือนไปหมดอ่ะแต่มันมีช่องอยู่ตัมบูฟังช่องที่เราจะรอดไปได้ช่องนี้นั้นจะประกอบด้วยองค์8ประการอันประเสริฐนั่นคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะไปจนถึงสัมมาสมาธิมาตามช่องนี้ตัมบูฟังมันจะมองไม่เห็นมันจะทำอะไรไม่ได้จะไปตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าท่านดำเนินเอาไว้คนที่มาตามทางนี้นะสบายเลยจะไม่ซึมเศร้าจะไม่มีปัญหาสุขภาพจิตเป็นหนี้เขาก็ค่อยปลดหนี้ไปมีเงินทองยศตำแหน่งก็ไม่ยึดติดยึดถือทำประโยชน์เพื่อชาติเพื่อส่วนรวมได้คือไม่ใช่ว่าคนจะเดินตามมรรคแปดแล้วเป็นหนี้ไม่ได้นะก็มีบางทีสถานการณ์มันบีบคั้นเราก็ค่อยแก้ไปเราก็จะปลดตัวเราเองออกจากพันธนาการจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์ทันใดในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์กับพี่ปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
4: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน PT 3 จุดในจังหวัดยะลาและปัตตานีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน PT 3 จุดในจังหวัดยะลาและปัตตานีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเจ้าหน้าที่เร่งคุมสถานการณ์เกิดเหตุความไม่สงบขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดเมื่อช่วงดึกวานนี้โดยคนร้ายมุ่งเป้าโจมตีสถานีบริการน้ำมันส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายซึ่งเมื่อเวลาประมาณ 23:00 น.เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุระเบิดบริเวณสถานีบริการน้ำมัน PT สาขาสาย15ตำบลสะเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแรงระเบิดสร้างความเสียหายกับโครงสร้างในปั๊มน้ำมันอย่างเห็นได้ชัดขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีรายงานเหตุรุนแรงเกิดขึ้นในลักษณะไล่เลี่ยกันอีก2จุดประกอบด้วยเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ณสถานีบริการน้ำมัน PT สาขาปาวาอำเภอสายบุรีเบื้องต้นมีรายงานประชาชนได้รับบาดเจ็บ1รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วเหตุโจมตีสถานีบริการน้ำมัน PT สาขาปิยาอำเภอยะริงยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บจากจุดนี้สถานการณ์ล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ได้สนที่กำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุทั้ง3จุดเพื่อความปลอดภัยและป้องกันเหตุซ้ำซ้อนพร้อมทั้งเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและวัตถุพยานในที่เกิดเหตุเพื่อแกะรอยกลุ่มผู้ก่อเหตุนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเปิดบริการออนไลน์ครบวงจรยื่นขออนุญาตธุรกิจสุขภาพได้ทุกที่ทุกเวลาเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัล
9: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบธุรกรรมออนไลน์สำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผู้ให้บริการและประชาชนโดยสามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลได้แบบครบวงจรในจุดเดียวสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลและการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบระบบดังกล่าวรองรับ การดำเนินธุรกรรมที่สำคัญของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอาทิการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใหม่การต่ออายุใบอนุญาตทุก5ปีการโอนและรับโอนใบอนุญาตการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตการขอรับใบแทนใบอนุญาตการยกเลิกประกอบกิจการและการชำระค่าธรรมเนียมรายปีผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนครอบคลุมทั้งการขออนุญาตประกอบกิจการการดำเนินธุรกรรมของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: แคนาดายิงประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บเอาชนะแอฟริกาใต้1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้เกมนี้ทั้ง2ทีมต่างเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกพยายามครองบอลและหาจังหวะเข้าทำแต่แนวรับและผู้รักษาประตูของทั้ง2ฝ่ายยังทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก2สตีเฟนยุสตาเกียวมายิงประตูชัยให้ทัพเมเปิลแดงเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกต่อไปปูดิมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้วันจันทร์ด้วยนะคะสดใสกันตั้งแต่เช้าเพราะว่าชาวกรุงเทพมหานครและพัทยา
0: ค่ะ
1: ยิ้มรับต้อนรับผู้ว่าคนใหม่แล้วก
0: ็นายก
1: พัทยาก็จะเป็นนายกคนใหม่ด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: สำหรับวันนี้ค่ะเรามาพร้อมกับทีมงานค่ะคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ยังมีคุณสุวิทย์สมนัทด้วยค่ะส่วน Facebook Live วันนี้ก็เป็นทีมนิวมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องแดนอคเดชคาภิระน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิริพิทักษ์และน้องฟิวเดชาธรชัยโสดาค่ะ
0: ค่ะขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นอกเหนือจาก FM 92.5 MHz นะคะหรือว่า AM 819 891 GHz เครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศหอกระจายข่าวช่องทางออนไลน์ก็จะมีที่ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะทยอยกันเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็กดคอมเมนต์พูดคุยกับเราสองคนได้นะรวมถึงช่องทาง TikTok ด้วยนะค
1: ะ
0: เลื่อนผ่านเห็นเราสองคนก็กดติดตามกดถูกใจกันได้เลยค่ะ
1: วันนี้รับรองเข้มข้นแน่นอนนะคะสำหรับข่าวสารที่จะมาอัปเดตนะคะโดยเฉพาะคนที่เมื่อคืนอาจจะหลับไปก่อนนะคะเพราะว่าเขานักพนันถึงประมาณกี่ทุ่มคุณ
0: ก็ประมาณ
1: 3ได้ไหม
0: สามสี่ทุ่ม
1: ประมาณ
0: จริงๆเนี่ยเรารู้
1: เราลุ้น
0: เพราะว่าคะแนนนำห่างมาสักประมาณทุ่มสองทุ่มละ
1: ทุ่มหนึ่งประมาณ6โมงกว่านี่ก็นำห่างแล้วนะ
0: ชั่วโมงแต่เน
1: า
0: ะ
1: เอางี้ตั้งแต่เริ่มนับคะแนนเนี่ยหลายคนก็ไม่ต้องลุ้นเลยเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยต้องมาอันดับหนึ่งแน่นอนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยหลายคนก็บอกเป็นไปได้เหรอคุณมาริกาก็ตีตื่นขึ้นมานะแต่ว่าตีตื่นไม่ได้ตื่นติดนะ
0: ค่ะ
1: ก็ตีมาเป็นอันดับ2
0: ใช่แต่ว่าก็แซงหลายๆคนที่เป็นตัวเก่งขึ้นมาเหมือนกันก็ทำให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรรับบทเป็นเขาเรียกดึงดูดความสนใจเหมือนกัน
1: ใช่ก็ตื่นตาตื่นใจกันน่าดูนะคะเมื่อวานนี้นะคะส่วนพัทยาก็ได้รับท่านนายกท่านใหม่นะคะคุณเบียร์ปรเมศนะคะคว้าชัยนายกเมืองพัทยามา1สมัยอีก1สมัยก็แสดงว่าเป็นคนเดิมใช่ไหม
0: ใช่น่าจะใช่นะ
1: หรือว่าไม่แน่ใจนะคะ
0: ใครอยู่ในพื้นที
1: ่ในพื้นที่บ้างนะคะเขาบอกว่าคือคว้าชัยนายกเมืองพัทยาอีกหนึ่งสมัยแต่ไม่แน่ใจว่าสมัยที่แล้วใช้ท่านนี้หรือเปล่านะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ส่วนกรุงเทพมหานครก็มาอีกหนึ่งสมัยเหมือนกัน
0: แน่นอนก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เดี๋ยวเขามาอัปเดตเรื่องน
1: ี้
0: เพราะว่ามีข้อมูลมาอัปเดตกันจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็คะแนนเสียงด้วยนะคะแต่ก่อนจะไปติดตามเราติดตามเรื่องของฝนฟ้าเพราะว่าช่วงนี้ยังคงโอ้โหฝนตกหนักอยู่เลยนะคะพี่กบโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนนทบุรีนะคะเช้านี้เนี่ยในช่วงเช้านี้ถึงวันที่3กรกฎาคมนะคะประเทศไทยยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากว่าจะมีร่องมรสุมนั้นพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีการพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนั้นจะมีกำลังแรงขึ้นยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยบางพื้นที่อาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมืออาจจะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะใครที่อยู่พื้นที่นะคะลาดเชิงเขาใกล้ทางที่น้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะตอนนี้สำหรับภาคใต้ค่ะไปดูกันหน่อยนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยนะตอนนี้จะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยในช่วงตั้งแต่วันนี้29มิถุนายนไปจนถึง3กรกฎาคมเนี่ยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยส่วนอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยนะคะคลื่นสูงอยู่ที่2เมตรค่ะยังไงนะคะชาวประมงนะคะหรือว่าใครจะต้องออกเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: และเพื่อความปลอดภัยและการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคะยังไงอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลานี้ด้วยเพราะว่าอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นแล้วก็ขอให้ติดตามประกาศค่ะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่องทางต่างๆเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ แอปพลิเคชันหรือว่าสายด่วน1182ก็ได้หรือจะติดตามที่สวทก็ได้หลังจบข่าวต้นชั่วโมงตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปนะคะก็จะมีการอัปเดตพยากรณ์อากาศทุกชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังติดตามได้ค่ะ
1: ค่ะมาดูอากาศวันนี้กันหน่อยค่ะเพราะว่าปริมาณฝนเนี่ยตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมาจนถึงตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าปริมาณฝนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเมื่อวานก็ตกหนักเหมือนกันนะคะเอามาดูกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้นะคะต้องเตรียมร่มไว้นะเพราะว่าฝนประมาณ 60% 70%
0: โอ้เยอะอยู
1: ่อันนี้เยอะที่สุดในบรรดาแบบแต่ละภาคเลยน
0: ะ
1: มาดูภาคเหนือค่ะวันนี้ฝนประมาณ 40% ค่ะส่วนภาคอีสานก็ 60% เหมือนกันนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเหมือนภาคอีสานเลยค่ะ 60% ส่วนภาคใต้อ่าวไทยค่ะ 60% มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็ภาคใต้อันดามันนั้นประมาณ 70% เยอะค่ะคลื่นสูงประมาณ2เมตรเหมือนกันนะคะก็อาจจะเรือเล็กเนี่ยงดออกไปก่อนเนา
0: ะ
1: เพื่อความปลอดภัยส่วนภาคกลางค่ะวันนี้ 60% ค่ะปริมาณฝนและกรุงเทพมหานครปริมณฑลชนะเลิศค่ะ 70% เตรียมร่มเสื้อกันฝนแล้วก็เผื่อเรื่องของการเดินทางไว้ด้วย
0: ใช่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนยังดูเยอะอยู่เลย
1: ใช่
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: มาดูปภ.ก็แจ้งเตือนเหมือนกันนะคะ43จังหวัดนะให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนยังคงมีฝนตกหนักเฝ้าระวังกันถึง3กรกฎาคมนะคะปภ.เองก็ได้มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์แล้วก็มีการออกประกาศเตือนค่ะ43จังหวัดมาดูกันหน่อยภาคเหนือเนี่ยมี12จังหวัดนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกจิตเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12จังหวัดค่ะก็คือเลยอุดรนะหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีเฝ้าระวังกันไว้ค่ะส่วนภาคกลางนะคะ11จังหวัดก็คือตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีด้วยนะคะฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ด้วยค่ะและยังมีภาคใต้ด้วยนะก
1: ็
0: จะมีชุมพรสุราษฎร์ระนองกระบี่พังงาภูเก็ตตรังสตูลค่ะก็มีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคใต้4จังหวัดนะก็จะมีระนองนะคะที่อำเภอเมืองอำเภอสุขสำราญแล้วก็อำเภอกระเปอร์นะคะพังงาก็จะมีที่อำเภอเกาะยาวค่ะตะกั่วทุ่งนะท้ายเหมืองแล้วก็ตะกั่วป่าด้วยนะคะส่วนที่ภูเก็ตเขาเฝ้าระวังกันทุกอำเภอเลยค่ะกระบี่ค่ะกระบี่เฝ้าระวังที่อำเภอเมืองนะคะแล้วก็มีคลองท่อมนะมีเกาะลันตาคลองเหนือแล้วก็อ่าวลึกด้วยค่ะก็เจ้าหน้าที่เขาก็มีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศปริมาณฝนในพื้นที่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้บุคคลเนี่ยเข้าไปในพื้นที่และถ้าเกิดว่ามีในเรื่องของคลื่นลมแรงก็ให้ประสานการเข้าออกการประกาศติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งห้ามนักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำโดยเด็ดขาดนะคะก็จะให้เพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของการเล่นน้ำแล้วก็การเดินเรือด้วยก็เป็นการเฝ้าระวังแล้วก็ประกาศเตือนจากปภ.ค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ถึงแม้ว่ามีฝนตกลงมานะคะเป็นช่วงฤดูฝนก็ตามนะคะแต่ว่าอากาศบางพื้นที่ก็อาจจะร้อนกรุงเทพมหานครก็เช่นกันนะคะ
0: ค่ะ
1: วันไหนที่ฝนยังไม่ตกช่วงกลางวันเนี่ยโอ้โหร้อนมากๆเลยนะคะแต่ร้อนยังไงเนี่ยยังไม่เท่าทางโซนยุโรปนะคะ
0: อายุโรปนี้ประสบกับปัญหา
1: ใช่ค่ะมีหลายคนที่เป็นคนไทยแล้วเดินทางไปเที่ยวยุโรปหวังว่าจะไปเจอหิมะนะคะปรากฏว่าไม่เจอค่ะ
0: ผิดหวัง
1: ไปเจอแดดร้อนมากๆนะคะแล้วก็บอกว่าเห็นหลายคนเขารีวิวนะคะบอกว่าไปโซนยุโรปเนี่ยต้องทำใจหน่อยนะเพราะว่าโรงแรมบางที่ก็จะมีแบบฮีเตอร
0: ์
1: มีทั้งแอร์ฮีเตอร์แต่บางที่เนี่ยเขาไม่มีแอร
0: ์
1: เขามีแต่ฮีเตอร
0: ์ใช
1: ่แล้วเขาบอกว่าได้พัดลมอยู่ครับแต่พัดลมที่ได้เนี่ยฉันเห็นนะที่เขารีวิวเน
0: ี่ย
1: เล็กตัวเล็กๆมินิที่ตั้งโต๊ะอ่ะบ้านเราก็ตั้งโต๊ะนะคะก็บอกว่าร้อนมากๆ41องศาหลายประเทศในยุโรปนะคะอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการค่ะจากโดมความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมนะคะสำนักข่าวต่างประเทศก็มีการรายงานออกมาค่ะบอกว่าหลายประเทศในยุโรปเนี่ยอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นค่ะโดยสถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเดนมาร์กเนี่ยรายงานบอกว่าเมืองโอดุมทางตอนเหนือของเมืองฮาอามุส อาฮุสนะคะเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของเดนมาร์กค่ะอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่37องศาเซลเซียสสูงสุดเนี่ยนับตั้งแต่มีการบันทึกไว้นะคะตั้งแต่ปี2417 37ถ้าเทียบกับบ้านเราก็สบายๆนะเราเจอ37ตลอดชีวิตอยู่แล้ว
0: นะคะเป็นพื้นฐานแต่ยิ่งหน้าร้อนเนี่ยเราแตะเลข4นะ
1: สบายๆ ทําใจไว้แล้วนะคะในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของเยอรมันเนี่ยเค้าก็รายงานออกมาเหมือนกันค่ะคุณพลอยบอกว่าสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางตะวันออกของเยอรมันเนี่ยค่าอุณหภูมิอยู่ที่ 41.5 องศาเซลเซียสคือสูงกว่าเดนมาร์กอีกนะซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ของเยอรมันก็ว่าได้เหมือนกันค่ะส่วนทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอุตุนิยมวิทยาของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็รายงานเหมือนกันบอกว่าเมืองบาเซลนะคะทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีอุณหภูมิถึง39องศาเซลเซียสค่ะนับว่าเป็นการทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดในเดือนมิถุนายนติดต่อกันเป็นเวลา3วันด้วยกันค่ะซึ่งยุโรปเองตอนนี้นะคะขณะนี้เนี่ยกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ค่ะเป็นผลมาจากคลื่นความร้อนที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลทรายซาฮารานะคะกลายเป็นปรากฏการณ์โดมความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ยุโรปตะวันตกและยุโรปตอนกลางค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปเที่ยวก็เผื่อทำใจไว้นะ
0: คือบางคนคิดว่าถ้าไปโซนนั้นเนี่ยต้องเตรียมเสื้อกันหนาวหรืออะไรโอ้โหถ้าเตรียมไปตอนนั้นก็คือตอนนี้เนี่ย
1: ใส่เสื้อสบายๆ
0: ใช่อาจจะต้องแบบว่าเป็นแบบคล้ายๆบ้านเราแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเอามาดูเรื่องของผลการเลือกตั้งนะคะผู้ว่ากทม.ในปี2569เสร็จสิ้นไปเมื่อวานนี้นะคะประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็มีการนับคะแนนกันในช่วงหลังจาก 17:00 น.ของเมื่อวานที่ผ่านมานะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยทางกทม.มีการแถลงผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ด้วยนะคะอย่างไม่เป็นทางการนะคะโดยคุณณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครมีการแถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ปี2569อย่างไม่เป็นทางการนะคะก็ใช้เวลานับคะแนนกันอยู่ประมาณ4ชั่วโมงค่ะโดยผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะปรากฏว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียงอยู่ที่ 1,444,914 คะแนนค่ะคิดเป็นร้อยละ 65.6 นะคะก็ได้รับการเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2แล้วนะคะพร้อมกับทำลายสถิติคะแนนสูงสุดของตัวเองในเมื่อ4ปีที่ผ่านมาด้วยนะในขณะที่คุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะได้รับคะแนน 288,171 คะแนนค่ะตามมาอันดับที่3คือคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรค่ะได้รับคะแนนอยู่ที่ 176,934 คะแนนค่ะภาพรวมการใช้สิทธิ์การเลือกตั้งนะคะผู้ว่ากทม.นะคะก็จะมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยทั้งหมดเลยนะที่มีสิทธิ์เลือกอยู่ที่ 4,428,644 คนค่ะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยมามีผู้ใช้สิทธิ์อยู่ที
1: ่
0: 2,201,739 คนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 49.7 นะอีกนิดนึงจะถึงครึ่งแล้วน
1: ะ
0: แต่ก็ไม่ถึงนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยกกต.เขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะ 70% ขึ้นไปแต่ว่าเมื่อวานนี้อาจจะติดด้วยหลายๆอย่างที่หนึ่งเลยก็คือสภาพอากาศฝนตกหนักมากในช่วงบ่ายๆเย็นๆนะคะก็อาจจะเป็นอุปสรรคในอีกหนึ่งเหตุผลนะคะนอกจากนี้ค่ะการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย 4,384,693 คนแต่ว่าผู้ที่มาใช้สิทธิ์จริงๆอยู่ที่ 2,077,000 คนนะคะก็คิดเป็นร้อยละ 47.4 ค่ะผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการตอนนี้ก็คือครบทั้ง50เขตแล้วนะคะก็พบว่าส่วนใหญ่พรรคประชาชนได้รับเลือกตั้งมากที่สุดจำนวน22ที่นั่งด้วยกันค่ะก็ถือว่าครองสัดส่วนที่นั่งสูงสุดในสภาของกรุงเทพมหานครเลยนะคะนี่เป็นการอัปเดตผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สก.เมื่อวานนี้ค่ะ
1: ค่ะหลายคนก็ลุ้นกันนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเองนะคะเมื่อคืนนี้หลังจากที่คะแนนออกมาแบบไม่เป็นทางการแล้วรู้ว่าคุณชัชชาติเนี่ยได้คะแนนมาเป็นอันดับ1นะคะท่านก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook Facebook ส่วนตัวของท่านนะคะบอกว่าแสดงความยินดีกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ท่านเองก็บอกนะคะว่ายินดีกับอาจารย์ชัชชาติด้วยนะคะพร้อมให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อกทม.ครับนะคะในส่วนของในส่วนของคุณชัชชาติเองนะคะหลังจากที่ผลคะแนนออกมาเนี่ยก็มีผู้สื่อข่าวนะคะไปถามคุณชัชชาติเองก็ตอบข้อซักถามสื่อมวลชนนะคะถึงทิศทางการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครในระยะที่4ปีข้างหน้านี้ไปเนี่ยหลังได้รับผลคะแนนเลือกตั้งแล้วนะคะอย่างไม่เป็นทางการเมื่อคืนเนี่ยประมาณ 50% เท่านั้นนะคะ
0: ค่ะ
1: นะผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไปถามแล้วรู้แล้วแหละว่าน่าจะได้แล้วแหละลุ้นกันนะคะท่านผู้ว่าชัชชาติเองนะคะก็บอกว่าจะเน้น2มิติหลักค่ะก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการศึกษาควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพของเมืองผ่านความโปร่งใสและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยตั้งเป้าไว้นะคะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดค่ะและประชาชนสัมผัสได้จริงด้วยในชีวิตประจำวันนี่แหละไม่ใช่เพียงแก้ไขการโฆษณาประชาสัมพันธ์เท่านั้นแล้วก็เป็นการดึงดูดการลงทุนแล้วก็สร้างตลาดแรงงานที่เข้มแข็งให้แก่คนกรุงเทพมหานครทั้งทุกคนเนี่ยจะอยู่อย่างเท่าเทียมกันค่ะท่านคุณชัชชาติเองก็ย้ำนะคะบอกว่าถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการนำจุดอ่อนหรือว่าข้อโจมตีในหลายประเด็นแต่ว่าผลคะแนนที่ออกมาในวันนี้เนี่ยสะท้อนว่าประชาชนเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นในทีมงานซึ่งตนเองเนี่ยพร้อมที่จะปรับปรุงตัวแล้วก็จัดการข้อกังขาต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะส่วนภารกิจเร่งด่วนในระยะ100วันแรกนะคะคุณชัชชาติบอกว่าการเปลี่ยนนโยบายหาเสียงให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนโดยจะมีการกำหนดค่าเป้าหมายผ่านระบบ OKR และKPI ค่ะเพื่อให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครกว่า 80,000 คนเนี่ยขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันนอกจากนี้นะคะยังพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ด้วยจากทุกสังกัดเลยโดยคุณชัชชาติมองว่าความหลากหลายในสภาเป็นเรื่องที่ดีค่ะแล้วก็จะช่วยให้การตรวจสอบแล้วก็ดูแลเขตทุกเขตพื้นที่เนี่ยอย่างทั่วถึงไม่จำเป็นต้องมีเสียงข้างมากในสภาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะคุณชัชชาติย้ำนะคะว่าการทำงานในวาระที่2นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและมีการท้าทายที่สูงมากค่ะเนื่องจากว่าความคาดหวังของประชาชนที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานผลงานเดิมโดยยังคงยึดคติทำงาน
0: ค่ะ
1: 3ดับเบิ้ลเลยนะคะใช้ทรัพยากรให้น้อยแต่ว่าได้ผลลัพธ์ที่มากที่สุดค่ะเหมือนเช่นที่ได้หาเสียงไว้แล้วก็ย้ำว่าการดำรงตำแหน่งผู้ว่าในรอบนี้เนี่ยจะเป็นสมัยสุดท้ายตามที่กฎหมายกำหนดด้วยค่ะก็มุ่งมั่นที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดเพื่อตอบแทนความไว้ใจของประชาชนอย่างเต็มกำลังค่ะ
0: ค่ะส่วนฝากฝั่งของพัทยานะคะเมื่อวานนี้ที่ศูนย์ประสานงานกลุ่มเรารักพัทยาได้มีการแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะคะหลังจากที่มีการนับผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเสร็จสิ้นลงนะคะโดยทางด้านของคุณปรเมศงามพิเชษค่ะได้รับคะแนนเสียง 20,097 คะแนนค่ะส่วนผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาของทีมเรารักพัทยาทั้ง4เขตนะคะ24คนก็ได้รับคัดเลือกเข้ามาบริหารเมืองพัทยาก็ได้คุณปรเมศก็ได้มีการกล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ชาวพัทยามอบให้นะคะก็จะมีการตั้งใจพัฒนาเมืองนะคะแล้วก็อีกหลายเรื่องที่ยังสานต่อไม่สำเร็จก็จะทำให้เสร็จภายในเวลาที่ได้รับกลับมาทำงานสานต่อนะคะตั้งเป้าหมายทำงานสนองนโยบายเมืองท่องเที่ยวระดับโลกก็จะสร้างรายได้ในทุกรูปแบบนะคะแล้วก็ดูแลคุณภาพชีวิตระดับสากลด้วยรวมไปถึงดูแลสิ่งแวดล้อมบริหารงานด้วยความโปร่งใสแก้ปัญหาน้ำท่วมนะคะก็อันนี้เป็นฝากฝั่งของพัทยานะคะนอกจากนี้นะคะพี่กบก็คือใครที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เมื่อวานนี้นะคะใครที่ติดภารกิจต่างๆติดธุระท่านสามารถแจ้งเหตุความจำนงที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ผ่าน5ช่องทางค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะก็คือตั้งแต่วันนี้แหละ29มิถุนายนแจ้งได้ถึง5กรกฎาคมนี้โดย5ช่องทางก็คือแจ้งด้วยตนเองช่องทางที่2คือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนช่องทางที่3คือการจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนช่องทางที่4คือผ่านเว็บไซต์ค่ะ www.ect.go.th หรือว่า แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตนะคะและช่องทางสุดท้ายเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.bora.dopa.go.th คัดเลือกช่องทางได้เลยแต่คิดว่าถ้าเว็บไซต์จะสะดวกเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสะดวกท่านไม่ต้องเดินทางไปเองท่านก็แจ้งในออนไลน์ได้นะว่าท่านติดภารกิจติดงานไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์เมื่อวานนี้ได้จะได้ไม่เสียสิทธิ์ในอนาคต
1: ใน
0: อนาคตเผื่อใครจะอยากสมัครเป็นสก
1: เป็นผู้ใหญ่บ้านอะไรกำนันแบบนี้เดี๋ยวเราจะเสียสิทธิ์เนาะ
0: ใครที่ทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพนะคะแล้วไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมไปชี้แจงนะแจ้งว่าเราไม่ได้ใช้สิทธิ์29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะมาติดตามความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีกันหน่อยค่ะซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กำชับให้รัฐมนตรีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงความจำเป็นแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณในครั้งนี้ค่ะสำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2000 ขออภัยค่ะปี2570นั้นมีวงเงินไม่เกิน 3,000 ขออภัยค่ะ3,788,000 ล้านบาทค่ะซึ่งผ่านการคัดกรองตามความจำเป็นเร่งด่วนแล้วนะคะภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนด้วยค่ะโดยมุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่ไปกับการลงทุนระยะยาวค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะรัฐบาลเองก็ได้นำแนวทางลงทุนพลัสมาใช้เพื่อบูรณาการงบประมาณแผ่นดินค่ะร่วมกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจด้วยนะคะการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือที่เรียกว่า PPP รวมถึงกองทุน Thailand Future Fund ค่ะการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งก็คาดว่าจะสามารถระดมเม็ดเงินลงทุนนะคะรวมถึงสูงสุดเนี่ยได้ประมาณ 1.568 ล้านล้านบาทค่ะเพื่อเป็นตัวเร่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็การจ้างงานของประเทศค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการจัดสรรงบประมาณนี้ครอบคลุมทั้งหมด3เป้าหมายสำคัญหลักๆเลยนะคะก็จะมีการสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการน้ำสิ่งแวดล้อมและการป้องกันยาเสพติดค่ะ2ก็คือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ด้วยค่ะและ3นะคะคือการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมโดยมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะจำนวน 42,000 ล้านบาทและก็เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอีกกว่า 65,900 ล้านบาทค่ะท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะคะท่านก็บอกว่ารัฐบาลเองยังคงยึดมั่นในหลักวินัยการเงินอย่างเคร่งครัดนะคะสำหรับวินัยการเงินการคลังค่ะโดยตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐเนี่ยกว่า 462,000 ล้านบาทค่ะเพื่อความโปร่งใสนะคะสำหรับประชาชนเองนะคะในฐานะที่หลายๆคนก็เป็นประชาชนนะคะที่สนใจสามารถไปร่วมต่อตรวจสอบแล้วก็ติดตามรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานงบประมาณชั่วโมงนี้ตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปนะคะ
0: ค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะมีการเข้าไปชี้แจงของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะติ ดตามได้นะทางสวทเราเองก็มีการถ่ายทอดเสียงเหมือนกันนะคะทาง AM นะคะก็ติดตามกันได้ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ6:31 นค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามนะคะในช่วงของตีคองร้องข่าวกันค่ะ
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
4: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกนั้นรองเลขาธิการกกต.ได้แถลงภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและเมืองพัทยาอีก113หน่วยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเตรียมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินแล้วก็ได้กำชับผู้มีสิทธิ์ไปปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28มิถุนายน2569สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่ากกต.ได้แถลงภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาว่าตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นมาของวันที่28มิถุนายนนั้นหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น 6,628 หน่วยและเมืองพัทยามีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น113หน่วยก็เปิดดำเนินการลงคะแนนได้ครบทุกหน่วยและก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เน้นย้ำบอกว่าให้ประชาชนนั้นตรวจสอบประเภทของบัตรเลือกตั้งและลงคะแนนให้มันถูกต้องโดยทางกรุงเทพมหานครนั้นใช้บัตรสีเขียวในการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกาได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกาได้1หมายเลขเช่นเดียวกันส่วนเมืองพัทยาก็ใช้บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากาได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ไม่เกิน6หมายเลขส่วนทางด้านการอำนวยความสะดวกนั้นทางกกต.ก็ได้ประสานกับกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาให้จัดระบบตรวจสอบพิกัดหน่วยเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์พร้อมทั้งเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากสภาพอากาศแล้วก็ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาเมื่อวันที่28มิถุนายนบอกว่าร่วมสังเกตการในการลงคะแนนการนับคะแนนและการรวมคะแนนกันด้วยหากพบการกระทําที่อาจขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งก็สามารถแจ้งหรือทักท้วงต่อกรรมการประจำหน่วยได้เพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องที่รัฐบาลได้พร้อมที่จะแจงงบประมาณปี2570ซึ่งเข้าสภาวันที่29มิถุนายน2569ชี้ว่าทิศทางใช้เงินรับมือเศรษฐกิจเปิดทางให้ประชาชนตรวจสอบได้ด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยกำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนพร้อมตอบทุกข้ออภิปรายเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าใจการใช้งบประมาณในแต่ละด้านโดยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570 กำหนดวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทหรือวงเงินไม่เกิน 3.788 ล้านล้านบาทนั่นเองครับพี่น้องเพิ่มจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 0.2 จากคำของบประมาณที่หน่วยงานต่างๆเสนอรวมกว่า 5.97 ล้านล้านบาทครับและทั้งนี้ทั้งนั้นงบประมาณปี 2,570 จัดทำขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนจึงมุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลพี่น้องประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวกันด้วยสำหรับการลงทุนของประเทศไทยนั้นรัฐบาลเห็นว่าการใช้งบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวมันไม่เพียงพอแล้วล่ะครับจึงได้วางแนวทางลงทุน plus ลงทุน plus นี่แหละครับโดยใช้เครื่องมือหลายรูปแบบควบคู่กันไปทั้งงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือตัวย่อภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่า PPP 3P นี่แหละครับแล้วยังมีกองทุน Thailand Future Fundการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI การอำนวยความสะดวกผ่าน Thailand Fast Pass ตลอดจนการลงทุนของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันด้วยก็เพื่อให้เงินงบประมาณทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการลงทุนเพิ่มเติมและทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของเกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยอีกเรื่องหนึ่งโดย Bloomberg ได้รายงานว่าประเทศไทยนั้นติดกลุ่ม Rising Star ห่วงโซ่อุปทานโลกแล้วคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในฐานะฐานการผลิตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่าสำนักข่าว Bloombergได้เผยแพร่บทวิเคราะห์อ้างอิงรายงานของ Veris Maple Croft บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับโลกเลยทีเดียวจากสหราชอาณาจักรซึ่งได้จัดให้ประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในประเทศ Rising Stars หรือดาวรุ่งด้านห่วงโซ่อุปทานโลกร่วมกับอาร์เจนตินาและฟิลิปปินส์กันด้วยแล้วในรายงานยังระบุอีกนะครับว่าความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของประเทศไทยนั้นลดลงเมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคในช่วง5ปีที่ผ่านมาขณะที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้รับแรงหนุนจากการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์หรือตัวย่อ AI ก็ส่งผลให้ประเทศไทยนั้นมีความพร้อมรองรับห่วงโซ่อุปทานที่มีมูลค่าเพิ่มสูงโดยมีจุดแข็งในด้านความเปิดกว้างของตลาดความเข้มแข็งของกฎระเบียบและมาตรฐานด้านสิทธิแรงงานซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญแล้วครับที่นักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุนระยะยาวผลประเมินดังกล่าวนี้สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เดินหน้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรม AI เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและเทคโนโลยีดิจิทัลกันด้วยควบคู่ไปกับการปรับปรุงกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ฐานการผลิตและการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงของภูมิภาคและครับแล้วล่าสุดนั้นทางรัฐบาลได้เปิดตัว Thailand Fast Passซึ่งบูรณาการการทำงานของ8หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเร่งรัดการอนุมัติและอนุญาตโครงการลงทุนช่วยปลดล็อกการลงทุนมูลค่ากว่า 700,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับก็สร้างงานคุณภาพและก็ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องประเด็นบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพว่ายังไงทางรัฐบาลได้ออกมาชี้แจงบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพไม่ใช่แจกยาเพื่อความสวยงามนะครับมีระบบบริการเบิกจ่ายที่ชัดเจนและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่าตามที่มีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับบริการฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการใช้ยากลุ่มยับยั้งการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวหรือ puberty blocker ในเด็กนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือตัวย่อสปสช.ก็ได้ชี้แจงแล้วว่าการดำเนินงานในปัจจุบันนี้เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ชัดเจนกลุ่มเป้าหมายของบริการนั่นก็คือบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายที่มีสัญชาติไทยที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ในการเข้าสู่กระบวนการยืนยันเพศสภาพและผ่านการประเมินสุขภาพองค์รวมจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วสำหรับกรณีผู้มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปผู้รับบริการก็สามารถแสดงความยินยอมได้ด้วยตนเองและหากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าการให้บริการทางสุขภาพเพื่อการยืนยันเพศสภาพในบางกรณีมีความซับซ้อนเกินขีดความสามารถของตนเองก็สามารถส่งต่อผู้รับบริการไปยังผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มีความชำนาญกว่าได้ครับโดยบริการนี้ไม่ใช่การแจกยานะครับไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามนะครับและก็ไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้โดยไม่มีระบบกำกับครับแต่ว่าเป็นบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นภายใต้สิทธิ์บัตรทองกลุ่มคนข้ามเพศก็สามารถเข้ารับบริการฮอร์โมนข้ามเพศได้ทั้งแบบยาเม็ดแล้วก็ยาฉีดกันด้วยโดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลกันต่อไปเพื่อให้การรักษานั้นมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดนั่นเองครับพี่น้อง

ภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อมูลข้อเท็จจริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนและครับเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางแก้ไขโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่9ทับ2569ว่าทุกฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลอย่างสร้างสรรค์จนสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันได้โดยสาระสำคัญของแนวทางการดำเนินการก็ประกอบไปด้วยการเดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงอย่างรอบคอบโปร่งใสและตรวจสอบได้การคัดแยกประชาชนผู้ครอบครองและทำกินโดยสุจริตออกจากกลุ่มนายทุนหรือผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยมิชอบรวมทั้งยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนนั้นจะอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งยังเป็นการจะต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศควบคู่กันไปด้วยนะครับการดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับลานในครั้งนี้นั้นก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่เท่านั้นที่มีข้อเท็จจริงและประวัติความเป็นมาที่มันแตกต่างกันออกไปไม่ใช่แนวทางที่จะนำไปใช้กับพื้นที่อื่นๆโดยอัตโนมัติได้นะครับคือของใครของมันที่ใครที่มันที่ไหนก็ต้องมีกฎเฉพาะที่นั่นแหละครับพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าการดำเนินคดีต่อผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยผิดกฎหมายก็ยังคงเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดกันต่อไปปล่อยไว้ไม่ได้ละเลยไม่ได้เด็ดขาดครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นต่อไปซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือตัวย่อสกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7โรงเรียนโยนออฟอาร์คซอย3เสน13แขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครภายหลังการลงคะแนนแล้วนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่าจากบรรยากาศที่พบในหน่วยเลือกตั้งก็มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากมายและได้ฝากถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ด้วยว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศการพัฒนาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครสะท้อนภาพรวมของประเทศไทยจึงอยากให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับเลือกไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามขอให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการทำงานร่วมกับรัฐบาลครับพร้อมทั้งได้เสนอให้เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากดูแลปัญหาปากท้องของประชาชนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและก็สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเพื่อให้คนกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็ลดภาระความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจในระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องสำคัญเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและของประเทศไทยในฐานะที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปีพุทธศักราช2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยนั้นได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปีพุทธศักราช2569ครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งก็นับว่าเป็นก้าวสำคัญแล้วครับในเส้นทางด้านการทูตและเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วการประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่มีบทบาทในประชาคมการเงินโลกโดยประเทศไทยมีประสบการณ์ยาวนานเลยทีเดียวด้านการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกันด้วยต
ำแหน่งที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบกับมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า

และโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยก็ทำให้ประเทศไทยนี่แหละเป็นเจ้าภาพที่เหมาะสมสำหรับการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญในครั้งนี้ครับซึ่งการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปีพุทธศักราช2569จะเป็นเวทีแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยแล้วครับทั้งในด้านนวัตกรรมความยั่งยืนและการเติบโตอย่างทั่วถึงซึ่งเราชาวไทยทั้งประเทศเรียกว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับพี่น้องกับการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกให้มาสัมผัสอัธยาศัยมิตรไมตรีในน้ำจิตน้ำใจของคนไทยพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอนาคตและการพัฒนาระบบการเงินโลกนั่นเองครับพี่น้องและในช่วงท้ายนี้จะต้องประชาสัมพันธ์กันหน่อยเผื่อว่าพี่น้องประชาชนที่เคารพรักของผมทั้งหลายมีเรื่องจะร้องเรียนพบปัญหาต่างๆหรือต้องการจะแจ้งเบาะแสเอ๊ะหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังจะไปแจ้งใครบอกใครกันดีมาเชิญมาทางนี้ครับสามารถติดต่อช่องทางรับเรื่องแจ้งร้องเรียนพบปัญหาหรือแจ้งเบาะแสของพี่น้องประชาชนได้ผ่านหมายเลข1111 14ตัวนี่แหละครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลขอประชาสัมพันธ์และเน้นย้ำช่องทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111114ตัวจำให้มั่นจำให้ดี1111114ตัวเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในการที่จะร้องเรียนแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐโดยทุกเรื่องนั้นจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขตามขั้นตอนแล้วครับยังไงก็ตามแต่ติดต่อได้ผ่านสายด่วน1111111114ตัวเบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงแล้วครับหรือจะเป็นเว็บไซต์ www.1111.go.th แอปพลิเคชันก็ที่ PSC1111หรือจะเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลหมายเลข1111ทำเนียบรัฐบาลครับเรียกว่าทุกเรื่องร้องเรียนทุกข้อเสนอแนะและทุกเบาะแสจากพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายอันนี้ถือว่ามีความสำคัญเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการบริการของภาครัฐและก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายนั่นแหละครับและที่สำคัญก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติต่อไปนั่นเองครับพี่น้องจำให้ขึ้นใจเด้อพี่น้องเด้อ1111111114ตัวร้องเรียนร้องทุกข์แจ้งเบาะแสเอาว่าแจ้งเข้ามาเลยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลากันอีกแล้วครับเอ้าลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะคอมเมนต์มารัวๆมากเลยค่ะพี่กบขอบคุณทุกการแสดงความคิดเห็นแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นะคะนี่มีพี่บางคนนะคะบอกว่าอยากให้ต่างจังหวัดเนี่ยมีการเลือกตั้งผู้ว่าบ้างอย
1: ่
0: างน้อยๆให้เลือกจังคุณอะไรคุณอลิเหรอคะ
1: ดิฉันนึกว่าเขาชื่อพี่บางคน
0: คุณอลินะคะบอกว่าในอย่างน้อยเนี่ยอยากให้เป็นจังหวัดที่แบบว่าใหญ่ๆที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะคะ
1: ค
0: ุณพี่ประภาสวัสดีค่ะนครปฐมมืดอีกแล้วจ้า
1: เช้านี้นะคะหลายที่อาจจะฝนตกก็ได้นะคะ
0: ค่ะพี่พานุมาตรค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีค่ะคุณสุวิทย์คุณโชคนะคะพี่ติ๋มคลองเตยน้องชาตรีนะคะบอกว่าเพิ่งเลิกงานมานะคะขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะ
0: ค่ะพี่สุนทรน้องน้ำขาวชัดเจนครับตีคองร้องข่าวนะสวัสดีคุณช่อเอื้องด้วยนะคะพี่สุเมธบอกแฟนตัวโยงฟังอยู่ทุกวัน
1: ค่ะคุณพี่กุลนะคะก็ส่งดอกไม้มาคุณวนิดาคุณมารีนะคะสวัสดีทักทายกันทุกคนเลยนะคะ
0: ค่ะสวัสดีพี่ดาอรุณกมลนะคะสวัสดีพี่โกศลติดตามที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากครับ คุณพงษ์นเรศสวัสดีนะคะคุณจารินีใช่ไหมคะคุณจารินีสวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณภูมิเดชาบอกว่าตีของร้องข่าวคุณปูบุญมาสีหมาดวิทยุชุมชนเสมาพันปีถ่ายทอดข่าวยามเช้าครับขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะขอบคุณทุกๆท่านนะคะทุกๆคอมเมนต์ค่ะสุดท้ายวันนี้นะคะมาดูในเรื่องของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะมีการประกาศวิสัยทัศน์ว่าประเทศไทยนั้นพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลาง AI แห่งภูมิภาคค่ะแล้วก็ที่เตรียมที่จะเดินหน้าพัฒนาไทย LLM ค่ะที่เป็นโมเดลภาษาไทยเพื่อในอนาคตด้วยคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีนะคะได้มีการเปิดเผยวิสัยทัศน์ในเวทีเสวนา Powering the AI Economy Round Table ค่ะภายในงาน Mobile World Congress นะคะที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะโดยบอกว่ารัฐบาลไทยตอนนี้กำลังเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ AI และเราก็ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศปัจจุบันค่ะประเทศไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในระดับสูงเรามีโครงข่ายนะคะ 5G ครอบคลุมประชากรมากกว่าร้อยละ95ซึ่งความพร้อมดังกล่าวนี้จะสะท้อนผ่านความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกด้วยค่ะโดยในปีที่แล้วนะคะปี2568ที่ผ่านมาภาคดิจิทัลของไทยเนี่ยมีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 746,000 ล้านบาทถือว่าสูงที่สุดเลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือว่า data center นะคะแล้วก็บริการ cloud นอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลยังได้พัฒนา cloud กลางภาครัฐหรือว่าGDCC ค่ะเพื่อรักษาอธิปไตยทางข้อมูลควบคู่ไปกับการผลักดันโครงการไทย LLM ค่ะไทย LLM เนี่ยนะคะเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ของไทยเพื่อให้ AI สามารถที่จะเข้าใจภาษาไทยเข้าใจวัฒนธรรมแล้วก็บริบทของสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะรวมถึงนำระบบ AI ไปใช้ประโยชน์ในระบบข้อมูลสำคัญทั้งด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมแล้วก็การท่องเที่ยวซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีท่านเน้นย้ำนะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนา AI เลยคือเรื่องของการไว้วางใจค่ะประเทศไทยจึงได้วางกรอบการกำกับดูแลและจริยธรรม AI อย่างเป็นระบบพร้อมกันนี้ก็ได้มีการเชิญชวนรัฐบาลภาคธุรกิจแล้วก็นักลงทุนจากทั่วโลกนะคะให้มาร่วมเป็นพันธมิตรกับประเทศไทยในการสร้างระบบนิเวศ AI แห่งอนาคตเพื่อที่จะขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันด้วยค่ะ
1: วันนี้นะคะข่าวเนี่ยจริงๆแล้วเรามีข่าวอีกเยอะนะคะด้วยเวลาจำกัดค่ะวันนี้เราสองคนนะคะพร้อมทีมงานห้องส่งแล้วก็ยังมี Facebook Live ด้วยนะคะต้องลาทุกท่านไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลาเดิมนะคะ
0: ค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ติดตามรับฟังข่าว
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570